0: รวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวอาทิ GTP 5.6 Gemini 3.0 Pro Grok 4.3 Sona Deep ResearchGPT Image 2สำหรับประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ ee.ipass.net ใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีและสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปอิตรินบุญประเสริฐเป็นไงครับ
1: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
2: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ามีคำสั่งปลดเควินลามูประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการองค์กรลูกหนังโลกออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วหลังรับตำแหน่งได้เพียง2ปีซึ่งจากการเปิดฟ้าผ่าครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง3สัปดาห์หลังจากที่เจ้าตัวออกมาวิจารณ์จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าอย่างรุนแรงเกี่ยวกับโปรเจกต์สุดอื้อฉาวอย่างฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ทั้งนี้แถลงการจากโฆษกของฟีฟ่าระบุเพียงสั้นๆว่าความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างฟีฟ่าและเควินลามูได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งฟีฟ่าขอขอบคุณสำหรับการทำงานตลอด2ปีของลามูและขออวยพรให้โชคดีในอนาคตหลังจากนี้ต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติศึกไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานพ่ายทีมชาติสิงคโปร์1-2รวมผลสนัดทีมชาติศึกไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติเวียดนามหรือมาเลเซียผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดแรกเลฟกี้โซเฟียเสมอ AEK Athens 0-0 ดินามอซาเกร็บเสมอไวกิ้ง2-2และเฟเนอร์บาเช่เสมอโอลิมปิกดียง1-1สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ก่อนหน้านี้มีแจ้งของคุณวิชัยนะคะคุณวิชัยแจ้งอุบัติเหตุถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงก่อนถึงศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีประมาณสัก200เมตรนะคะมีอุบัติเหตุรถเก๋ง2คันชนกันแล้วก็ขวางเลนซ้ายของช่องทางด่วนนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของคนเจ็บค่ะส่วนคุณอารักษ์คุณอารักษ์เนี่ยนะคะอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข214อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะบอกว่าที่นั่นมีฝนตกนะคะแต่ไม่มีแดดนะชายที่ปาดน้ำฝนเบอร์หนึ่งในขณะที่การจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีในฝั่งขาเข้าช่วงต่างระดับหนองไม้แดงค่ะมีรถจอดเสียขวางในช่องทางด้านซ้ายจุดนี้มีผลในเรื่องของการจราจรค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราไปสอบถามในพื้นที่สน.ยานนาวานะคะร้อยตำรวจเอกทองพูนอ่อนเกตรองสาวัดจราจรสวัสดีค่ะรองสาวัด
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะรองสาวัดเป็นไงบ้างคะตอนนี้ในพื้นที่รถมากตรงจุดไหนยังไงบ้างคะ
2: ปริมาณรถมาก
0: ค่ะ
2: เต็มเลยครับตอนนี
0: ้ค่ะคือเป็นช่วงกำลังพีคเลยใช่ไหมในพื้นที่ของทางรองสาวัดค่ะ
2: สาทรเหนือสะสมสะพานลอยข้ามแยกครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เร่งรับมาได้อาจจะมีปัญหาที่กรุงเทพคริสเตียนกับคอนแวนครับยังไม่หมดปัญหา
0: ค่ะ
2: เจริญกรุงก็หนาแน่นท้ายอยู่เกือบตกจันแล้วครับนราธิวาสก็หนาแน่นเกือบรถช่องในจันนราธิวาสครับหนาแน่นทุกช่องทางครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ก็คือเป็นผลมาจากสาทรเหนือแล้วก็สาทรใต้ใช่ไหมคะรองสาวั
2: ตถูกต้องครับถูกต้องเจริญกรุงก็มีปัญหาโรงเรียนครับโรงเรียนอัสสัมประต
0: ูท้ายแถวยาว
2: ครับเดี๋ยวประมาณสัก8โมงครึ่งคิดเตรียมก็น่าจะดีขึ้นนะครับ
0: 8โมงครึ่งนะคะ
2: ประมาณครับ8โมงไม่เกินน่าจะประมาณ8โมงครึ่ง8โมงประมาณ
0: ที่พื้นที่รองสาวัตรนี้จะแน่นเร็วมากจริงๆคือเข้าใจเลยหลายโรงเรียนในพื้นที
2: ่ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัต
2: รครับยินดี
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนในช่วงนี้ใครที่จะขึ้นไปทางด้านของภาคเหนือตรวจสอบแล้วก็เช็คในเรื่องของเส้นทางนะคะเพราะฝนตกหนักอย่างในพื้นที่ของอำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยนะคะปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ 277.6 ค่ะเมื่อตอนช่วง6นาฬิกาแล้วก็ตอนนี้ในพื้นที่ของอำเภอปัวนะคะจังหวัดน่านเนี่ยน้ำท่วมคือน้ำเนี่ยเป็นน้ำสีโคลนเลยค่ะนะคะแล้วก็เป็นการท่วมบนถนนเส้นหลักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่จะเดินทางกันในช่วงนี้ก็ตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางนะคะก็คือมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็บนถนนเส้นหลักแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะซึ่งในส่วนของทาง Facebook ของในพื้นที่ของจังหวัดน่านนี่หลายเพจนะคะก็มีการอัปเดตสถานการณ์นะคะคือตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่าแล้วที่มีน้ำนะคะน้ำไหลเข้ามาในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงตรวจสอบแล้วยี่เนี่ยดูในไลฟ์ของทาง TikTok นะคะซึ่งคนเขาไลฟ์เขาบอกว่านี่ปีนี้ถือว่าหนักนะคะเพราะน้ำมันจะมีการท่วมผ่านถนนมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปทางด้านของภาคเหนือนะคะตรวจสอบในเรื่องของสภาพของเส้นทางด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราไปที่คุณหนุ่มชาวดงสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณปุญญนุช
0: คุณหนุ่มชาวดงใช้เส้นสุขสวัสดิ์ใช่ไหมคะ
3: โอ้วันนี้ผมทั้งฝั่งขาเข้าขาออกเลย
0: ค่ะ
3: จากตีห้าขึ้นนี้เนี่ยผมวิ่งมาก็มาถึงตัดซอยสุขสวัสดิ์ที่6อ่ะ
0: ค่ะ
3: ติดล้อเขาจะเข้าซอย26
0: อืม
3: เขาก็ต้องตีโค้งอ่ะชิดขวา
0: ค่ะ
3: ชิดขวาเสร็จแล้วเขาก็จังหวะนั้นพอดีเผาหักพอดี
0: โอ้งานนี้งานใหญ่เลยคุณหนุ่มชาวดง
3: ศีรษะเขาหัวรถเขาเข้าไปนิดนึงแล้วก็ท้ายรถเขานี่บังหมดเลยสองซอยสองเลน
0: มีแนะนำไหมมีแนะนำเส้นทางให้กับเพื่อนๆในการที่จะเลี่ยงได้ไหมคะ
3: ฝั่งขาออกอ่ะเนี่ยกำลังนี้จากบางปะแก้วมาเต็มพื้นที่เลยสาเหตุคือมาจากที่เขามาสามแยกลาดพัฒนาแล้วเขาเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวารถติดอยู่มันก็กลางไฟเขียวไฟแดงพอดีเลยก็มาขวางทางรถที่จะฝั่งขาออกอ่ะมันก็เลยทำให้รถที่มาจากบางปะแก้วก็ไม่ได้วิ่งเลยหยุดวิ่งเลย
0: โอ้นิ่งมากท้ายแถวยาวมากเลย
3: คือเขามาจากกิโลเก้ามาจากรถสนน่ะ
0: ค่ะ
3: เขาก็เห็นรถติดเขาก็ชิดขวาออกลาดพัฒนากันนี่ออกไปแล้วมันไปไม่ได้พอไปเขียวปั๊บนี่รถมันก็จะมากั้นรถทางตรงหมดเลยอ่ะ
0: ค่ะ
3: รถฝั่งขาออกนี่ก็ติดไฟเขียวก็ไปไม่ได้คือเป็นรถลาดพัฒนาเลี้ยวขวาหมดอ่ะฝั่งสุขสวัสดิ์26ตรงนี้หมดติดเลยฮะนี่ไง
0: นี่ถ้าบอกว่าให้เลี้ยงไปใช้ฝั่งของถนนลาดบูรณะก็ไม่รู้ว่าจะต้องเข้าฝั่งทางด้านไหนคะถึงจะ
3: เนี่ยเขาหนีเนี่ย
0: หนีค่ะ
3: จากสุขสวัสดิ์เลี้ยวขวาหนีเข้าลาดบูรณะ
0: ค่ะ
3: พอเขาหนีมาเขาก็มาใกล้รถทางตรงนี่ฝั่งขาออกอ่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ไปเขียวรถฝั่งขาออกก็ไปไม่ได้มันติดตรงที่เขาอยู่เทินเนี่ย
0: โอ้แล้วประชาอุทิศก็อย่างที่บอกนะท้ายแถวยาว
3: เราที่ไปไหนไม่ได้เลยไม่มีทางออกเลย
0: คือใครที่เข้าไปแล้วมันมีจุดที่จะยูเทิร์นออกหรือว่ามันมีซอยไหนที่จะมันเลี่ยงออกได้ไหมคะ
3: เลี่ยงออกก็มีอยู่สองซอยที่จะไปได้คือซอยสุขสวัสดิ์44ซอยวัดสารอดอ่ะ
0: ค่ะ
3: ก่อนถึงสามแยกราชพัฒนาเลี้ยวซ้ายไปถ้าเขาฟังจอสอร้อยอยู่นะ
0: ค่ะ
3: มาจากกิโลเก้ามาจากวัดสน
0: อ
3: ่ะให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขสวัสดิ์44
0: ค่ะ
3: ซอยวัดสารอดแล้วก็ไปจะลูกบุรณะจอมทองแล้วก็ตรงไปก็ไปออกพระราม2ถ้าจะไปดาวนองก็ไปยูเทิร์นนิดตรงพระราม2
0: คือถ้าเกิดว่าไอ้ตรงจุดที่มันมีรถจอดเสียเนี่ยก็คือจะเหลือเพียงแค่1ช่องจราจรเท่านั้น
3: ขวามือใครได้ขวามือแต่จะต้องรถเก๋งเล็กจะเป็นรถ10ล้อรถตัวนี้ไปไม่ได้เลย
0: อ่ะปกติแล้วเส้นนี้คือไม่มีติดเวลาเหรอคะคุณหนุ่มชาวดง
3: ตรงนี้ติดนะตรงยี่สิบนี่ติดเวลาอยู่
0: ค่ะ
3: แต่ว่าเขาจะเลี้ยวเข้าซอยไงก็เหมือนกับเขาเพิ่งมาตอนที่เกิดในตีห้าครึ่งนะ
0: ถ้าอย่างนี้เนี่ยรถที่จะเลี้ยวเข้าซอยสุขสวัสดิ์26ก็เลี้ยวเข้าไม่ได้ได้ไหม
3: ไม่ได้ไม่ได้คือก่อนถึง26นี่จะมีสุขสวัสดิ์จาก44มาก็ได้อีกซอยนึงคือสุขสวัสดิ์30
0: ค่ะ
3: ถ้าเข้าสุขสวัสดิ์30ได้ก็เลยจากสุขสวัสดิ์30แล้วหมดสิทธิ์แล้วไม่มีละก็จะเป็นติดเข้าอีกซอยนึงคือสุขสวัสดิ์26
0: ค่ะคนที่อยู่โซนทางด้านนี้เผื่อเวลาไว้มากๆในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าบางคนอาจจะเลี่ยงไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้เส้นนี้ก็ต้องเผื่อเวลาอย่าใช้ว่าอย่างต่ำนะ30นาที
3: เข้า30ก็จะรู้คุณนะจอมออกพระราม2ได
0: ้
3: เข้าสุขสวัสดิ์44ก็ได้แต่เข้าประชาอุทิศเข้าไปแล้วมันเข้าบูรณะจอมทองเข้าห้ามเยอะกว่า
0: Okay.
3: มันปาได้แต่โอ้ยต้องเข้าไปยูเทิร์นไกลอ่ะ
0: แต่มันก็ดีกว่ากับการที่อาจจะต้องไปติดรออยู่นะคุณหนุ่มชาโด
3: มันต้องเลี้ยวขวาออกเลี้ยวขวาออกลาดพัฒนาเรามาก่อนลาดพัฒนาแล้วก็นี่ต้องมาเลี้ยวคุณตรงข้าวประแดงอ่ะ
0: ค่ะ
3: มันไกลไปยังไม่ได้อ่ะ
0: ค่ะค่ะโอเคให้เป็นทางเลือกถ้าบางคนไม่อยากไปเจอติดก็เอาเลี่ยงไปไกลหน่อยแต่ว่าทำเวลาได้ดีกว่าก็เป็นไปได้นะคะ
3: ใช่ครับผมว่าตรงออกตรงเข้าประแดงแล้วก็ไปเข้าสายในเข้าลาดบุญน
0: ะ
3: ไปก็ได้เพื่อนั้นก็ไปได้แต่ถ้าใครจะไปพระราม2ก็ต้องเนี่ยเข้าสุขสวัสดิ์44
0: ค่ะ
3: แต่สุขสวัสดิ์30อ่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็ไปทะลุบุรณะจอมทองพอไปถึงใต้ทางด่วนเลี้ยวขวาออกพระราม2ได้เลย
0: โอเคขอบคุณมากมากเลยคุณหนุ่มชาวดง
3: ครับผม
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณโจสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
0: คุณโจใช้ดินแดงช่วงไหน
4: ผมมาจากฟอร์จูนบนแม่ฟ้าเข้าใต้ด่วนเข้าเสาวรีคุณปุญญนุช
0: ค่ะ
4: โห โหสะพานข้างสามเหลี่ยมเข้าเสาวรีวันนี้ไม่ดีเลยคุณปุญญนุช
0: นิ่งเลยใช่ไหมคะหรือพอจะขับขยับได้บ้าง
4: สลับหยุดนิ่งครับผม
0: สลับหยุดนิ่ง
4: กับการคล่องตัวไม่มีปัญหาขาออกคุณปุญญนุช
0: ค่ะ
4: ใครจะเข้าเสาวรีทำใจเลยนะครับติดวันนี้ติด
0: อ่ะแล้วตอนนี้คุณโจอยู่ตรงไหน
4: ตอนนี้ผมลงสามลงสะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมแล้ว
0: ค่ะ
4: เสาวรีอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยไปไม่ได้คุณปุญญนุช
0: นิ่งอยู่เลยเหรอคะ
4: ผมใส่คนเข้าโรงพยาบาลเยอะวันนี
0: ้ก็
4: ใครจะมาตรงน
0: ี้
4: ก็เผื่อเวลาผม
0: ไ
4: ม่ส่งลูกค้าโรงพยาบาลราชวิถีตึกใหม่นะคุณปัญญน
0: ุ
4: ช
0: อ๋อค่ะ
4: คุณครูจะมาหาหมอเยอะวันนี้วันอะไรกับใหม่รู้คุณปัญญนุช
0: วันนัดคุณหมอวันนัดคุณหมอคุณบอกนัดคุณหมอนะ
4: คุณปัญญนุชเดี๋ยวนี
0: ้อะไรนะคะ
4: ทำไมรถมันติดมากขึ้นรู้ไหมคุณปัญญนุช
0: ทำไมอะคะ
4: รถส่วนตัวมาขับรับจ้างเยอะมันก็มาเพิ่มรถบนถนนเราเนี่ยแหละ
0: แต่ว่าในโซนแถวอนุสาวรีย์ชัยก็มีการทำสกายวอล์กด้วยนี่ค่ะคุณโจ
4: สกายวอล์กก็ไม่น่ามีผลแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ระบายเพียงแต่ว่ารถจำนวนเยอะมากขึ้นเพราะว่ารถส่วนบุคคลนะมาขับรับจ้างเยอะมันก็มาเพิ่มรถนี่แหละคุณปัญญนุช
0: อันนี้ก็เข้าใจมันเป็นเรื่องของ
4: ตามติดอยู่ก็ได้เนี่ยไม่รู้คนไหนรับจ็อบอยู่บ้างคุณปัญญนุช
0: อะไรนะคะ
4: ว่าที่รถยนต์ที่ติดอยู่กับเราเนี่ยครับผม
0: ขอบคุณแม่คุณโจขอบคุณคุณโจขอบคุณนะคะสวัสดีได้ยินเสียงรถคู่ภัยเหมือนกันไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรยังไงไหมแต่ถ้าตัวโดยภาพรวมช่วงนี้ก็อย่างที่ทางคุณโจบอกอะดินแดงที่มาจากใต้ด่วนดินแดงอะรถเต็มพื้นที่เข้ามาฝั่งของเส้นพหลโยธินได้นะคะพหลโยธินนะในช่วงเวลานี้นะ 7:24 คือไหลมาได้เรื่อยๆใช้ได้ดีฝ่าฝั่งที่จะเข้ามาจากทางด้านของดินแดงเนี่ยดูวิภาวดีในท้ายแถวยาวมากโอ้เดี๋ยวนะวิภาวดีในฝั่งขาเข้าอย่าบอกนะว่าที่เห็นท้ายแถวยาวๆนี่เป็นผลต่อเนื่องมาจากเข้ามาทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเป็นสาเหตุนี้แนะนำณเวลานี้นะณเวลานี้ให้ไปใช้เส้นพหลโยธินค่ะเพื่อที่จะเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ่ายสั้นกว่ามาได้เร็วกว่าค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณเกษมเนี่ยติดอยู่ตรงช่วงของอโศกมนตรีค่ะช่วงจากย่านพระรามเก้ามุ่งหน้าแยกอโศกเพชรบอกว่าติดมา20นาทีแล้วของคุณเกษมนะคะเดี๋ยวดูฝั่งทางด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นช่วงพีคแล้วล่ะนะคะสำหรับเส้นฝั่งของรัชดาต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ท้ายแถวณเวลานี้ตอนนี้ของฝั่งเส้นราชดาเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงก่อนถึง MRT พระราม9นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกเพชรอโศกมนตรีค่ะนะคะเนี่ยฝั่งทางด้านนี้นะแต่ถ้าหากว่าผ่านตรงช่วงของมสวประสานมิตรมาก็จะใช้ได้แล้วก็จะมาติดกันอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทแต่ฝั่งที่เข้ามาจากเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาออกเนี่ยซอยสุขุมวิท15 17 19นะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีอันนี้หนักนะคะท้ายแถวยาวมากนะคะแล้วก็ในฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนเพชรอุทัยถนนเพชรบุรีก็จะเป็นแบบนี้เลยในสภาพเดิมๆในทุกๆเช้านะคะคือท้ายแถวจะอยู่ตรงช่วงของพัฒนาการนะคะท้ายแถวคือพัฒนาการเลยนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกเพชรโอ้แต่ตรงช่วงของแยกพัฒนาการนะณเวลานี้ตอนนี้ดูรถอันไหนก็ในฝั่งขาออกอะตามกันได้แต่ว่าถ้าเป็นในฝั่งขาเข้าอะอันนี้ท้ายแถวยาวจะต้องเลยตรงช่วงของทางรถไฟผ่านตรงสถานีหัวหมากไปนะคะถึงจะดีขึ้นแล้วก็ในฝั่งกลับกันมันก็จะมีผลกระทบท้ายแถวนะคะถึงช่วงของทางลงมอเตอร์เวย์เลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่เดี๋ยวใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของรัตนาธิเบศรมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะกรณีที่คุณวิชัยแจ้งอุบัติเหตุนะคะที่ช่วงก่อนถึงศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งมีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเส้นลำลูกกาลำลูกกาในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนในกวดสายไหมที่เป็น SUV ค่ะชนกับเก๋งแล้วชนกันในช่องทางทางด้านขวาในช่วงเวลานี้นี่มีการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วหรือยังคะแต่ถ้าดูสำหรับเส้นรามอินทรารามอินทราในฝั่งขาเข้าก็จะมีติดกันเป็นช่วงๆเลยนะนะคะเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงของลงมาจากวงแหวนตะวันออกนะคะอันนี้ก็จะมีรถเต็มสะสมมายาวๆจะต้องเลยตรงช่วงของซอยรามอินทรา40ไปก่อนนะคะถึงจะแบบอ่ะดีขึ้นก็ดูจะดูว่างๆหน่อยแต่พอหลังจากนั้นนะคะก็จะมามีรถเยอะกันอีกช่วงนึงก็คือตรงช่วงของลาดป่าเขาเนี่ยค่ะแล้วคราวนี้ก็จะยาวต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงวงเวียนเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนแจ้งวัฒนาที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกบางเขนส่วนในฝั่งกลับกันนะคะทางด้านของถนนแจ้งวัฒนาฝั่งขาออกวันนี้ดูท้ายแถวยาวนะดูท้ายแถวยาวคือยาวต่อเนื่องไปถึงแถวๆเนี่ยไอทีสควอชหลักสี่นะคะแล้วก็ยาวๆมาถึงตรงช่วงของตรงวงเวียนตรงวัดพระศรีอะค่ะนะคะแล้วก็เส้นพระหลโยธินวันนี้พระหลโยธินในฝั่งขาเข้าถ้าเป็นฝั่งแถวบางเขนไม่ดีนะคะท้ายยาวมากวันนี้มีอะไรพิเศษไหมนู่นเลยอยู่ตรงช่วงของ BTS สะพานใหม่ยาวๆเข้ามาในวงเวียนเลยอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ใช้ในเส้นทางนี้แล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะกับคุณบุษบงบุษบาวนิชค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะคุณบุษบง
5: ค่ะก็มาติดตามนะคะความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วก็ตกต่อเนื่องเลยฝนตกหนักนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็มีรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเวลา 5:00 นของวันนี้ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะก็ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมเส้นทางสายเหนือจนถึงขนาดนี้มีรายงานว่าเส้นทางหลักนะคะทางหลวงหมายเลข101นะคะหน้าโลตัสปัวไม่สามารถสัญจรผ่านได้เนื่องจากมวลน้ำล้นขึ้นมาท่วมสูงบนพื้นผิวการจราจรให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดัง
0: สูงมากอะ
5: ไรนะคะ
0: สูงมากเลยค่ะตรงนี้ค
5: ่
0: ะ
5: ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังสูงสุดพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนะคะถนนน่านทุ่งช้างก็ไม่สามารถผ่านได้เมื่อเวลา 6:59 นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะสำหรับเพจปลอดภัย35รายงานว่าชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก็บอกว่าน้ำขึ้นชั้น2แล้วระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประชาชนติดอยู่ในบ้านจำนวนมากที่ภัยใกล้เคียงขอกำลังสนับสนุนเป็นเรือเพื่ออพยพอย่างเร่งด่วนนะคะพื้นที่ก็คืออำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการขอความช่วยเหลือนะคะที่บ้านแก้หมู่4ซอย2อำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นบ้านหลังสีเขียวมีเด็กเล็ก6เดือนขอความช่วยเหลือนะคะเพื่อให้ทีมกู้ภัยเข้าไปเคลื่อนย้ายด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางตอพอเนี่ยได้ส่งเป็นเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนนะคะว่าพื้นที่อำเภอปัวยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินคนถล่มขอให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือแจ้งกำนันที่ใหญ่บ้านและอบต.ในพื้นที่นะคะก็เป็นการส่งเซลบอร์ดแคสไปนะคะแล้วก็ให้ติดต่อแต่ว่ามันคงไม่ทันอ่ะดิฉันว่าน้ำมันมาเร็วแล้วก็มาน้ำหลากมากนะคะเห็นสภาพแล้วต้องโอ้โหต้องให้กำลังใจกันมากๆเลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีอ่ะสภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ระดับน้ำมันก็ยังคงเพิ่มสูงต่อเนื่องนะคะจนถึงขนาดนี้7:33 นะคะ ก็ยังเป็นประเด็นแล้วก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะที่ทำให้ชาวบ้านต้องร้องขอความช่วยเหลือนะคะก็เป็นสถานการณ์แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาตอน 6:54 ก็บริเวณจุดยูเทนหน้าปตท.ปัวน้ำเนี่ยอยู่ต้นขาอยู่สูงระดับต้นขาแล้วอะค่ะแล้วก็รถเล็กเนี่ยคือน้ำท่วมเนี่ยเกือบถึงหน้าต่างแล้วอะนะคะอยู่ตรงที่จับพอดีเลยที่จับเปิดประตูรถนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์วิกฤตแล้วก็มันเป็นลักษณะเป็นน้ำป่าไหลหลากที่ไหลต่อเนื่องมาตลอดเป็นเส้นทางน้ำผ่านเลยอะค่ะนะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะก็ตั้งแต่เช้าวันนี้เลยนะคะสำหรับอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะมาดูทางด้านที่เรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยในอิสราเอลนะคะเมื่อวานนี้มีระเบิดตกค้างในเมืองเมตูลาทางตอนเหนือของอิสราเอลค่ะทำให้แรงงานไทยในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บจากเศษระเบิดนะคะโดยนายบุญจริศวิเชียรพันธ์ทูตไทยที่กรุงเทลอาวีฟพร้อมกับอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานนะคะก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมแรงงานไทย6รายที่ได้รับบาดเจ็บนะคะในช่วงเช้าของวันเมื่อวานนี้นะคะวันที่18สิงหาคมนะคะจากวัตถุระเบิดที่ตกค้างในหมู่บ้านเมตูลาทางตอนเหนือของอิสราเอลนะคะโดยได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ป่วยแล้วก็ซึ่งยังคงมีกำลังใจดีแล้วก็รับทราบจากผู้ในการโรงพยาบาลนะคะแล้วก็หัวหน้าแผนกศัลยกรรมนะบอกว่าภาพรวมการรักษาผู้ป่วยทั้ง6รายเป็นไปด้วยดีตามแผนการรักษาและอยู่ระหว่างติดตามอาการคาดว่าจะกลับบ้านได้ในไม่ช้าโดยในระหว่างที่ได้มีการเยี่ยมคนแรงงานไทยที่บาดเจ็บก็ได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับแม่ของผู้บาดเจ็บบางรายด้วยนะคะนอกจากนั้นผู้ในการโรงพยาบาลในอิสราเอลก็บอกว่าจะดูแลรักษาพยาบาลคนไทยให้ปลอดภัยเป็นกำลังความสามารถและเราก็จะมีการติดตามเรื่องการชดเชยเยียวยาต่อไปด้วยค่ะนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะขณะเดียวกันค่ะเหตุการณ์กราดยิงเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดในส่วนของประเทศไทยเนี่ยมีการส่งเป็นลายนะคะเขาเขามีการเผยแพร่ผ่านเพจเป็นละของติ๊กต็อกอะค่ะบอกว่ามีการขู่ที่จะก่อเหตุยิงในโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็เลยทำให้นางสาวสุภาพรเทพสวัสดิ์ซึ่งในการโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ออกคำสั่งประกาศปิดเรียน1วันในวันนี้ค่ะโดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์นะคะหลังจากที่ข้อความลักษณะข่มขู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์สร้างความวิตกและความไม่สบายใจให้กับผู้ปกครองและอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดนนท์นรดิษฐ์ด้วยนะคะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าเกิดเหตุการณ์ยิงค่ะในโรงเรียนมัธยมต้นที่อยู่ในเขตมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดตันโดอังกานะคะซึ่งเป็นสถาบันเอกชนคาทอลิกในเมืองซัมโบอังกาจังหวัดมินดาเนาตะวันตกของฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายหนึ่งในนั้นก็คือมือปืนนั่นเองค่ะเบื้องต้นนะคะผู้ก่อเหตุได้นำปืนพกแล้วก็ปืนไรเฟิลเข้าไปในบริเวณก่อนเปิดฉากยิงนักเรียนภายในห้องเรียนนะคะซึ่งถ้าเทียบกับบ้านเราเขาเป็นนักเรียนคือในส่วนของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเกรด9ถ้าเทียบกับบ้านเราก็เป็นเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3หลังยิงเพื่อนหลังยิงเพื่อนแล้วก็ก่อเหตุหลังยิงนักเรียนอ่ะปรากฏเป็นรุ่นพี่นะเป็นมัธยมศึกษาปีที่4เสียชีวิตแล้วก็ยิงตัวเองตายนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เกิดเหตุโจมตีโรงเรียนมัธยมในเมืองทาโคบันของฟิลิปปินส์ด้วยเช่นเดียวกันนักเรียนเสียชีวิต3รายแล้วก็บาดเจ็บ20คนนะคะแต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีกฎหมายควบคุมการครอบครองปืนเนี่ยเข้าขึ้นงวดค่ะแต่มีทุกที่ค่ะตลาดมืดที่สามารถซื้อขายอาวุธได้อย่างเอกเริ่มนะคะก็เป็นประเด็นที่ใกล้ตัวแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแล้วบ้านเราเองก็มีการขู่แบบนี้ในโรงเรียนหลายพื้นที่เลยถ้าที่ติดตามอัปเดตสถานการณ์เนี่ยก็หลายจังหวัดนะที่เป็นลักษณะการส่งไลน์อย่างเงี้ยแล้วก็ขู่ว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ทำให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนไปก็เยอะนะคะขณะเดียวกันในส่วนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตอนนี้ก็ยังเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะก่อนที่จะตั้งว่าจะกลับมาเปิดให้เรียนตามปกติได้ในวันที่1กันยายนนี้นะคะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศแผ่นดินไหวค่ะปรากฏว่าสเปนเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่15 สิงหาคมเนี่ยเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวไปปรากฏว่าเมื่อวานนี้เกิดแผ่นดินไหวซ้ำค่ะในพื้นที่เดิมก็คือจังหวัดแคนาดานะคะขนาด 7.9 ไม่นิจูดนะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและพระราชวังอาลัมบาซึ่งเป็นพระราชวังที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโกก็ต้องสั่งอพยพนักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เขาบอกว่าสภาพแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดทำให้ชิ้นส่วนอาคารหลายในจังหวัดแคนาดาเนี่ยซึ่งเป็นแคว้นปกครองตัวเองอันดาลูเซียนะคะก็ร่วงหล่นลงมาจากอาคารนะคะแล้วก็โรงแรมต่างๆนะคะก็มีการอพยพนักท่องเที่ยวอพยพแขกเข้าพักเนี่ยออกมาด้านหน้าของโรงพยาบาลโรงแรมเพื่อความปลอดภัยนะคะซึ่งแผ่นดินไหว 4.9 ไม่รู้สึกเด็กเกิดขึ้นเวลา 10:38 นตามเวลาท้องถิ่นวันอังคารนะคะศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองอัลเลดีนนะคะซึ่งห่างออกไป6ไมล์ทางตอนใต้ของจังหวัดแคนาดานะคะสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติของสเปนนะคะก็รายงานบอกว่ามีอพาร์ตเมนต์บางส่วนได้รับความเสียหายมีรอยร้าวเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นผนังและบางส่วนของด้านหน้าอาคารก็หลุดร่วงลงมาก้อนอิฐปลิวไปทั่วทางเท้าแล้วก็มีรถดาบางส่วนได้รับความเสียหายด้วยภาพที่ใช้ประกอบข่าวนี้เป็นภาพมาจากสื่อของสเปนนะคะโดยยังมีได้รับแจ้งเพิ่มเติมว่ามีแบบชิ้นส่วนพวกอาคารเนี่ยแตกหักร่วงหล่นมาไม่ต่ำกว่า50ครั้งที่ได้รับแจ้งนะไปที่สำนักงานฉุกเฉินของสเปนแล้วก็เจ้าหน้าที่สเปนก็ออกคำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวัง after shock ด้วยนะคะตอนนี้เมื่อวันเสาร์นี่แหละค่ะเกิดแผ่นดินไหวในสเปน 5.0 แมกนิจูดทำให้ประชาชนในจังหวัดแคนาดาต้องตกใจตื่นแม้ว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ก็มีความเสียหายจากอาคารบ้านเรือนบางส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นภัยธรรมชาติแบบวิกฤตโลกเลยทีเดียวนะคะขนาดเดียวกันค่ะสถานการณ์ในตะวันออกกลางดูเหมือนว่าจะไม่มีทางที่จะจบได้ในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าอิหร่านยังคงประกาศท่าทีแข็งกล้ากว่าเดิมและประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสขณะที่สหรัฐเองก็ปฏิเสธที่จะขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแม้ว่าจะเคยประกาศว่าข้อตกลงสิ้นสุดลงแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังไม่เกิดขึ้นและไม่มีกำหนดจัดขึ้นโดยอ้างว่าตอนนี้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดแล้วนะคะแต่ว่าก็ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปิดตลาดแต่ระดับสูงสุดในรอบ3สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะโดยเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้น44เซนต์ปิดที่ระดับ84.94เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนท์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น15เซนต์อยู่ที่ระดับ91.2เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะหุ้นสหรัฐก็ร่วงลงหมดเลยตามแรงฉุดของหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนและเงินเฟ้อที่ดีดตัวขึ้นดาวโจนส์ปิดตลาดปรับตัวลดลง 116.38 จุดนะคะปิดที่ระดับ 53,343.40 จุด S&P 500ลดลง 53.30 จุดค่ะปิดที่ระดับ 7,691.76 จุดแล้วก็นาสแดกลดลงไป 355.20 จุดค่ะติดที่ระดับ 26,289.71 จุดนะคะขณะเดียวกันราคาทองคำค่ะก็ปิดตลาดปรับตัวลดลงนะคะ53.10 เหรียญต่อออนซ์นะมาติดที่ระดับ 4,420.60 เหรียญต่อออนซ์แต่ในส่วนของประเทศไทยนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 นน้ำมันทุกชนิดปรับขึ้น85สตางค์นะคะขณะที่สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่9สิงหาคมติดลบนะน้ำมันติดลบไป 32,777 ล้านบาทส่วนแก๊ส LPG ติดลบไป 39,483 ล้านบาทแต่บริษัทค้าน้ำมันรายใหญ่ของประเทศไทยก็มีโปรโมชั่นถ้าติดตามกันตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคมนี้นะคะปตท.ประกาศลดน้ำมันทุกชนิด1บาทนะคะถ้าไปเติมที่ปตท.แต่แล้วก็ล่าสุดบางจากค่ะประกาศวันพรุ่งนี้นะคะ20สิงหาคมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของบางจากค่ะลูกค้าบางจากกรีนสไมล์กรีนสไมล์นะคะสามารถเติมน้ำมันบางจากทุกชนิดนะ
0: คะ
5: ตั้งแต่5ปี5ถึงเที่ยงคืนนะลดลง1บาทเช่นเดียวกันนะคะก็ใครยังไม่เป็นสมาชิกก็สมัครซะนะก็รับสิทธิ์ได้ทันที
0: ค
5: ่
0: ะ
5: นะคะรับสิทธิ์ได้ทันทีอันนี้เป็นบ้านเรานะคะแล้วก็ปิดท้ายได้ลงทะเบียนกันแล้วหรือยังนะคะสำหรับการเปิดให้ลงทะเบียน รับสิทธิ์นะเข้าร่วมโครงการไทย AI Passport นะอ่านภาษาไทยว่า THAI Passport นะก็เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้19สิงหาคมไปจนถึง31สิงหาคมแล้วก็เริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะ ในแพลตฟอร์ม AI Pass นั้นได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันนะคะก็ไม่ต้องสงสัยเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังที่ทำงานร่วมกับ DE ของเราก็คือเอ็นวีเดียในแพลตฟอร์ม AI Pass นั้นได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันนะคะก็ไม่ต้องสงสัยเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลัง

0: การเสริมสร้างความรู้ทักษะในการใช้เทคโนโลยีล่าสุดของ NVIDIA โดยประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ
1: ่
0: านเว็บไซต์ deaipass.net นะคะโดยใช้บัญชี Google Microsoft แล้วก็ Apple เพื่อยืนยันตัวตนแต่ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหรือว่าไทยดีก่
1: อ
0: นนะคะแล้วก็ผู้สมัครต้องเปิดเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติเนื่องจากจะไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดไม่ระบุตัวตนหรือไม่โหมดไม่บันทึกไม่บันทึกตัวบัตรการใช้งานแต่ใช้ของเรานี่ก็ต้องระวังน
1: ะ
0: เดี๋ยวไปทำอย่างอื่นนะมันต้องเรื่องการดูแลสิทธิ์ด้วยนะคะของเราเองเพราะว่าเราเดี๋ยวกลาย
1: เป็
0: นคนใช้แฮกเพราะว่าทุกวันนี้ก็แฮกกันแบบง่ายดายมากเลยใน Facebook ในหลายบัญชี Facebook IG นะก็ถูกแฮกได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ call center ค่ะ020210330300นะคะหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ de.aipass.net นะคะก็เป็นสถานการณ์ที่วันนี้สำหรับใครที่เป็น call AI ก็ลองดูก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วในส่วน GPT อ่ะเขาให้ใช้ฟรีก่อนนะถ้าเราไม่ซื้อเป็นแพ็กเกจเราก็ใช้ฟรีแบบนั้นใน Facebook ก็ได้อยู่เพราะที่ใช้ได้เพราะว่าตัวเองใช้อยู
1: ่
0: ใช้แบบเอามาทำเป็นสติ๊กเกอร์ทำนู่นทำนี่ทำรูปอะไรเงี้ย
1: ก็ทำได้แบบง่ายเลยนะคุณบุษบง
0: ค่ะก็บางทีเราทำงานเราต้องใช้เราอาจจะมีบ้างแต่ว่าก็จะได้คือฟรีของเขาตอนต้นไงแต่ว่ามันข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยมันถูกส่งต่อเขาไปให้กับผู้ไม่ใช่กระทรวงดีอีอย่างเดียวเป็นคนที่จับมือกับดีอีด้วยนะคะก็อย่าง NVIDIA ที่บอกไปก็ NVIDIA เนี่ยเป็นบริษัท AI ของสหรัฐนะคะต้องย้ำอย่างนี้ก่อนได้เพิ่มเติมกันด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดี
0: ค
1: ่
0: ะขอบคุณเติมค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: Whoa!

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันในเรื่องของการจราจรคุณเมาค่ะบอกว่าใช้เส้นพระราม5ในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ช่วงของแยกสะพานแดงมุ่งหน้าสะพานเกียรติศักดิ์โกมลติดขัดหยุดนิ่งเลยคือติดมา15นาทีแล้วนะคะติดมา15นาทีแล้วค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณนิคมหนองแขมนะคะบอกว่าใช้เส้นพุทธมณฑลสาย3นะคะเป็นช่วงเพชรเกษมมุ่งหน้าแยกโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นี่ก็ช้าสลับหยุดนิ่งเลยค่ะตรงช่วงของแถวๆโรงพยาบาลราชพิพัฒน์บอกว่านิ่งๆเลยนะคะแล้วก็คุณอภิชิตค่ะบอกว่าใช้เส้นวิภาวดีในฝั่งขาเข้าช่วงจากแยกสุทธิสารมุ่งหน้าใต้ทางด่วนดินแดงนะคะคือช้าสลับหยุดนิ่งมากๆนะคะก็คือจากช่วงจากแยกสุทธิสารมาที่สวนสุดรอดอเนี่ยใช้เวลา15นาทีนะคะคือตอนที่โทรมาจ้างบอกว่าตอนนั้นคือยังนิ่งๆอยู่ตรงจุดเดิมเลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: โอ้โหคือตอนนี้จะแนะนำให้มาใช้ฝั่งของเส้นพหลโยธินถ้าหากว่าใครที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสำหรับพวกนี้ก็มีท้ายแถวยาวแล้วเหมือนกันนะคะยาวละไม่ต่างกันเลยกับฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของวิภาวดีแม้การจราจรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆนะคะไม่ว่าจะเข้ามาทางด้านของวิภาวดีหรือว่าพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่ต่างกันเลยค่ะนะคะในช่วงเวลานี้ไม่ต่างกันคือรถแน่นรถนิ่งมากๆนะคะคุณนิคมหนองแขมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณจรุดครับ
0: ค่ะติดหน้าโรงพยาบาลเหรอคะหรือว่ายังไง
2: วันนี้ตื่นสายได้ออกจากบ้านเนี่ยประมาณก็ออกมาจากเพชรเกษม110นะคุณวีรุษ
0: ค่ะ
2: ก็เข้ามาเพชรเกษมเนี่ยก็มาสาย3ก็รู้ก็เยอะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วเลี้ยวจากสาย3เข้ามาหน้ากับรถหน้าสาศาสตร์ก็รถก็เยอะโรงพยาบาลนี่เดี๋ยวนี้คนเยอะมากคุณวินุ
0: ฒ
2: ิเนี่ยผมเข้าไปในที่จอดรถ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มันต้องเดินไกลไงเพื่อที่จะขับรถออกมา
0: ค่ะ
2: นั่งกินข้าวแล้วกะว่าจะต้องไปโรงพยาบาลประเกษ3-5ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยไกลเท่าไหร่อ๋อ
0: คือคนนี้คงจะไปหาคุณหมอเหรอฮะนี่ไง
2: กับพอดีเมื่อคืนเนี่ยแม่งน้องแมวมันที่บ้านเลี้ยงแมวไว้2ตัวไม่ค่อยถูกกันทีนี้ก็เลยเหย่มันกัดกันมันจะกัดกันก็เลยเหย่
0: แล้วก็เลยโดนกัดไปด้วยใช่ไหมค่ะงั้นไปฉีดยา
2: ก็ดูการมาด้วยเมื่อกี้ก็เลยว่าจะเข้าไปรักษาแหละแต่ว่าที่เกียจเดินไกลมันเดินไกล
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วอีกอย่างที่นี่คนเยอะมากคุณพี่นุช
0: ค่ะ
2: ก็เลย
0: ว่าแต่เป็นแมวที่บ้านนี่มีการฉีดกันบาดทะยักอะไรมาก่อน
2: คือแต่ว่าคืออย่างนี้ก็คือเนี่ยคือมันอยู่มันไม่ค่อยถูกกันแต่ว่าผมก็เลยดันพูดว่
0: า
2: แกล้งมันอ่ะแกล้งมันจะดัดกันก็เลยแกล้งมันว่าจริงๆมันไม่กัดแต่มันขู่ก็เฉย
0: ๆ
2: มันก็เลยไปกัดเจ้าของ
0: งั้นไปหาหมอหาฉีดยาป้องกันไว้ก่อนค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะงั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนิคมหนองขามขอบค
2: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะอยู่ที่ไหนยังไงก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเผื่อว่าใครที่อาจจะกำลังติดอยู่เนี่ยเดี๋ยวชวนมาร่วมกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวค่ะประจำเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งคำถามของเดือนนี้ค่ะนะคะก็ชวนชาวจสร้อยเนี่ยมาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานและปลอดภัยที่คุณจะเลือกคือข้อไหนนะคะถึงแม้จะผ่านวันแม่มาแล้วจริงๆแล้ววันแม่ก็มีทุกๆวันนะก็คือเป็นวันแม่ได้นะคะข้อ A ค่ะเหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่หรือว่า B ขับอย่างมีสติและดูจังหวะนะคะก็คือเพียงร่วมตอบคำถามนะคะเพื่อลุ้นรับของรางวัลค่ะเป็นบัตรกำนันเซทันกรุ๊ปนะคะรวม5รางวัลด้วยกันจากโตโยต้าถนนสีขาวแต่บอกไม่ได้ร่วมสนุกการผ่านทางวิทยุนะต้องไปร่วมสนุกการผ่านทางช่องทางโซเชียล ียลแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนด้วยนะคะคือตอบคำถามตามลิงก์คือเราจะมีการปักหมุดเอาไว้ค่ะในหน้า Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะคือต้องลงทะเบียนก่อนนะย้ำเลยเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยจะทำการสุ่มผู้โชคดีรับของรางวัลนะคะจากทางเทต้าถนนสีขาวซึ่งคนคนนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนนะคะต้องครบทุกอย่างนะตรงองค์ประกอบถึงจะสามารถที่จะร่วมกิจกรรมนี้กันได้แล้วก็จะประกาศผลกันในวันที่8กันยายนนะคะก็ประกาศผลผ่านทางช่องทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เผื่อใครที่ติดอยู่มีคนนั่งข้างๆอ่ะให้คนข้างๆคนเล่นนะไม่ใช่คนขับนะคะหรือว่าถึงที่ทำงานก่อนแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนี้กันได้นะคะก็ชวนเพราะว่าอย่างนึงค่ะมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพประจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพประจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกณฑ์บุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรรมาธิการการกฎหมายนัดนายกรัฐมนตรีชี้แจงปมทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นและยังตามต่อคดีหัวสวกลุ่มสวสำรองรวมตัวทวงถามความคืบหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้กลุ่มสวสำรองรวมตัวกันเดินทางเรียกร้องในคดีหัวสวและติดตามความคืบหน้าทางคดีต่อ2หน่วยงานหลักเพื่อกระตุ้นและเร่งรัดให้สำนักงานกกต.ดำเนินการส่งสำนวนคดีหัวสวไปยังศาลฎีกาทั้ง229คนพร้อมทั้งจะเดินทางไปทวงถามความคืบหน้าคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยขณะที่เวลา 9:30 นพรรคประชาชนประชุมครม.เงาที่รัฐสภาในประเด็นการประเมินผลงานเศรษฐกิจของรัฐบาลจาก GDP ไตรมาส2และข้อเสนอการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตยานยนต์จากพรรคประชาชนด้านกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมวันนี้เชิญนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงปมทุจริตการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่ก็ตามนายกรัฐมนตรีขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเวลา 9:00 นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายประดอนปิศานันทกุลเป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่เวลา 10:00 นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่และบริเวณโดยรอบที่ทำเนียบรัฐบาลตรวจสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่9สิงหาคม2569นครย่างกุ้งมีผู้ป่วยอุจจาระร่วงรุนแรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสะสมประมาณ500รายผู้ป่วยส่วนใหญ่กระจุกตัวในเขตใจกลางย่างกุ้งซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีร้านอาหารและแผงจำหน่ายอาหารริมทางหนาแน่นล่าสุดจำนวนผู้ป่วยรับใหม่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมควบคุมโรคประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำโดยกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงและประสานข้อมูลกับเมียนมาองค์การอนามัยโลกและเครือข่ายระหว่างประเทศเพิ่มการเฝ้าระวังและคัดกรองอาการณช่องทางเข้าออกประเทศทั้งนี้หากไม่มีความจำเป็นควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่พบผู้ป่วยจำนวนมากหากจำเป็นต้องเดินทางอาจพิจารณารับวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคและควรดื่มเฉพาะน้ำบรรจุขวดที่ปิดสนิทหรือน้ำต้มสุกหลีกเลี่ยงน้ำแข็งที่ไม่ทราบแหล่งผลิตเลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม
6: ่อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทุกน้ำ
1: เราปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตบข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแต่มาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิ้นน้องกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: นี่ดูจากในกล้อง CCTV ของที่ในตัวเมืองน่านฝนตกมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าบางจุดเนี่ยเขามีการเอาไอ้ถุงบิ๊กแบ็คอะไปกั้นเอาไว้ตรงนั้นน่าจะเป็นแนวแม่น้ำแต่ยังไม่มีน้ำท่วมนะคะถ้าเป็นในตัวเมืองแต่ถ้าว่าใครที่จะเดินทางไปทางด้านของจังหวัดน่านที่ปัวเนี่ยนะคะตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางกันก่อนคุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญรัตน์ครับ
2: ค่ะนครปฐมเป็นไงบ้างเช้าวันนี้ค่ะ
3: ครับรอบๆองค์นครปฐมที่ดีไม่ถือว่าติดแล้วนะครับรถเข้าข้างในหมดแล้วไอ้ที่เวลานี้รถเยอะก็คือถนนยิงเป้ายิงเป้าถ้าออกมาจากด้านในโรงเรียนพิมพ์ทอนออกมาตรงแยกหนองขยังก็คือตรงตัดเพชรเกษมจะหนาแน่นเป็นพิเศษนะครับตะกู้ผมหนึ่งเป็นการไปไม่ผ่านนะแสดงว่าเปิดยาวน
2: ะ
3: เป็นนาทีนะทีนี้ไม่ผ่านแสดงว่ารถเยอะนะครับวันนี้รถค่อนข้างเยอะเลย
2: ก็คือโรงเรียนใช่ไหมคุณหัวโต99
3: คือจริงๆรถออกมาจากข้างในเยอะไปส่งเด็กนักเรียนไปส่งอะไรต่ออะไรน
2: ะ
3: ก็เลยออกมาติดกันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ติดทางตรงก็ยังติดนะครับเข้ามายิงเป้าใต้เข้ามาทางมหาวิทยาลัยศิลปากรก็เขายังค่อนข้างหนาแน่นนะครับคือรถเลี้ยวตามซอยบ้างอะไรบ้างอ่ะแล้วก็รถเริ่มจอดได้แล้วไงก็เลยทำให้ค่อนข้างจะติดเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเดินมาถึงหน้าไว้มหาวิทยาลัยก็รถเข้าได้ดีด้านนี้จะเข้าได้ดีนะครับไม่รถก็เริ่มเข้าไปไม่ติดออกมาถึงข้างนอกแล้วยังไปได้นะครับในทิศทางมุ่งหน้าไปทางเพชรเกษมด้านนั้นจะดีกว่านะครับตรงนั้นจะตรงเข้าไปก็จะไปสู่ราชการด้วยก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูก็จะทหารบกขณะนี้ทหารบกก็รถค่อนข้างจะหมดแล้วเหมือนกันรถขาเข้าเริ่มน้อยลงนะครับท้ายแถวตรงทางรถไฟไม่ยาวนักแล้วนะครับก็ใช้การได้แล้วด้านในด้านทางด้านนี้เข้าไปก็ไม่เยอะเท่าไหร
2: ่
3: จะได้บรรยากาศอากาศแจ่มใส
2: แจ่มใสมีแสงแดด
3: เมฆปกคลุมทั้งมีแดดตลอดถือว่าไม่มีปัญหาอะไรช่วงบ่ายไม่มั่นใจเมื่อวานช่วงบ่ายหนักเลย
2: ใช่วันนี้คุณมุตุบอกว่ายังไงกรุงเทพฯปริมณฑลมีฝนแน่ๆนครปฐมมีแน่ๆค่ะ
3: ครับเมื่อวานหนักเลยตอนบ่ายแล้วก็คงจะเคลื่อนเข้าไปทางกรุงเทพฯนะช่วงบ่ายต่อกว่า
2: ค่ะ
3: ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์นะคะมีเรื่องของรถซึ่งจอดเสียนะคะตรงช่วงของซอยสุขสวัสดิ์26นะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ค่ะก็ถ้าหากว่าใครผ่านเดี๋ยวมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยว่าล่าสุดมีการดำเนินการยังไงเพราะว่าคือรถคันนี้เผาขาดนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการนะคะในเรื่องของการแก้ไขหรือว่าอะไรต่างๆในช่วงตั้งแต่6นาฬิกามาละ7นาฬิกาประมาณมาละนะคะก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะแต่ณเวลานี้ตอนนี้ถ้าว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางและมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยหรือว่าใครที่มีเส้นทางเลี่ยงให้กับเพื่อนๆนะคะก็มาแนะนำกันได้นะคะมาแนะนำกันได้เอ๊ะแต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้สำหรับเส้นทางทางด้านของสุขสวัสดิ์นะคะแล้วก็จะผ่านตรงช่วงของซอยสุขสวัสดิ์30ดูไปได้แล้วนะคะน่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถคันนี้เรียบร้อยแล้วไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นถนนประชาอุทิศอันนี้ยังท้ายแถวยาวนะคะพอเลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของทุ่งฟูเข้ามาประชาอุทิศเพื่อจะมาทางด้านของสุขสวัสดิ์อันนี้ท้ายแถวยาวเลยตั้งแต่ช่วงทางเลี้ยวเข้ามาแต่พอที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นสุขสวัสดิ์อันนี้ไปได้นะคะไปได้อ่ะงั้นฝากใครผ่านมีอัปเดตเพิ่มเติมแต่คิดว่าถ้าดูจากการจราจรนะเวลานี้ตอนนี้นะคิดว่าน่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วแต่ไม่มั่นใจนะฝากด้วยใครที่อยู่ตรงจุดนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: รักสวัสดีค่ะ
3: สวั
4: ดีครับ
2: คุณอารักษ์ยังอยู่ที่ท่าตูมอยู่หรอคะตอนนี้ค่ะ
4: ยังไม่ถึงค่ะอีกประมาณสัก14กิโลกว่าจะถึงอำเภอท่าตูม
2: อ่ะอ๋อค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามีฝนตกใช่ไหมตลอดทางเลยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ตกตั้งแต่ช่วงประมาณสักตีสามกว่าครับแล้วปล่อยลงมาเรื่อยแล
2: ้
4: วเมื่อช่วงเช้าผมออกจากโรงแรมที่พักมาก็ละลาประมาณสักหกโมงเสร็จ
2: อำเภอเมืองใช่ไหมคุณอารักษ
4: ์ใช่อำเภอเมืองสุรินทร์นะ
2: ครับค่ะ
4: ครับ
2: แล้วนี่ก็คือจะกลับเข้ากรุงเทพ
4: กว่าโล
2: ค่ะ
4: ครับอีก10กว่าโลถึงอำเภอท่าตูมก็ยังลงเม็ดทั้งหนักและเบาอยู่ครับ
2: แล้วข้างทางมันเริ่มมีน้ำหรืออะไรยังไงไหมคะ
4: มีครับมีเป็นบางช่วงครับ
2: ค่ะ
4: แล้วก็มีก่อสร้างถนนเป็นบางช่วงเหมือนกันนะฮะ
2: ค่ะ
4: ก็คือเขาจะปิดในช่องของเลนขวาสุดนะครับ
2: ค่ะแต่มีปัญหาไหมในเรื่องของการจราจร
4: ครับการจราจรตอนนี้รถค่อนข้างโล่งนะฮะ
2: ค่ะ
4: บางช่วงวิ่งมาบางทีผมวิ่งแค่คันเดียวก็ยังมีเลย
2: โอ้โหแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะมีฝนตกตลอดทั้งทางตลอดทางมาเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช
2: ่
4: คร
2: ับ ค่ะแล้วนี่คือกลับเข้ากรุงเทพใช่ไหมคุณอารักษ์หรือว่าจะไปไหน
4: ยังครับเพิ่งจะเปิดทริปวิ่งงานออกมาเป็นเที่ยวทางโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคร
2: ับ
4: อ๋อ
2: ไปไหนคะหลังจากนี
4: ้จากตรงนี้เดี๋ยวผมไปสิ้นสุดเส้นทางที่จังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็มีมุ่งหน้าต่อไปนครพนมแล้วก็สกลนคร
2: โอ้โหนี่แต่จังหวัดที่จะไปเนี่ยต้องเจอฝนตลอดทางเลยนะเลยคุณอารักษ
4: ์ใช่ครับ
2: ค่ะไทยไงเดินทางปลอดภัยนะคะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะคุณอารักษ์
4: ได้ครับ
2: ค่ะค่ะแต่ที่บอกว่ามันมีน้ำเอ่อเนี่ยมันไม่ได้มาท่วมถนนใช่ไหม
4: มันเป็นน้ำจากน้ำปริมาณน้ำฝนนะครับ
2: ค่ะ
4: ครับแล้วก็ตั้งแต่ตลอดเส้นทางที่ผมวิ่งมาเนี่ยมันก็ลงมาเป็นบางช่วงๆคือมันเหมือนกับว่าน้ำมากบางช่วงแล้วก็บางช่วงก็คือเป็นเหมือนกับหลุมบ่ออะไรพวกนี้ฮะมันก็เลยทำให้น้ำมันขังมันเป็นมันแห้งนะฮะ
2: เข้าใจเพราะนั้นชะลอกันหน่อยนะคะถ้าอย่างงี้อัปเดตเพิ่มเติมกันได้ทางเลยนะคะคุณอารักษ์เดินทางปลอดภัยค่ะ
4: ค่
2: ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆไปที่คุณพ่อน้องแพนนะคะอยู่ที่สุขสวัสดิ์สวัสดีค่ะคุณพ่อน้องแพน
5: สวัสดีครับคุณปุญญาน
2: รถเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังคะ
5: ยังครับยังคร
2: ับ อ๋อยังเหรอคะแต่การจราจรดูดีขึ้นไหมหรือว่ายังนิ่งอยู
5: ่จะติดแต่มันติดเป็นวงกลมเลยคุณยานรถได้ทางด่วนออกประชาชนก็ออกไม่ได
2: ้ค่ะ
5: ปากคอยทุกประวัติซ้ำที่ก็ออกไม่ได้ครับ
2: นี่คุณพ่อน้องแพนผ่านมานานแล้วยัง
5: เนี่ยผ่านมาเนี่ยผมอยู่แยกบางปะแก้วเนี่ยครับ
2: ค่ะ
5: พอออกจากซอยบ้านชั่วโมงกว่าครับ
2: โอ้โหบ้านอยู่ตรงซอยไหนคะของคุณพ่อน้องแพน
5: สุขสวัสดิ์30ครับ
2: อืม
5: คือออกไม่ได้ครับติดบังกิดกันในสวนไปถึงพุทธวิทยา39เลยครับ
2: อืมๆคืองั้นดูจากในแผนที่มันดูดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้มากแต่ปรากฏว่าก็คือยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายหรอคะ
5: ยังครับ
2: โอ้แนะนำยังไงดีคุณพ่อน้องแพน
5: มันออกไม่ได้ครับมีทางเดียวสักคนจะออกพระรามสองออกวิ่งใต้ทางด่วนออกไปทางมดกินได้เลยครับ
2: ไปทางไหนทางไหนนะคะ
5: คนที่จะออกไปพระรามสองครับ
2: ค่ะ
5: ก็จะไปวิ่งตรงเดี๋ยวซ้ายไปนู่นเลยครับออกพระรามสองจะออกมาซอยสุขสวัสดิ์ 30ออกมาได้เป็นชั่วโมงครับ
2: คือถ้าฟังเนี่ยยังไงก็ตามแต่คือต้องเผื่อเวลาเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมคุณพ่อน้องแพนไม่ว่าจะยังไงก็ตามค่ะ
5: ใช่ผมออกมาจากซอยเรือประมาณ30ชั่วโมงนี่นะครับคือมันออกไม่ได้ครับ
2: ค่ะ
5: ออกมาก็มันเบี่ยงก็มันมีโรงเรียนอยู่ปากซอย26ด้วยอะไรด้วยแล้วรถก็มาเบี่ยงกันครับ10ล้อจอดเสียด้วยก็เลยไปใหญ่เลยครับ
2: แล้วตรงจุดที่รถจอดเสียเขามีการทำอะไรยังไงบ้างคุณพ่อน้องแพน
5: ไม่มีเลยครับ
2: อ้าวเดี๋ยวยังไงคือหมายถึงว่ารถจอดอยู่เฉยๆ
5: ใช่ครับจอดเลยปากซอย26มาหน่อยนึงคร
2: ับ ค่ะ
5: ก็ไม่มีก็ทำอะไรไม่มีชงไม่ช่างอะไรเลยครับ
2: คือยังคาอยู่ตรงช่วงปากซอยไหมหรือว่าเขามาชิดขอบทางหรือว่าอะไร
5: ชิดขอบทางด้านซ้ายแต่ว่ารถมันออกซอย26ก็ออกไม่ได้ออกสุวัสดิ์30ก็ออกไม่ได
2: ้
5: เพราะมันเหลือแค่2เลนมันก็ต้องเบี่ยงกันนะ
2: อือค่ะเดี๋ยวเอายังไงเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่ใช้เส้นทางโดยเฉพาะคนที่อยู่ในซอยสุขสวัสดิ์26โอ้โห ท้ายนี่ไปอยู่ตรงช่วงใต้ทางด่วนเลยเหรอคะ
5: ใช่ครับ
2: โอ้โหหนักมากหนักมากเป็นชั่วโมง
5: ผมอยู่ซอยผมอยู่กับถึงโรงเรียนจีนนะรัตนจีนนะครับโรงเรียนนะเร
2: ื่อง
5: นั้นเข้า
2: อ
5: ีก
2: ครับ
5: ผมออกไม่ได
2: ้ค่ะค่ะเข้าใจเข้าใจแต่ตอนนี้เส้นหลักอ่ะเส้นสุขสวัสดิ์อ่ะมันดูไหลดีขึ้นจากเดิมมาก
5: มันไหลก็เลยต้องรถจอดเสียมาก็ไหลดีอ่ะครับ
2: ค่ะแต่ว่าอย่างในซอยเนี่ยอย่างเนี้ยตอนนี้มันนอกเหนือจากซอย26ซอย30นี่ก็ออกไม่ได้เหมือนกัน
5: ใช่ครับยอดประชาที่ก็ออกไม่ได้คร
2: ับ
5: เพราะมันมาดันกันอยู่เนี่ยครับ
2: ใช่ประชาอุทิศยังท้ายแถวยังยาวมากเดี๋ยวต้องถามทางด้านของเจ้าหน้าที่ละว่ายังไงตรงเคสนี้เนี่ย
5: ถ้าจริงให้เขาลากเข้าปั๊มมันจะดีกว่าเพราะปั๊มมันอยู่ใกล้ๆ
2: เขาบอกว่าเผาหลุดนะ
5: เผาหลุดมันลากได้คร
2: ับ ลาก
5: เข้าป
2: ั๊
5: ม
2: ก็
5: ไปดู
2: ต้องรอรถใหญ่มาดำเนินการมั้งคะอย่างนี
5: ้ใช่รอรถใหญ
2: ่
5: การติดต่อลากเข้าปั๊มจะดีกว่ารถมันจะได้โล่ง
2: ตรงนั้นอยู่ใกล้ปั๊มเหรอคุณพ่อน้องแพ
5: รใช่ใกล้กับปั๊มเทียวครับ
2: อืมค่ะ
5: เดินมาแค่50เมตรก็ถึงปั๊มแล
2: ้
5: วคร
2: ับ อ๋อค่ะค่ะค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆที่อยู่ในซอยหนึ่งชั่วโมงจะบอกว่าเย็นไม่ไหวเหมือนกันนะคุณพ่อน้องแพรหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันหนักนะ
5: หนักครับ
2: อืมค่ะ
5: ออกจากแฟลตก็ออกไม่ได
2: ้
5: ด
2: ัน
5: ไปหมดเลยครับตอนนี
2: ้มันเป็นถนนแคบด้วยใช่ไหมในซอย
5: มันก็วิ่งสวนกันได้ครับแต่มันไปไม่ได้ครับ
2: ค่ะ
5: คือมีซอย30นะซอยสุขสวัสดิ์30เนี่ยมันเป็นซอยใหญ่ที่สุดแล้วครับ
2: มีข่าวดีแล้วเดี๋ยวมีคุณหนุ่มชาวดวงมาเพิ่มเติมให้บอกตอนนี้รถที่จอดเสียลากออกไปแล้ว
5: ใช่
2: ใช่ใช่เดี๋ยวไปคุยกันคุณหนุ่มชาวดงนะคะแต่ว่าในต้องขอบคุณพ่อน้องแพนมากเลยนะคะ
5: คร
2: ับ
5: ผม
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มชาวดงสวัสดีค่ะ
6: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณปุญญนุช
2: เขาลากไปไหนคุณพ่อคุณหนุ่มชาวดง
6: เขาลากจากปากซอย26ที่ขวางอยู่ลากไปประมาณสักเกือบกิโลไปจอดอยู่นู่นเลยซ้ายเลนซ้ายสุด
2: ค่ะ
6: ตอนนี้รถที่สะสมเนี่ยผมวิ่งมาจากกิโล9วิ่งมาจากลาดพัฒนาวิ่งมาตอนนี้ตลอดเลยรถโล่งเลยไม่มีรถติดขัดแต่ว่ามีรถสะสมอยู่แต่พอมาถึงรถ10ล้อตรงที่เขาลากมาจอดอ่ะพอมาถึงตรงนั้นก็เท่ากับเสียไป1เลน
2: มัน
6: แยกขวาไปนิดนึงตอนนี้โล่งฮะตอนนี้ถนนสุขสวัสดิ์โล่งวิ่งสบายตอนนี
2: ้
6: เนี่ยผมเพิ่ง1นาทีนะ1นาที
2: ข่าวดีข่าวดีมาพร้อมข่าวดีค่ะ
6: ผมเพิ่งจะออกมาแล้ววิ่งมาเลี้ยวซ้ายออกพระราม2
2: แต่ว่าในซอยไม่รู้ว่าขนาดไหนยังไงออกมาได้หรือเปล่าคุณพ่อน้อง
6: ไม่ออกมาได้สบายเลยรถที่สะสมนี่วิ่งออกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายออกกันมาได้สบายเลย
2: ค
6: ่
2: ะ
6: แล้วผมเพิ่งผ่านมาประมาณไม่ถึง1นาทีเนี่ย
2: ค่ะโอ้ขอบค
6: ุ
2: ณ
6: เขาลากไปจอดอยู่เลยประมาณนั้นเลยผมว่าเลย500เมตรนะไปจอดอยู่ตรงซ้ายมืออ่ะก็มันเสียไปเลนหนึ่งตรงที่รถ10ล้อจอดอ
2: ่ะแต่ว่าตรงนั้นมันก็ไม่ได้ติดใช่ไหมคุณหนุ่มชาว
6: ไม่ติดนะไม่ติดลากไปตรงนั้นเรียบร้อยแล้วฮะรถวิ่งฉลุยเลยจะมาติดสามแยกมาบักแก้วนิดนึงถ้าเลี้ยวซ้ายออกพระราม2นี่โอเคยาวเลย
2: ขอบคุณมากที่เอาข่าวดีมาบอกกันค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แต่ว่าในช่วงเวลานี้นะเส้นทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังแน่นอยู่นะคะโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงยังแน่นแต่ดูดีขึ้นดีขึ้นกว่าเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วตะกี้นี้ดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทมนะคะตะกี้เนี่ยมันยังมีเว้นห่างระหว่างแต่รถแต่ละคันเนี่ยนะคะจะมีความเว้นห่างกันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันไหลได้นะคะแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยนะคะถ้าจะเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้าเป็นณเวลานี้นะแนะนำว่าให้เข้าทางด้านของพหลโยธินอีกแล้วนะคะตอนนี้พหลโยธินเนี่ยจะไหลได้ดีกว่าฝั่งของเส้นวิภาวดีที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของใต้ด่วนดินแดงนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้แล้วก็เส้นราชวิถีเส้นพญาไทวันนี้เนี่ยฝั่งของถนนราชปรารภดูดี ใช่ไหมเดี๋ยวใครใช้ถนนราชปรารภมาส่งเสียงมาท้าทายกันหน่อยนะคะคือถ้าดูมันดูดีแบบแปลกๆเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เข้าช่วงของกรมทางหลวงค่ะ
7: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เราต้องไปตรวจสอบถามกันในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะมีสายของทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่2ค่ะผู้อำนวยการสุศักดิ์ดาวลามสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
8: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะผอ.ตอนนี้ระดับน้ำทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นหรือว่าเริ่มลดลงคะในแต่ละจุดที่ท่วม
8: ขณะนี้ตอนนี้ในพื้นที่ฝนค่อนข้างเยอะนะครับระดับน้ำกำลังเพิ่มขึ้นครับกำลังขึ้นครับ
2: กำลังขึ้นใช่ไหมคะ
8: คร
2: ับ
8: ผม
2: ท่านตอนนี้เส้นหลักๆอะค่ะที่มันมีผลกระทบกับการเดินทางมีเส้นไหนบ้างคะพ
8: อหลักๆเลยทางหลวงหมายเลข101กิโล400กว่านะครับที่อำเภอปัวจ
2: ะ
8: ไปต่ออำเภอเชียงกลาง
2: ค่ะ
8: ระดับน้ำท่วมยาวประมาณครึ่งกิโลนะฮะระดับน้ำสูงประมาณ80เซนครับ
2: โอ้ก็คือรถผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
8: ไม่ได้เลยครับผมตอนนี้ยังผ่านไม่ได้ครับ
2: ค่ะ
8: แล้วน้ำอยู่ระหว่างขาขึ้นครับผม
2: ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันมีทางเลี่ยงไหมคะหรือว่าต้องรออย่างเดียวเลยคะจุดนี้
8: ณตอนนี้เท่าที่สอบถามที่ต้องรออย่างเดียวครอบพื้นที่โดยรอบน้ำท่วมหมดครับ
2: โอ้ค่ะ
8: นอกจากจากถนนไปแล้วเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำกว่าถนนอยู่แล้ว
2: ซ
8: ึ่งระดับน้ำน่าจะสูงกว่าในตัวถนนของกรมทางหลวงเอง
2: ถนน80เซนเพราะฉะนั้นบ้านเรือนประชาชนต้องมากกว่าเมตร
8: ก็ต้องมากกว่าเมตรครับบางเห็นนะคร
2: ับ ไม่รู้เขาเก็บข้าวเก็บของกันทันหรือเปล่านะคะผอ.
8: ไม่นะครับผมมุ่งมาที่ทางหลวงผมก่อนนะครับ
2: ค่ะทางหลวง101นะคะช่วง429ใช่ไหมคะ
8: ครับผม
2: ตอนจุดนี้ผ่านไม่ได้
8: หน้าปตท.ปัว
2: ค่ะ
8: โลตัสปัวเนี่ยน้ำท่วมขังนะครับตอนนี้เราจอดขังไม่ได
2: ้คือถ้าบอกให้ไปพักในปั๊มก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะท่วมหนักเหมือนกัน
8: ไม่ได้ครับไม่ได้ท่วมเหมือนกันครับ
2: ต้องรออย่างเดียวนะคะ
8: ครับผมรอบนทางจราจรนะคร
2: ับโอ้โหแล้วแนวโน้มก็คือสูงขึ้นเรื่อย
8: ครับผม
2: แล้วจุดอื่นล่ะคะเส้นอื่นล่ะคะพอคะ
8: ก็จะมีทางหลวง1256
2: ค่ะ
8: อำเภอปัวไปอำเภอบ่อเกลือนะครับผ่านบ้านฝ่ายเจ้า
2: ค่ะ
8: ครับผม
2: ค่ะ
8: ผ่านหักหนึ่งแห่งครับตอนนี
2: ้โอ้โห
8: เดินทางไม่ได้ครับผม
2: คือตะกี้ที่ฉันเห็นในโซเชียลมีคนถามเหมือนกันเนี่ยบอกว่าอยู่ตรงช่วงของบนเขาตรงดอยภูขาจะลงมาได้หรือเปล่าเพราะลงไม่ได้ใช่ไหมคะ
8: ไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับต้องอ้อมไปทางหมายเลข1081ผมไม่แน่ใจว่า1081
2: จากทั่ว
8: ก็ทั่วเหมือนกันครับผมไม่แน่ใจว่าเยอะเท่าไหร่ครับ
2: คือมันเป็นเส้นที่ถ้าไม่ท่วมก็เรื่องของดินสไลด์ใช่ไหมคะจากด้านนี
8: ้ครับผมครับผม
2: แต่นี่คือท่วมยังไม่มีเรื่องของดินสไลด์นะคะผอ.
8: ตอนนี้ดินสไลด์ก็จุดเดิมก็ยังอยู่ค่ะก็ยังพยายามปักกันอยู่ครับแต่ก็เดินทีการจัดจอดผ่านได้แต่เมื่อคืนฝนตกหนักจริงครับตอนนี้สะพานขาดก
2: ็
8: ปักขาดเลยครับ
2: โอ้โหส่งกำลังใจให้เลยกับทางเจ้าหน้าที่รู้เลยว่าการทำงานนี้คือยากมากแล้วก็เรียกว่ามันเป็นอะไรที่มันอยู่ท่ามกลางสายฝนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยนอกเหนือจากสองเส้นนี้แล้วมีเส้นไหนอีกคะพ่อคะ
8: ก็จะมีเส้น137
2: ค่ะ
8: 71บ้านตีนตกบ้านมอนตรงนี้ก็มีน้ำท่วมขังการจราจรผ่านไม่สามารถผ่านได้เหมือนกันครับแต่เป็นเส้นทางเล็กๆระยะสั้นไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ประชาชนในพื้นที่อาศัยอยู่เท่านั้นครับ
2: อ๋อค่ะค่ะแต่อย่างไอ้ตรงจุดที่เราจะเชื่อมต่อไปตามจุดท่องเที่ยวสำคัญตอนนี้ก็คือเรียกว่ามันมีผลใช่ไหมคะ
8: ครับผม
2: รออย่างเดียว
8: ตอนนี้1.81กิโลเก้าก็เริ่มน้ำก็เริ่มขึ้นครับเพราะว่าน้ำลงเขามาจะมาสามเส้นนี้ตอนนี้คาดว่าบ่อเกลือเนี่ย
2: บ่อเกลือค
8: ่
2: ะ
8: จะออก
2: ไม่ได้ใช่ไหมโอเครอก่อนรอก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าอย่างทางบ่อเกลือที่จะลงมาที่ปัวอันนี้คือท่วมตรงปัวแล้วก็คือถ้าเป็นทางเลี่ยงก็ไม่มั่นใจว่าจะผ่านได้หรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะ
8: บ่อเกลือมาปัวเนี่ยท่วมที่กิโลเก้าครับ
2: ค่ะ
8: ครับผมแต่ถ้าจะเข้าไปทางในเมืองเนี่ยอ้อมไปทางสันติสุขอาจจะได้ครับ
2: สันติสุขหูก็อ้อมไกลแต่ว่าทางวันนี้ก็เรียกว่าต้องใช้ความชำนาญมากๆเลยในการขับรถมี
8: คือช่วงนี้กำลังลงมาเรื่อยๆครับยังไม่ทราบว่าอากาศชัดเจนเท่าไหร่ไปที่นี่นะครับ
2: เห็นจากที่เขาไลฟ์กันในพื้นที่น้ำไหลแรงน้ำไหลเชี่ยวมากเลยค่ะผอ.คือถ้าประเมินแล้วเนี่ยแปลว่าครั้งนี้หนักกว่าในทุกๆครั้งไหมคะ
8: ไม่เท่าปีก่อนครับที่ปีที่พาท่านเยอะกว่า
2: อ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตอนนี
8: ้ขนาดนี้นะครับขนาดนี้ก็เริ่มต้นครับ
2: แล้วน้ำก้อนนี้ค่ะมันจะไปไหนต่อคะ
8: ก็จะลงน้ำน่านแล้วก็เข้าในตัวจังหวัดครับ
2: อำเภอเมืองใช่ไหมคะ
8: คร
2: ับ
8: ผมครับ
2: ก็เรียกว่าคนที่อยู่อำเภอเมืองเตรียมรับมือ
8: คาดว่าครับ
2: คาดว่านะคะค่ะ
8: คร
2: ับ
8: ผม
2: โอ้คนที่อยู่ริมแม่น้ำอะไรก็ยกข้าวของอะไรขึ้นที่สูงก่อนนะคะเดี๋ยวคงได้รับกวนทางผอ.เป็นระยะค่ะนะคะส่งกำลังใจให้ค่ะส่งกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวแนะนำนิดนึงค่ะพออ๋อที่แบ่งทางหลวงเองน้ำท่วมด้วยเปล่าคะ
8: อะไรครับผม
2: ท่วมไหมคะที่แบ่งทางหลวง
8: แบ่งทางหลวงไม่ท่วมคร
2: ับ ปลอดภัยใช่ไหมคะ
8: ครับผมไม่ปลอดภัยครับ
2: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
8: ครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับผม
7: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: จริงๆนะเที่ยวหน้าเนี่ยต้องเที่ยวหน้าฝนนะคะเพราะว่าสวยมากคือดูที่เขามีการไลฟ์บรรยากาศนะตามภูเขาตามดอยต่างๆเนี่ยในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหแบบทะเลหมอกนะคะคือมีฝนแล้วก็มีทะเลหมอกแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือนี่แหละนะคะเรื่องของน้ำนะคะน้ำท่วมน้ำป่าหรืออะไรต่างๆนะคะคือเห็นภาพที่เขามีการไลฟ์บรรยากาศให้เห็นตั้งแต่เช้าแล้วค่ะนะคะก็คือต้องเรียกว่าส่งกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจให้โดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอปัวนะคะตรงจุดนี้เนี่ยขนาดแค่ถนนในระดับน้ำยังสูงถึง80เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในส่วนของบ้านเรือนประชาชนเนี่ยโอ้โหอันนี้คือหนักนะคะคือเห็นสภาพของบ้านบางหลังคาเรือนที่ตอนคุณบุษบงเล่าให้ฟังอ่ะนะคะคือบ้านที่เป็นบ้านชั้นเดียวอ่ะระดับน้ำนี่ก็ถือว่าสูงนะแล้วมันอาจจะมีโอกาสที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นน้ำแบบเป็นดินโคลนน้ำจากภูเขานะคะคือเป็นสีแบบชายเย็นแบบเข้มมากนะคะแบบเข้มมากนะคะอันนี้ก็ตรวจสอบการใครมีญาติมีใครอยู่ที่จังหวัดน่านลองสอบถามหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าหากว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรยังไงนี่ก็ติดต่อมาทางจสร.ได้เลยเดี๋ยวเราจะได้ประสานนะคะทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เส้นหลักที่ต้องผ่านในพื้นที่ของอำเภอปัวผ่านไม่ได้นะคะผ่านไม่ได้คือต้องรออย่างเดียวเลยแล้วยังเห็นว่ามีฝนแล้วก็หลังจากนั้นค่ะน้ำชุดนี้ก็จะไหลเข้าไปในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือกันนะคะเตรียมรับมือกันโอ้โหอันนี้นะในโซเชียลเราก็จะเห็นภาพในพื้นที่ต่างๆจุดต่างๆนะคะก็ส่งกำลังใจให้แล้วในส่วนของน่านเองตอนนี้บอกว่าคือต้องการความช่วยเหลือเรือยนต์กู้ภัยแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้และอื่นๆมาที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะจะติดตามให้อย่างต่อเนื่องค่ะเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่จะต้องเดินทางขึ้นไปทางด้านของภาคเหนือแล้วก็ถ้าว่าเราดูในเรื่องของปริมาณฝนนะคะซึ่งตกสะสมอย่างในพื้นที่ของตำบลปัวเนี่ยนะคะปริมาณฝนสะสมในช่วง8นาฬิกานะคะตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านปริมาณฝนสะสม 367.8 นะคะแล้วก็ที่ตำบลวรนครอันเนี้ย 298.8 ตำบลภูคา 296.2 นะคะตำบลศิลาแรง 286.2 นะคะตำบลยมอำเภอท่าวังผานะคะปริมาณฝนสะสมอยู่ที่ 281.0 นะคะแล้วก็ในพื้นที่ของตำบลป่าแลวหลวงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านอันนี้ก็คือปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ 235.4 ให้กำลังใจการตรวจสอบนะในเรื่องของการเดินทางเรื่องของเส้นทางนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
11: ้
10: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอ่ะ

มีแจ้งของคุณทัศเทพนะคะบอกว่าใช้เส้นสุโขทัยค่ะช่วงของแยกขัตติยานีมุ่งหน้าแยกสุโขทัยช้าสลับหยุดนิ่งคือบอกว่ารถนี่คือติดยาแบบแยกชนแยกเลยนะคะเนี่ยในช่วงนี้เลย 8:33 วันนี้แปลว่าการจราจรโดยภาพรวมเนี่ยยังแน่นกันอยู่ในหลายเส้นทางในหลายพื้นที่เลยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะแล้วก็มีแจ้งค่ะของคุณบุญนามคุณบุญนามเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุถนนกาญจนาภิเษกนะคะตรงช่วงตรงข้ามกับการประปานครสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะแล้วก็มีแจ้งค่ะของคุณบุญนามคุณบุญนามเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุถนนกาญจนาภิเษก

0: คุณธันวรินทร์แจ้งอุบัติเหตุเส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะบอกว่ากลางสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันเป็นรถกระบะกับรถจักรยานยนต์ชนกันแล้วก็มีผลนะคะมีผลในเรื่องของการจราจรค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่วันนี้เนี่ยฝั่งของเส้นถนนพิบูลสงครามนี่ยังมีท้ายแถวยาวอยู่เลยนะคะเลยจากตรงช่วงของเนี่ยพอประมาณซักซอยพิบูลสงคราม14เนี่ยเลยมาเล็กน้อยนี่ก็จะเจอท้ายแถวยาวๆแล้วนะคะที่จะมุ่งหน้าออกมานะคะตรงช่วงของเนี่ยใต้สะพานพระราม7แล้วก็ถ้าวนเข้ามาเส้นถนนประชาราษฎร์ตอนนี้ประชาราษฎร์สาย1เนี่ยใช้ได้ละใช้ได้ยาวๆนะคะแต่ว่าก็จะมีมาชะลอนะคะก็คือตรงช่วงประมาณที่จะข้ามตรงคลองบางซื่อนะคะคือดูรถเต็มพื้นที่รถเยอะรถมากนะแต่ไม่ได้นิ่งนะคะคือณเวลานี้ตอนนี้ก็คือตามกันได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนสามเสนนะคะตอนนี้สามเสนใช้ได้ยาวๆเข้ามาถึงตรงช่วงที่ตัดกับถนนสุโขทัยแต่ว่าถนนสุโขทัยนี้ต้องบอกว่าโอ้โหอันเนี้ยยังหนักนะคะเส้นสุโขทัยเนี่ยนะคะนี่เรียกว่าสุโขทัยนครราชสีมานะคะอันเนี้ยยังหนักอยู่แล้วก็ทางด้านของราชวิถีเนี่ยที่เป็นพื้นที่ในโซนทางด้านนี้เนี่ยยังดูนิ่งยังดูรถมากแล้ววันนี้มีอะไรพิเศษไหมคะโซนทางด้านนี้เพราะว่าพอดูฝั่งของเส้นราชวิถีตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี่คือรถมากนะแล้วตามมาได้แบบช้ามากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานกรุงธนในฝั่งขาเข้าท้ายแถวยังยาวเลยค่ะนะคะท้ายแถวยังยาวพระราม8นะคะยังเต็มนะคะแล้วก็เช่นเดียวกับทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะอันนี้ก็ยังมีรถเต็มพื้นที่สำหรับในฝั่งขาเข้าค่ะเดี๋ยวเราไปที่บนทางด่วนกันบ้างคุณพรพิพัฒน์ทอง3จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะอยู่ไหมคุณพรพิพัฒน์สวัสดีค่ะไม่น่าจะอยู่ได้ยินเสียงไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดสายก่อนให้ข้างนอกติดต่อใหม่นะคะบนทางด่วนเนี่ยสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะถ้าดูก็อย่างทางด่วนที่ขึ้นมาจากทางด้านของถนนเทพราชอันนี้ยังรถมากนะคะนี่ยังอยู่รถเยอะรถช้านะคะสำหรับบนทางด่วนที่ขึ้นมาฝั่งทางด้านนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปนะคะที่คุณพรพิพัฒน์ทอง3ค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุญญรุตแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายครับ
0: ยังมีจุดไหนที่ดูรถยังแน่นๆอยู่อะคะบนทางด่วน
2: ครับผมเดี๋ยวเริ่มสายแรกกันที่สายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับตรงจุดนี้นะครับผมจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับวันนี้รถค่อนข้างมากนะครับผมหน้าด่านก็มีสะสมเล็กน้อยผ่านด่านแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเริ่มสะสมตั้งแต่เดินทางขึ้นมาเลยครับปัญหามาจากช่วงทางลงเพลินติดนะครับผมที่มีรถสะสมมาจากพื้นที่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีเลยครับคล่องตัวเลยครับในส่วนทางออกดูพิทักษ์เวลานี้ก็คล่องตัวครับแล้วก็ทางลงพระราม4ก็ชะลอตัวช่วงบริเวณข้างปานนะครับคนที่ฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็ชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณสามระดับท่าเรือแล้วก็จะหนาแน่นไปจนถึงช่วงบริเวณทางลาดบางไก่ผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีครับผมมุ่งหน้าไปทางดินแดงก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือผ่านบางนาเวลานี้สะสมประมาณ1กิโลแล้วครับผมแล้วก็ผ่านด่านแล้วก็ต่อเรื่องตู้ครับสนามแน่นสะสมกันยาวก็จะไปถึงช่วงบริเวณขึ้นเนินสุขุมวิท62ครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถมากแต่ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนดาวคะนองนะครับผมเวลานี้ตั้งแต่หน้าด่านดาวคะนองก็จะสะสมต่อเนื่องยาวจนไปถึงช่วงบริเวณถนนพระราม2นะครับผมผ่านด่านแล้วก็เคลื่อนตัวได้จะมีมาสะสมอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะครับแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเชื่อมข้อด่วนข้อที่2ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดี

0: ครับแล้วก็จะมีมาสะสมไปทางช่วงบริเวณเหนือด่านริมแม่น้ำแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือผู้ฟังครับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนสายสีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนางามวันมุ่งหน้าเข้าด่านประชาชื่นเวลานี้คันสุดท้ายแต่ชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านประชาชื่นสัก300เมตรนะครับผมแล้วก็ในส่วนออกถนนรัชดาก็จะชะลอตัวหนาแน่นยาวจนไปถึงช่วงไฟแดงนะครับส่วนในฝั่งจากส่วนในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับพญาไทนะครับตอนนี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาครับแล้วก็จะต่อเรื่องหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับผู้ฟังครับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับผมตอนนี้ก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าด่านศรีนครินทร์มาเลยครับหนาแน่นกันยาวสะสมมาจากช่วงบริเวณทางลงพระราม9ครับที่มีปริมาณรถมากแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าด่านอโศกศรีก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทก็ยังถือว่าใช้การได้ครับผู้ฟังครับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับผมจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9ตอนนี้หน้าด่านจตุโชตินะครับสะสมต่อเนื่องยาวจนไปถึงช่วงบริเวณเหนือถนนมอเตอร์เวย์นะครับผมแล้วก็ผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางพระราม9รถมากนะครับผมจะมีรถมากอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นเกษตรนวมินทร์นะครับแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงลาดพร้าวครับในส่วนทางลงพระราม9ก็จะชะลอตัวช่วงบริเวณก้างปลาครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางอ่างในลงก็ยังถือว่าคล่องตัวส่วนที่ฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมจากบางนามุ่งหน้าไปทางชลบุรีนะครับตอนนี้ก็ถือว่าคล่องตัวครับ แล้วก็ส่วนที่ฝั่งกับการขาเข้าเมืองก็มีชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านกมหกเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนตอนนี้จะมีรถมากแค่ช่วงบริเวณก่อนถึงทางร่วมปู่เจ้าเล็กน้อยนะครับ ผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าสะพานกาญจนาออกไปทางด่านบางขุนเทียนก็คล่องตัวส่วนที่ฝั่งกลับกันนะคะฝั่งขาจากบางขุนเทียนก็จะชะลอตัวตั้งแต่หน้าด่านบางขุนเทียนมาเลยครับผ่านตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าสะพานกาญจนายังถือว่าใช้การได้ครับแล้วก็จะมีมาสะสมอีกครั้งหน้าด่านบางแก้วเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ในส่วนสายอุดรลัทยานะครับเวลานี้ก็คล่องตัวในส่วนสายประจิมลัทยานะครับจากตลิ่งชันมุ่งหน้ามาทางบางซื่อนะครับเวลานี้รถมากแต่ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ส่วนที่ฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวแล้วก็การทางพิเศษนะครับจากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางนะครับที่รถเสียนะครับรถเกิดอุบัติเหตุหรือว่าพบสิ่งของตกหล่นนะครับสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงขอบคุณคุณจันทร์ในเบรกนี้ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณพรพิพา
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากวันรายงานให้แบบยาวๆเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราพักกันค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเพลิงลุกไหม้ชุมชนบ้านไม้ซอยรัชดาภิเษก7บ้าน5หลังถูกไฟเผาวอดและมีคำสั่งปิดสนามยิงปืนย่านบางบัวทอง30วันหลังชายวัย36ปีใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เมื่อเวลา 1:53 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรัชดาภิเษก7ถนนรัชดาภิเษกแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงห้วยขวางหน่วยกู้ภัยรุดเข้าระงับเหตุที่เกิดเหตุลักษณะเป็นชุมชนบ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังรถน้ำดับเพลิงเข้าระงับเหตุยากลำบากเนื่องจากทางซอยแคบเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันลำเลียงอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่ก่อนระดมใช้น้ำฉีดเร่งสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามใช้เวลาประมาณ30นาทีเพลิงสงบลงพบบ้านเรือนประชาชนถูกเพลิงไหม้เสียหาย5หลังคาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตำรวจเร่งสอบสวนเพื่อสรุปสาเหตุเพลิงไหม้จากกรณีนายนวดลสิริสุขชัยถาวรอายุ36ปีป่วยซึมเศร้าใช้อาวุธปืนที่เช่าจากสนามยิงปืนก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตเหตุเกิดที่สนามยิงปืนย่านบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการในการเข้าใช้สนามยิงปืนใบอนุญาตในการขอเปิดเป็นสนามยิงปืนจากการตรวจสอบถูกต้องทั้งหมดส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจได้ตรวจสอบไม่พบประวัติการรักษาแต่ทางญาติยืนยันว่าป่วยจิตเวชและไม่ติดใจในการเสียชีวิตสำหรับพ.ร.ก.เกี่ยวกับสนามยิงปืนที่จะออกคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ60วันทั้งสนามยิงปืนของรัฐและเอกชนจะมีการร่างระเบียบการใช้สนามมาตรการการใช้สนามและผู้ควบคุมการใช้สนามในเบื้องต้นสั่งให้ปิดเพื่อตรวจสอบสนามยิงปืนเป็นเวลา30วันและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
4: ผู้นำสหรัฐยอมรับว่าขณะนี้สหรัฐไม่ได้กำลังเจรจาใดๆกับอิหร่านและยังไม่มีกำหนดการเจรจาด้วยแต่อ้างว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้วแม้อิหร่านจะย้ำว่าสหรัฐต้องทำตามเงื่อนไขเพื่อเปิดช่องแคบก็ตามนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรยืนยันว่าประเทศของเขาให้การสนับสนุนยูเครน 100% รวมถึงการช่วยเหลือเรื่องโดรนและเทคโนโลยีหลังรัสเซียออกมาขู่ว่าอังกฤษจะต้องชดใช้และเผชิญผลที่ตามมาผู้นำเกาหลีใต้ออกมาผลักดันให้ประเทศเร่งโอนอำนาจในการควบคุมปฏิบัติการทางทหารในภาวะสงครามคืนจากสหรัฐหลังทรัมป์สั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมระหว่างสองประเทศลงศาลปากีสถานสั่งย้ายอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านออกจากเรือนจำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังพักและครอบครัวของเขาเรียกร้องให้มีการดูแลสุขภาพของเขามาอย่างต่อเนื่องสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
5: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
3: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ในช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งทางวิริยะประกันภัยร่วมกับทางจสร.นะคะจะทำโครงการนี้เป็นประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งมีทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประกันภัยรถยนต์ประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะสำหรับคนที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02150888 02150888ผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งเขาทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนนะคะก็โทรสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150888 02150888ค่ะคือเรามาช่วยกันค่ะทำให้ถนนนะคะเป็นถนนที่ปลอดภัยกันเพิ่มมากขึ้นมาช่วยกันลดอุบัติเหตุเพราะว่าสิ่งที่จะได้รับตอบกลับมาก็คือเงินกองทุนคืนด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะเรามีสายของทางปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนะคะปลัดอำเภอหัวหน้าทีรพลบุญตันค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: หัวหน้าตอนนี้อาการสถานการณ์เป็นไงบ้างคะในพื้นที่อำเภอปัวค่ะ
3: ครับณตอนนี้ฝนก็ยังตกยังต่อเนื่องอยู่นะครับ
2: ค่ะ
3: คือฝนตกหนักตั้งแต่ตีสามนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนจากเซลบอดแคสต์นะครับจำนวน2ครั้ง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ซึ่งณตอนนี้ก็น้ำท่วมในหลายตำบลของพื้นที่ตัวครับ
2: ค่ะ
3: โดยเฉพาะเส้นทางหลักนะครับเส
2: ้
3: นทาง 1.1 ครับตรงสะพานลำน้ำกว้างสะพานบ้านร้องครับเพราะณตอนนี้ไม่สามารถที่จะสัญจรไปได้แล้ว
2: น้ำสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะคือแบบว่าอย่างถนนเนี่ยก็คือสูงกว่าในพื้นที่ที่อยู่ด้านข้างอยู่แล้วแล้วอย่างเนี้ยบ้านเรือนประชาชนเป็นไงบ้างคือดูจากในโซเชียลเห็นแล้วแบบน่าเป็นห่วงมากคือน้ำมันแรงมากแล้วคือขนาดพัดรถยนต์หรือว่าอะไรต่างๆเลยนะคะ
3: ใช่ครับเนื่องจากว่ามันเป็นน้ำน้ำป่าไหลหลากนะครับมาเร็วคร
2: ับ
3: คือว่าบ้านเรือนที่อาจจะอยู่ติดกับลำน้ำนะคร
2: ับค่ะ
3: ครับซึ่งอาจจะเตรียมตัวอะไรไม่ทันนะครับบางส่วนนะครับซึ่งในเบื้องต้นเราก็ได้แจ้งเตือนทางผู้นำทางอบต.ทุกที่นะครับให้ระดมกำลังในการช่วยเหลือนะครับซึ่งในหลายพื้นที่ทั้งอบต.น่านหรือว่าพื้นที่ต่างๆตอนนี้ก็เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่นะครับแต่ว่าก็ยังขาดปัจจัยอะไรอย่างครับ
2: ยังขาดอะไรบ้างคะ
3: ครับในเรื่องของเรือครับเร
2: ือ
3: ที่จะไปช่วยผู้ป่วยกลุ่มปอบางนะครับที่ติดอยู่ในพื้นที่นะครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: คือเท่ากับว่าณเวลานี้ตอนนี้ถ้าถามในเร
3: ื่อง
2: ของอาหารด้วยใช่ไหมคะค่ะ
3: ครับณตอนนี้อำเภอก็ได้ตั้งศูนย์ประชาการที่ว่าการอำเภอปัวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะเมื่อไหร่คะถามนิดนึงคือถ้าดูในสถานการณ์ณตอนนี้มันเริ่มที่จะดีขึ้นไหมหรือมันยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3: ณตอนนี้ก็ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าฝนยังตกไม่หยุดแล้วครับ
2: ค่ะค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: แล้วมีรายงานของคนที่สูญหายหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะในช่วงที่ผ่านมาเพราะเห็นแล้วมันมาเร็วมากเลยน้ำ
3: ครับเบื้องต้นอาจจะมีรายงานของตำบลศิลาเพชรนะครับบ้านตัดตองตะไคร่ทองนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอเล็กรายละเอียดนิดนึงครับ
2: เพราะอย่างนี้ถ้าฟังจากที่ทางด้านของท่านปลัดบอกแม้แต่การที่จะเข้าไปช่วยเหลือเองก็ยากลำบากแล้วก็เป็นความเสี่ยงสูงด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้น้ำไหลเชี่ยวนะครับข้ามถนนข้ามอะไรพวกนี้ครับครับจากเป็นน้ำป่านะครับมาเร็ว
2: มาเร็วมากคือน้ำนี่เห็นภาพ
3: บางทีชาวบ้านอาจจะไม่ได้เตรียมตัวเพราะว่าใช้เวลาไม่นานนะครับ
2: ค่ะ
3: แต่บอกว่าประมาณตีสาม
2: ค่ะประมาณตีสาม
3: ตีสี่ตีห้าน้ำก็เริ่มขึ้นแล้วคร
2: ับ
3: คร
2: ับ แล้วมีการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้ไหมคะหรือว่ายังไงเพราะว่าจริงๆแล้วมันค่ะ
3: ครับในเบื้องต้นนะครับทางกรมอุตุหรือว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวันที่18ถึงวันที่21นะครับซึ่งเราก็ได้แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้กับทางหน่วยราชการเองหรือว่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเองครับได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องรับทราบอยู่แล้วครับ
2: ค่ะคือเห็นบ้านบางหลังอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในตำบลอะไรของที่ปัวคือเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วน้ำมันก็ขึ้นมาสูงมากอย่างต่อเนื่องเลยนะคะนั่นประหลาด
3: ใช่ครับน่าจะเป็นของบ้านต้นร้องนะครับแล้วก็บ้านกลางนะคร
2: ับ
3: ที่ติดลำน้ำกว้างนะครับ
2: ค่ะคืออย่างวัดเองก็ปกติที่สูงไหมคะแต่น้ำไม่เห็นขึ้นไปถึงบันไดของทางขึ้นโบสถ์เลย
3: ใช่ใช่ครับวัดบางแห่งนะครับที่อยู่ต่ำกว่าระดับ
2: โอ้ค่ะค่ะแล้วอย่างเนี้ยถ้าประเมินแล้วเดี๋ยวพื้นที่ถัดไปค่ะพื้นที่ไหนที่เราต้องยกของขึ้นที่สูงต้องเตรียมรับมือเลยค่ะนายประหลัด
3: ครับอันโดยเฉพาะณตอนนี้ก็น่าจะท่วมในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำปริมาณน้ำครับมวลน้ำกำลังลงลำน่านนะครับก็จึงฝากแจ้งเตือนกับทางฝ่ายใต้โดยเฉพา
2: ะ
3: ทางผา
2: ะ
3: นะครับทางผาตัวอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงอำเภอเชียงสาเนี่ยครับ
2: ถ้าวังผาแล้วก็อำเภอเมืองใช่ไหมคะแล้วก็ภูเวียง
3: อำเภอเมืองภูเพียงเวียงสาครับ
2: เวียงสานะคะค่ะก็คือตามลำแม่น้ำเลยโอ้โหคือเห็นมันนอกเหนือจากจะมีในเรื่องของคือเรื่องของในเรื่องของรถยังมีพวกกิ่งไม้ต้นไม้นี่คือลอยมาตามน้ำด้วยนะคะท่านประหลัด
3: ใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นน้ำป่าไหลหลากนะครับที่ไหลพัดพาเอากิ่งไม้เศษไม้อะไรแ
2: ต่
3: บางส่วนมันอาจจะไปติดในส่วนของท่ออะไรพวกนี้ครับครับทำให้น้ำท่วมขังขึ้นล้น
2: โอ้โหมันอยู่ภาพในเห็นแล้วสะเทือนใจคิดว่าเขาน่าจะปลอดภัยนะมีควายที่ไหลมาตามน้ำค่ะ
3: ครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรก
2: ็
3: ดำเนินการช่วยเหลือเต็มที่ครับ
2: ค่ะค่ะตอนนี้คือตรงจุดไหนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคะท่านปลัด
3: ตอนนี้นะครับ
2: ค่ะ
3: ในส่วนของตำบลปัวเองครับตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบเกือบทั้งหมดครับแต่ตำบลปัวที่ได้รับผลกระทบเยอะคือบ้านร้อง
2: ค่ะ
3: บ้านกลางครับ
2: น้ำสูงมากเลยใช่ไหมคะประมาณชั้นล่างคือสูงขนาดนั้นเลย
3: ครับบางอันที่เป็นที่ลุ่มต่ำก็เกิดจะถึงชั้นสองกันแล้วครับ
2: โอ้โหแล้วเดี๋ยวอย่างนี้มีคนที่ติดอยู่ภายในตัวบ้านหรืออะไรยังไงไหมคะที่เขามีการร้องขอความช่วยเหลือเข้ามา
3: ใช่ครับในส่วนนี้ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่เป็นยังติดอยู่
2: ค่ะอ
3: ยู่ในภายในบ้านนะครับแต่ว่ากำลังรถยนต์มุ่งกำลังช่วยเหลือเต็มที่นะครับ
2: อืมแต่ว่าประเด็นก็คือขาดเรือใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหแล้วเนี่ยเรือพวกนี้มันจะมาจากที่ไหนอะคะท่านประหลัดอำเภอเมือง
3: ใช่ครับตอนนี้ก็ได้ประสานทางปภ.แล้วนะครับในหมู
2: ่
3: ที่ต่างๆนะครับ
2: ที
3: นี้ก็รวมถึงอำเภอใกล้เคียงนะที่ได้ดำรงสภาพกำลังเข้ามาช่วยเหลือ
2: ครับ
3: ครับ
2: มีข้อแนะนำยังไงกับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะอยู่ภายในบ้านในอำเภอปัวจังหวัดน่านคะ
3: ตอนนี้ก็คือรักษาชีวิตไว้ก่อน
2: ครับ
3: ขึ้นที่สูงแล้วก็แจ้ง
2: ค่ะ
3: แจ้งทางกลุ่มทางผู้นำครับ
2: ค่ะ คือรักษาชีวิตไว้ก่อนเซฟแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือไว้
3: ใช่ครับ
2: อืมเพราะตอนนี้มันน่าจะมีผลกระทบพวกเรื่องของไฟฟ้าประปาด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับตอนนี้ไฟฟ้าก็ทำการดับไฟแล้วนะคร
2: ับค่ะค่ะโอ้โหให้กำลังใจให้กำลังใจกันมากๆอย่างที่บอกอ่ะคือเห็นภาพแล้วรู้เลยว่ามันเป็นความยากลำบากมากของทีมที่จะเข้าไปช่วยด้วยเพราะว่าน้ำแรงแล้วก็น้ำเชี่ยวมากๆ
3: ใช่ครับมันเป็นน้ำป่าไหลหลากนะครับถึงแม้จะได้แจ้งเตือนไปแล้วแต่ว่ามันมาเร็ว
2: แล้วอย่างเนี้ยค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ยังไงบ้างคะหลังจากนี้ไปอะค่ะชั่วโมงหนึ่งมันจะลดไหมหรือว่า2ชั่วโมงหรือว่า3หรือว่ามันน่าจะขึ้นอย่างต่อเนื่องคะ
3: ณตอนนี้ก็ยังกรมอุตุก็ยังพยากรณ์ว่าอาจจะมีฝนตกหนักใน2วันนี้อะนะครับก็ประเมินสถานการณ์ก็คงจะ
2: ใน
3: ระดับนี้หรือว่าเพิ่มขึ้นนะครับ
2: ถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะต้องการที่จะพยพไปอยู่ตรงจุดที่ปลอดภัยจุดที่ปลอดภัยอยู่ที่ไหนคะท่านปลัด
3: อ๋อครับณตอนนี้ที่ได้เตรียมแผนนะการซ้อมแผนอพยพไว้นะครับในแต่ละตำบลเขาก็จะมีที่อยู่อพยพอยู่แล้วนะครับครับ
2: ค่ะ
3: ก็คนนี้ก็คือว่าแต่ละพื้นที่ก็เป็นแต่มาพี่ยามาได้ให้เป็นที่สูง
2: เอาเป็นที่สูงนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะส่งกำลังใจให้ค่ะท่านปลัดคะเดี๋ยวคงได้รบกวนเป็นระยะนะคะส่งกำลังใจให้
3: ครับ
2: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะก็ท่านปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะท่านปลัดธีรพลบุญตาโอ้แต่เห็นภาพนะเราจะเห็นภาพของความรุนแรงไม่ว่าจะด้วย ระดับของน้ำหรือว่าระดับน้ำที่ก็คือสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะถนนอันเนี้ยคือเส้นทางการคมนาคมต่างๆนะคะอย่างที่มีโอกาสได้สอบถามกับทางผอ.แขวงทางหลวงน่านที่2คือบางจุดอะรถผ่านไม่ได้นะคะต้องรอเลยค่ะต้องรอนะคะอย่างทางหลวงหมายเลข101ตอนสี่แยกช้างเผือกปัวกิโลเมตรที่429.50นะคะหรือว่าก่อนถึงสะพานบ้านร้องอันเนี้ยรถผ่านไม่ได้ระดับน้ำอ่ะสูงเนี่ยเกือบ1เมตรนะ80เซนติเมตรอันนี้บนถนนนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะแต่ถ้าฟังจากที่ทางด้านของท่านปลัดบอกก็คือระดับน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทางหลวงหมายเลข1371ค่ะช่วงตีนตกบ้านหมอนกิโลเมตรที่0/500หรือว่าตรงช่วงของสะพานบ้านฝายอันนี้ก็รถผ่านไม่ได้นะคะทางหลวงหมายเลข1256ค่ะช่วงปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคากิโลเมตรที่6+2+6+0/0อันนี้สะพานขาดนะคะการจราจรไม่สามารถที่จะผ่านได้ทางหลวงหมายเลข1371ช่วงตีนตกบ้านหมอนกิโลเมตรที่3+023นะคะหรือว่าสะพานห้วยตาดอันนี้ก็สะพานขาดนะคะไม่สามารถที่จะผ่านได้ตอนนี้คือชะลอการเดินทางถ้าเราอยู่ในจุดที่คิดว่าเราปลอดภัยแล้วเนี่ยคือชะลอไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอให้สถานการณ์นิ่งแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคืออย่าลุยออกมานะถือว่าถ้าอย่าเพิ่งลุยออกมาแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็คือถ้ามันเป็นบ้าน2ชั้นเนี่ยยังพอที่จะคลายกังวลได้เดี๋ยวเป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยโหบางจุดน้ำมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วเห็นแล้วมีนะคะในบางจุดเหมือนกันที่เขาบอกว่าก็คือขอความช่วยเหลือมีเด็กมีผู้สูงอายุแล้วบางคนน่ะคือไม่สามารถที่จะว่ายน้ำได้แต่ขนาดนี้นะน้ำมันแรงมากอะยังไงก็ฝ่ามันไม่ได้อะค่ะถ้าว่ายน้ำนะคะไม่สามารถคือถ้าดูแล้วไม่สามารถที่จะต้านความแรงได้แล้วอย่างเรือหรืออะไรต่างๆที่จะเข้าไปช่วยอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยความแรงของน้ำเนี่ยค่ะขนาดรถคันที่เป็นรถเก๋งรถกระบะเนี่ยไหลไปตามน้ำเลยนะคะไหลไปตามน้ำเลยนะคะแล้วก็อย่างในบางจุดอย่างที่บอกอะว่าสะพานน่ะนะคะสะพานน่ะขาดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจุด ที่จะต้องเตรียมรับมือต่อไปนะคะก็คือในส่วนของอำเภอท่าวังผานะคะเวียงสานะคะอำเภอเมืองค่ะเตรียมนะคะยกของขึ้นที่สูงเลยเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะคะเยอะมากจริงๆแต่ถ้าว่าใครที่โอ้ยจริงๆอยากจะให้เซฟพวกแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเอาไว้อะนะคะอย่าเพิ่งไปไลฟ์เพราะว่ากลัวเลยเป็นกังวลแทนเพราะว่าถ้ามันต้องอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้นานเนี่ยเดี๋ยวแบตเตอรี่หมดหรือว่าอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วการที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือมันจะติดต่อกันไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยพยายามที่จะเซฟแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะคะแล้วก็อพยพขึ้นที่สูงปีนหลังคาได้ต้องปีนแล้วค่ะณเวลานี้ตอนนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านชั้นเดียวเข้าไปดูใน Facebookนะคะ Mid Earth ค่ะนะคะซึ่งเขามีการโพสต์เอาไว้เมื่อ22นาทีที่แล้วนะคะในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะก็เป็นการโพสต์ให้เห็นถึงเป็นโลเคชันนะคะนะคะแล้วก็จะมีการปักหมุดเอาไว้ว่าจะมีอำเภอไหนตำบลไหนนะคะที่จะต้องเตรียมรับมือต้องมีการอพยพแล้วนะคะเชิญชวนให้อพยพขึ้นที่สูงน้ำส่วนใหญ่มาจากฝั่งเขานะคะอันนี้นะคะทาง Facebook Mid Earth อาจารย์นะคะก็เป็นที่เป็นแอดมินด้วยนี่เขาก็มีการโพสต์เอาไว้นะคะจะเห็นรายละเอียดต่างๆแบบชัดเจนมากนะคะส่งกำลังใจให้เลยแล้วก็ในส่วนของข้อมูลต่างๆนะคะที่จำเป็นคือฝนยังคงมีการตกอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของปริมาณฝนซึ่งตกสะสมนะคะในพื้นที่ของอำเภอปัวจังหวัดน่านอัปเดตตอนช่วง 9:00 น.ตำบลภูคาอำเภอปัว 384.2 ตำบลยมอำเภอท่าวังผานะคะก็ 332.5 คือมันสูงขึ้นนะเพราะว่าเป็นในเรื่องของปริมาณฝนซึ่งตกสะสมนะคะคือตอนนี้ต้องจับตามองในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะของจังหวัดน่านแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่จะต้องเดินทางก็อย่างที่บอกค่ะตรวจสอบเช็คนะคะในเรื่องของเส้นทางชะลอก่อนนะคะชะลอก่อนคือชะลออยู่ตรงจุดที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดอะค่ะนะคะที่สูงนะคะเรื่องของรถก็เหมือนกันนะก็ต้องจอดนะคะในที่สูงนะคะเพราะน้ำก้อนนี้เนี่ยนะคะสังเกตจากที่มีคอมเมนต์กันในไลฟ์หรือว่าใน Facebook มาแต่ของทางจสรเองบอกว่าปีนี้หนักกว่าในช่วงของที่ผ่านมานะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
1: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA สบายเซอร์วิสจ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA e-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA e-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA e-service เร็วง่ายสบายกว่า

0: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
1: ในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงเวลาสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนะคะยังเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะได้เริ่มต้นทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองด้วยค่ะแล้วก็หนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่หลายคนตั้งใจทำกันทุกปีนะคะก็คือการงดเหล้าเข้าพรรษานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเวลา3เดือนหรือว่า90วันในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะมีค่ามากแค่ไหนสำหรับร่างกายของเราการพักดื่มแอลกอฮอล์ตลอด3เดือนจะช่วยให้ตับของเราได้ฟื้นฟูตัวเองค่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตับแข็งมะเร็งตับแล้วก็ยังช่วยให้ความดันโลหิตลดลงระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะแต่ข้อดีไม่ได้มีแค่เรื่องสุขภาพร่างกายเท่านั้นค่ะลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราเปลี่ยนค่าเหล้าตลอด3เดือนมาเป็นเงินเก็บเราจะมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีกตั้งเท่าไหร่แถมเรายังมีเวลาคุณภาพนะคะกลับไปกินข้าวไปพูดคุยกับคนที่บ้านได้เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวมากขึ้นด้วยค่ะพรรษานี้เรามาตั้งใจทำสิ่งดีๆด้วยกันนะคะไม่ว่าคุณจะตั้งใจงดให้ครบ3เดือนหรือว่างดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกความตั้งใจล้วนเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเสมอค่ะงดเหล้าเข้าพรรษานี้พักตับฟื้นฟูร่างกายโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ค่ะก็จะมาย้ำกันตลอดนะคะในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานะคะก็อย่างที่บอกแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาดีๆของการที่เราจะเริ่มต้นนะคะทำเรื่องดีๆให้กับสุขภาพร่างกายของเรานะคะแล้วยังเป็นการที่จะทำให้ครอบครัวของเรานะคะได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะก็คือมีเวลาในการที่จะได้อยู่กับทางครอบครัวนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของข้อมูลการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะคะก็มีแจ้งนะคะมีแจ้งของคุณพัชนีอันนี้น่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยกรณีที่บนทางด่วน2ศรีรัตน์นะคะที่มีเก๋ง2คันชนกันในช่องทางด้านขวาเพราะว่าตอนที่แจ้งมาเราก็มีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านและมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้คุณเบนาริสค่ะใช้เส้นศรีนครินทร์ช่วงของแยกศรีนูตมุ่งหน้าแยกพัฒนาการบอกว่าเชิงทางลงอุโมงค์ลอดใต้แยกพัฒนาการมีอุบัติเหตุชนกันถึง3คันค่ะกีดขวางในช่องทางทางด้านขวานะคะแล้วก็มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะในทุกๆข้อมูลเลยที่ฝากไว้นะคะในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการจราจรแล้วก็ฝากย้ำนะส่งกำลังใจให้ส่งความเป็นห่วงให้กับทางด้านของจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางเรื่องของการเดินทางนะคะคือเข้าไปดูใน Facebook ของจังหวัดน่านนะคะคือเขามีการประกาศนะบอกว่ารบกวนนักท่องเที่ยวอยู่ในสถานที่พักพิงไปก่อนอย่าพึ่งลงมาจากดอยข้างล่างคือตอนนี้น้ำท่วมหนักสะพานขาดหลายจุดนะคะบอกว่าขอความกรุณาด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะอย่างที่เราคุยกับทางด้านของปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองและสารราชการแทนอำเภอในอำเภอปัวจังหวัดน่านบอกคือระดับน้ำอ่ะมันยังสูงขึ้นนะมันยังไม่ได้นิ่งนะคะมันยังสูงขึ้นแล้วก็น้ำก้อนนี้นะคะก็จะไหลนะคะเข้าไปนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นหรือลงจากถนนโค้งเลข3รอก่อนค่ะรอก่อนนะคะคือตอนนี้น้ำเนี่ยมาตรงถนนน้ำด้วนเมืองจังแนะนำให้เลี่ยงไปข้ามสะพานหาดผาขนเพื่อเข้าตัวเมืองนะคะแต่ว่าให้ดีที่สุดนะคือชะลอการเดินทางไว้ก่อนเพราะว่าคือดูจากในคลิประดับน้ำนะคะคือมันยังสูงแล้วไอ้ความแรงของน้ำนี่แหละคือน่าเป็นห่วงนะคะน่าเป็นห่วงมากๆคือบางจุดอ่ะรถเก๋งนี่คือ

จมเลยนะคะโผล่มาแค่หลังคานิดเดียวคือตอนแรกอ่ะดิฉันก็แบบพยายามมองว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เลยลองขยายดูโอ้มันคือหลังคารถมันคือหลังคารถเก่งนะคะก็คือระดับน้ำอ่ะสูงมากจริงๆนะคะเพราะนั้นก็ส่งกำลังใจให้สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะของทางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ใน Facebook ของหน้าเนี่ยเขาน่ารักมากเลยนะเขาก็มีการโพสต์บอกนะคะในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ติดค้างเดินทางนะคะที่จะไปที่บ่อเกลือเนี่ยสามารถติดต่อเข้าพักฟรีได้ที่บ้านสะบันกลางนาหรือว่าที่พักอำเภอบ่อเกลือเอออันนี้ฝากบอกนะคะหรือไม่ก็เข้าไปดูใน Facebook ของจังหวัดน่านนะคะที่แน่ๆคือชะลอไว้ก่อนค่ะชะลอไว้ก่อนนะในเรื่องของการเดินทางกันสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเซฟแบตเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูนะใน Facebook ของประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะในเรื่องของศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของปัวจังหวัดน่านมีด้วยกันทั้งหมดคือ7จุดนะคะหอประชุมอำเภอปัวค่ะหอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรหรือว่าอบต.ศิลาเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัวนะคะวัดป่าเหมือนนะคะแล้วก็บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านดอนชัยนะคะตรงนี้เป็นอบต.ศิลาเพชรจุดที่2อบต.วรนครและโรงเรียนจอมแจ้งนะคะโรงเรียนบ้านเลี้ยวนะคะอันนี้คือเป็นจุดที่เป็นศูนย์อพยพนะเพราะว่าอัปเดตล่าสุด23นาทีนี้เองค่ะใน Facebook ของประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเขาก็มีโพสต์เพราะว่าคือไม่ใช่แค่คนนะที่ได้ผลกระทบสัตว์เลี้ยงเพราะว่าอย่างที่บอกอะตอนที่คุยกับทางด้านของทางปลัดนะคะเห็นภาพพอดีเลยควายค่ะกระเบือลอยมาตามน้ำนะหวังไว้ให้ปลอดภัยนะเขามีการมาร์คจุดนะคะซึ่งเป็นจุดอพยพนะคะในส่วนของสัตว์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะคือมีจำนวนจุดอพยพสัตว์ทั้งหมดคือ51แห่งพื้นที่รวมทั้งหมด285ไร่จำนวนสัตว์ที่รองรับได้ 155,242 ตัวนะคะชนิดของสัตว์โคกระบือสุกรแพะแกะสัตว์ปีกสุนัขแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงอื่นๆนะคะอันนี้ก็เรียกว่ากระจายตามตำบลอำเภอแล้วก็ทั่วทั้งจังหวัดน่านเนี่ยอำเภอเมืองน่านนะคะ5แห่งบ่อเกลือ4แห่งเฉลิมพระเกียรติ2แห่งอำเภอเชียงกลาง2แห่งนะคะอำเภอนามื่นทั้งหมดคือมี5แห่งด้วยกันเข้าไปดูได้ฝากบอกต่อกันเลยเข้าไปดูนะคะคนที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านเข้าไปดูใน Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านได้เลยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะหลายอำเภอจังหวัดน่านเจอน้ำป่าไหลหลากถนนหลายสายถูกตัดขาดสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์จนถึง21สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
7: อย่าองค์ผสมขี้เกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: เทศบาลเมืองน่านออกประกาศเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงและอพยพกลุ่มเปราะบางหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนืออำเภอปัวคุณธมรรัตน์ขันธวินาหูรายงานค่ะ
8: เทศบาลเมืองน่านออกประกาศเตือนภัยฉบับที่1เมื่อเวลา 7:00 นเนื่องด้วยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่า200มมในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่ตะลิมเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวตอนออกลำน้ำว้าเทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านที่เชื่อว่าปลอดภัยให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารและสื่อเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันกรณีการไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในบางพื้นที่ธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
1: และมีรายงานเพิ่มเติมว่าทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ขณะที่เส้นทางปัวบ่อเกลือทางหลวงหมายเลข1256มีรายงานสะพานได้รับความเสียหายและถูกกระแสน้ำตัดขาดรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้เช่นกันสถานศึกษาในพื้นที่5แห่งประกาศหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรได้แก่โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาโรงเรียนดูพงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านป่งคำโรงเรียนบ้านปางช้างทั้งนี้จังหวัดน่านขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ลำน้ำและพื้นที่เชิงเขาควรเตรียมขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมเตือนประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของโรคออทิสติกเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
9: คู่มือสุขภาพ
10: โรคออทิสติกหรือออทิซึมเป็นความผิดปกติของการพัฒนาเด็กรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวโดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะสังคมทักษะทางภาษาและการสื่อความหมายให้เหมาะสมตามวัยมีลักษณะพฤติกรรมกิจกรรมและความสนใจเป็นแบบแผนซ้ำๆไม่ยืดหยุ่นปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เล็กแสดงให้เห็นก่อนอายุ3ขวบเป็นโรคที่รู้จักกันมานานกว่า60ปีนักวิชาการพยายามศึกษารายละเอียดต่างๆของโรคแต่ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของโรคได้ทั้งนี้เด็กที่เป็นออทิสติกจะมีอาการแตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบ10คนก็10แบบ100คนก็100แบบแต่จะมีลักษณะร่วมที่คล้ายกันที่เรียกว่าออทิสติกคือเด็กจะอยู่ในโลกของตนเองมากสนใจในสิ่งแวดล้อมน้อย เรียกไม่หันไม่สบตาไม่สนใจใครโตตอบไม่เป็นเล่นไม่เหมาะสมจินตนาการไม่เป็นไม่พูดไม่รู้เรื่องพูดเป็นภาษาต่างดาวทำอะไรซ้ำๆวนๆไม่มีแบบแผนไม่ยืดหยุ่นสนใจบางอย่างแบบหมกมุ่นไม่มีประโยชน์ในรายที่อยู่ในโลกของตนเองมากจะกระตุ้นตนเองเป็นระยะเช่นหมุนตัวโยกตัวเขย่งเท้าสะบัดมือเล่นมือเล่นเสียงเป็นต้นอาการผิดปกติจะเริ่มสังเกตได้ในช่วงขวบปีที่2เด็กจะยังไม่พูดเป็นคำแต่จะพูดเป็นภาษาต่างดาวที่ไม่มีความหมายนับจากขวบปีที่3เป็นต้นไปอาการจะชัดขึ้นและจะรุนแรงมากขึ้นถ้าไม่ได้เข้าสู่กระบวนการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องชนาการเลี่ยมทองเรียบเรียง
1: และปิดท้ายที่ข่าวช็อกวงการบันเทิงพิธีกรและนักแสดงชื่อดังเรย์แมคโดนัลด์ได้จากไปอย่างสงบในวัย49ปีหลังรับแจ้งว่าเมื่อประมาณ 7:00 นเช้าเรย์แมคโดนัลด์ได้เสียชีวิตที่บ้านพักย่านพัฒนาการขณะนี้ครอบครัวและเพื่อนๆได้เดินทางมาที่บ้านเรย์แมคโดนัลด์แล้วส่วนรายละเอียดต้องรอทางทีมแพทย์และครอบครัวชี้แจงอีกครั้ง
11: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: คณิตจีเห็นจากในโซเชียลแล้วก็ที่คุณบุษบงจ้างมาเนี่ยเรียกว่าตกใจมากช็อกเลยเดี๋ยวไปติดตามกันเพราะบอกว่าให้บอกว่าเรย์แมคโดนัลด์ค่ะนักแสดงชื่อดังเสียชีวิตที่บ้านคุณบุษบงบุษปาวนิชค่ะสวัสดีค่ะคุณบุษบง
1: ค่ะ
0: ค่ะนี่ตกใจนะเนี่ย
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วก็ช็อกวงการบันเทิงไทยในวันเช้าวันนี้เลยนะ
0: คะ
1: เพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้รับแจ้งนะคะว่ามีพบผู้เสียชีวิตค่ะที่บ้านเลขที่395หมู่บ้านเมืองทอง2ซอยพัฒนาการ61แยกสวนแขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าไปตรวจสอบค่ะพบว่าผู้เสียชีวิตคือเรย์แมคโดนัลด์นะคะนักแสดงชื่อดังค่ะนะคะนักแสดงพิธีกรนะมีหลายบทบาทมากเลยนะอายุ49ปีนะคะอายุ49ปีขณะที่ภรรยาของเรย์นะคะคือคุณสริญญาก็บอกว่าได้รับแจ้งได้แจ้งว่าพบมีชายวูบเสียชีวิตนะคะก็คือภรรยาเนี่ยบอกว่าตอนตื่นมาตอนเช้านะคะก็คิดว่าสามีเนี่ยนอนอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งซึ่งหน้าเป็นซึ่งจะนอนเปิดเป็นประจำนะโซฟาหน้าทีวีก็ลงมาตอน 6:20 เข้าไปปลุกแต่ว่าสามีไม่ตื่นแล้วก็ตัวแข็งมีรอยจ้ำๆนะคะจึงนำร่างลงมาที่พื้นแล้วก็โทรแจ้งศูนย์เอราวัณให้ช่วยเหลือแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วนะ
0: คะ
1: ภรรยาได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าเรนั้นฟุบลงไปบนโซฟาเมื่อเวลาเที่ยงคืน12นาทีนะ
0: คะ
1: จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะ
0: คะ
1: แล้วก็ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะแล้วก็คือเท่าที่ทราบเนี่ยไม่มีโรคประจำตัว
0: ใช่เขาดูแล้วเขาแข็งแรงมากเลยนะคุณบุษบง
1: ทุกคนนะใช่เขาลุยมา
0: ใช่เขาลุย
1: เพราะว่าเขาทำตลอดท่องเที่ยวทั่วโลกเลยว่าอย่างนั้นเถิดในบทบาทที่เราเห็นเลย
0: ใช่
1: คือเติบโตมาในยุคที่เขาก็เติบโตนะ
0: แต่เด็ก
1: หนุ่มนะก้าวจนถึงเป็นผู้เป็นหนุ่มใหญ่แล้วก็มีครอบครัวนะคะ
0: มีลูกด้วยใช่ไหม
1: ก็มีลูกด้วยซึ่งมีลูกเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็เพื่อนๆทราบเรื่องแล้วก็อยู่ที่บ้านแล้วทั้งหมดนะคะก็ส่วนผลการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยต้องรอให้แพทย์ชี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สน.ประเวศนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างที่เราทราบกันว่าเราก็จะถ้าเป็นภาพความประทับใจเราก็จะประทับใจจากภาพยนตร์นะ
0: เรื่อง
1: นี้แต่ไม่ได้
0: หมายว่าเราทำไง
1: ดิฉันก็แบบต้องเอาหาเพลงคือแล้วมีความรู้สึกว่ามันโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะ
0: คือแบบปั๊บปั๊บมากเลยนะคือเราไม่รู้สึกว่าไม่น่าใช่ไหมคือตะเกียตอนที่เห็นคุณส่งข้อมูล
1: เพิ่งได้ดูว่าเขาไปออกรายการอะไรมาสักอย่าง
0: เหมือนกัน
1: ในกลุ่ม
0: เหมือนกันเลยใช่
1: ไหมคะแล้วก็มีการแชร์กันว่ามาสายอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคุยกันเลยค่ะเรื่องในคลิปในเฟซบุ๊กกันนะคะที่ฉันเปิดเพลงขอไปด้วยก็แล้วกันก็ถือว่าโอ้โหเป็นเรื่องที
0: ่
1: มันน่าตกใจจริงๆเนาะ
0: เรื่องตะกี้ตอนที่คุณส่งไปข้อมูลเบื้องต้นมาเนี่ยต้องรีบไปถามข้างนอกเลยให้มันใช่หรอมันจริงใช่ไหมค่ะ
1: ไม่ใช่ตอนแรกเขาคิดว่ามันไม่จริงแต่พอเราได้ยืนยันจากทางด้านของตำรวจสน.ประเวศอะค่ะก็เลยทำให้ใช่จริงๆมันเป็นเหตุการณ์นี้จริงๆเนา
0: ะ
1: มันเป็นเรื่องน่าตั้งจริงเนาะ
0: 49ปีโอ้ย
1: 49ปีแล้วก็โบราณนะดิฉันขออนุญาตเป็นคนโบราณหน่อยนะคนมักจะบอกว่าถ้าลงท้ายด้วยเลข9อ่ะมันค่อนข้างจะแต่อันนี้เป็นความเชื่อนะเพราะว่าดิฉันเองตอน49ก็เกือบ9ไม่ผ่านเหมือนกัน
0: อ๋อคือเป็นช่วงหัวเรื่องหัวต่อเลยใช่ไหม
1: มันเป็นช่วงหัวเรื่องหัวต่อของช่วงชีวิตแต่ละช่วงมันเป็นโบราณก็พูดว่า9ผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะก็คือเขาชีวิตเขากำลังเริ่มชีวิตเขามีความสุขนะมีครอบครัวมีลูกเล็กๆน่ารักนะคะก็แฮปปี้มากเลยนะคะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งนึงค่ะ
0: ขอแสดงความเสียใจมากๆนะคะขอแสดงความเสียใจมากๆให้สิ่งนะ
1: คะ
0: นี่บางอย่างมันทำให้เราได้เรียนรู้บางทีเรื่องของสุขภาพอะเราไม่รู้อีกทีนะ
1: ใช่เพราะเราคิดว่าเราเป็นคนแข็งแรงเราอย่าคิดว่าเราเป็นคนแข็งแรงเพราะว่าบางทีคนที่ไม่เคยเป็นอะไรเลยวันหนึ่งเขาจากไปเลยโดยไม่ได้มีการอำลาหรือล้ำลาใดๆเลย
0: โอ้โหนี่เขาไปดูประวัติลูกน่ารักมากอะคุณบุษบงลูกชาย
1: นะคะ
0: ค่ะขอใจแล้วก็เสียใจ
1: จริงๆนะคะก็เป็นเรื่องช็อกวงการบันเทิงไทยในวันนี้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะเพิ่มเติมนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะสำหรับครอบครัวนะคะคือจริงๆดิฉันว่าในประเด็นที่ได้ดูต้องเป็นรายการเด็กกับที่คุณบุษบงได้ดูแน่ๆเลยเพราะว่าเขาใน YouTube แล้วเขาก็มาคุยกันนะคะคือเป็นการรวมกลุ่มเพื่อนๆ นะคะในแก๊งเดียวกันโอ้ดูแล้วว่าร่างกายแข็งแรงมากๆนะคะร่างกายแข็งแรงมากๆจริงที่เราเห็นนะเห็นจากภายนอกนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะส่วนในช่วงนี้10:19ค่ะนะคะ10:19เดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะเพราะว่าคือก็ต้องจับตามองสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องใช้คำว่าน้ำนะคะยังเพิ่มสูงแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์น้ำนะคะก็ต้องติดตามต่อเนื่องนะในพื้นที่ที่ต่อมาจากในส่วนของอำเภอปัวนะคะแล้วก็มีแจ้งค่ะของคุณชินฐานันคุณชินฐานันเนี่ยนะคะบอกว่าชายเส้นรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าแล้วก็เชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลอง2มีรถพ่วง18ล้อค่ะจอดเสียแล้วก็ประเด็นคือจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายฝากเพื่อนร่วมทางระมัดระวังกันคุณเอกก็เจอเหมือนกันนะจุดเดียวกันเลยนะคะจุดเดียวกันกับคุณชินทนันเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะแล้วก็มีแจ้งนะคะเส้นวิภาวดีในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงระหว่างแยกสุทธิสารมุ่งหน้าแยกลาดพร้าวค่ะเห็นบอกว่ามีเก่งชนกับรถจักรยานยนต์แล้วชนกันในช่องทางคู่ขนานแล้วก็จุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะผู้ชาย1คนแต่ว่าตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะบอกว่านำส่งพยาไทเพราะหนอยู่ทีนตอนนี้การจราจรน่าจะดีขึ้นนะคะหรือว่าใครที่อาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้อีกจุดนึงนะคะอีกจุดนึงตรงทางหลวงหมายเลข331อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะตรงช่วงของต่างระดับพันเสด็จนอกนะอำเภอศรีราชาเมื่อตอนช่วงเช้ามืดน่ะมีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกเสียหลักปีนขอบสะพานนะคะก็เมื่อตอนช่วงเกือบ9:00 น.ในช่วงเวลานั้นนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ใช้รถเครนนะคะในการดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมดแล้วหรือยังแต่ว่าตอนช่วง9:30 น.ค่ะในช่วงเวลานั้นคือรถเคลื่อนตัวช้านะคะรถเคลื่อนตัวช้าเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะท่านผู้ว่าชาญรงค์วงใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: โอ้ท่านผู้ว่าตอนนี้พื้นที่ไหนยังไงที่เราจะต้องมีการติดตามหรือน่าห่วงที่สุดคะตอนนี้ค่ะ
2: ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยที่อำเภอปัวนะครับซึ่งเริ่มจากเมื่อคืนตอน4:00แล้วก็เป็นระดับเลนบอมครับก่อนหนึ่งไม่หยุด
0: อ๋อเลนบอมใช่ไหมคะค่ะ
2: ตอนนี้ฝนตาแล้วนะครับแต่ว่าความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็คือพื้นที่7ตำบลนะครับจาก12ตำบลของตัวปัวครับที่น้ำขึ้นท่วมสูงนะครับเป็นว่าน้ำป่าไหลหลากครับ
0: คือน้ำแรงน้ำเชี่ยวมากเลยนะคะนั่นคือว่า
2: ครับใช่ครับเป็นน้ำป่าของเป็นแม่น้ำสาขาลำน้ำสาขานะครับไม่ใช่แม่น้ำใสก็ลำตัวล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมเข้าไปในหมู่บ้านครับตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงละ 3% นะครับแต่ว่ายังมีคนที่ติดอยู่ในพื้นที่อยู
0: ่
2: เราก็จะเร่งนำคนออกมาไปที่ศูนย์อพยพที่เราตั้งไว้ให้เร็วที่สุดครับ
0: คือถ้าเห็นจากในรูปก็คือผู้สูงอายุใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆใช่ไหมคะที่ติดอยู่ภายในบ้านนี่เป็นทหารไหมคะที่เข้าไปช่วยลุยเข้าไปเนี่ย
2: ครับผมก็คือเมื่อคืนเนี่ยก็แจ้งเตือนไปตอน4:00นะครับแต่ว่าเนื่องจากน้ำมันมาเร็วอะครับแล้วก็มันเป็นพื้นที่มันเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่ก็นอนหลับกันครับ
0: ค่ะคือจริงๆแล้วก็มีการประเมินเอาไว้แล้วว่าน้ำเนี่ยมันอาจจะต้องมาแน่ๆก็เลยมีการแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้น้ำก้อนนี้ค่ะได้มีการแจ้งเตือนในพื้นที่ไหนถัดไปคะท่านผู้ว่า
2: ตอนนี้ได้เตรียมใ อำเภอท่าวังผาซึ่งเป็นพื้นที่ล่างลงมาเนี่ยได้เตรียมอพยพแล้วครับก
0: ็
2: คือให้อพยพเลยไม่ต้องรอ
0: ครับซึ่งเราก็จะมีการเตรียมจุดของการที่จะไปอยู่ในศูนย์อพยพเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ศูนย์อพยพจุดหลักก็คือจะอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอเลยครับแล้วก็อบต.แต่ละแห่งก
0: ็
2: จะเตรียมจุดที่เป็นจุดย่อยของตัวเองนะฮะในพื้นที่ตำบลนะครับแต่ละแห่งก็ไปดูว่าเป็นหอประชุมบ้างนะครับหรือว่าเป็นตัวที่เป็นพื้นที
0: ่
2: โรงเรียนบ้างอะไรที่อยู่ที่ที่ปลอดภัยครับ
0: ค่ะคือน้องเหนือจากในพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วมีพื้นที่ไหนอีกคะท่านผู้ว่าที่จะต้องมีการอพยพหมายถึงว่าต้องเอาของขึ้นที่สูงแล้วรอไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะ
2: ก็ท่าบางผาครับ
0: ค่ะท่าบางผา
2: ส่วนในเมืองเราประเมินว่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ยังไม่ท่วมครับจะยังไม่ลดตลิ่งครับ
0: ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะมาถึงในพื้นที่ของอำเภอเมืองเนี่ยค่ะน้ำก้อนนี
2: ้ชั่วโมงครับ
0: เท่าไหร่นะคะ
2: เจ
0: ็ดชั่วโมงอาทานสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายยกข้าวยกของท่านผู้ว่าจำได้ว่ามีอยู่ปีหนึ่งโหขนาดจวนผู้ว่าก็ยังท่วมปีนี้ถ้าประเมินดูแล้วนี่จะขนาดนั้นไหม
2: ถ้าที่ประเมินตอนนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกมาซ้ำเนี่ยน้ำยังไม่ล้นตลิ่งครับในพ
0: ื้
2: นที่เขตเศรษฐกิจอำเภอเมืองครับ
0: ค่ะแต่อำเภออื่นก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก่อนถึงอำเภอเมืองเนี่ยก็คงจะท่วม
2: ก็จะมีท่าวังผาครับ
0: มี
2: ตัวท่าวังผาแล้วก็เมืองนะครับมันจะไหลลงมา
0: อ๋อแล้วมีรายงานคนที่แบบสูญหายหรือว่าอะไรยังไงไหมคะหรือคนที่ยังมีติดค้างอยู่
2: ตอนน
0: ี้
2: ยังไม่มีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
0: โอ้หายห่วง
2: แต่ว่าน้ำบางจุดยังสูงอยู่แม้นะยังไม่ใช่สูงยังเชี่ยวอยู่ครับก็ต้องรีบเข้าไปแล้วก็ต้องรีบประเมินความเสียหาย
0: ค่ะปัญหาอุปสรรคในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือคือยังไงคะ
2: น้ำเชี่ยวครับน้ำเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงมากครับ
0: ค่ะโหอย่างนี้อุปกรณ์ต่างๆเรือหรือว่าอะไรต่างๆพอไหมคะท่านผู้ว่าหรือต้องมีการประสานกับทางหน่วยงานไหน
2: ก็ต้องใช้เรือที่มีกำลังสูงที่จังหวัดตอนนี้ของเราก็มีเรือครับมีทั้งเรือพระราชทานนะครับแล้วก็เรือของมณฑลทหารบกที่38แล้วก็มีเจ็ตสกีนะครับการแบ่งส่วนจังหวัดตอนนี้ก็ลงพื้นที่หมดแล้วก็เย็นนี้ทางสมาคมเจ็ตสกีก็จะนำเจ็ตสกีมาช่วยด้วยคร
0: ับ ค่ะก็คือเท่ากับว่าจริงๆแล้วที่เห็นใน Facebook ของประชาสัมพันธ์จังหวัดจริงๆท่านผู้ว่าก็แจ้งเตือนแต่เมื่อวานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในเรื่องของระดับน้ำณเวลานี้ตอนนี้คิดว่ามันจะลดลงหรือมันจะทรงตัวได้ใช้เวลานานไหมคะท่านผู้ว่า
2: คาดว่า2วันนะครับ
0: 2วันคนที่ไปอยู่ตาม
2: น้ำไหลหลากน้ำเร็วคร
0: ับ อ๋อคนที่ไปอยู่ตามจุดท่องเที่ยวบนดอยอย่าเพิ่งลงมาใช่ไหมคะ
2: อ๋อครับก็จุดบนดอยเนี่ยก็จะไม่ท่วมนะครับก็จะมีแค่ดินสไลด์บางจุดแค่นั้นเองครับบนดอยโอเคครับ
0: งั้นก็คือชะลอการเดินทางไว้ก่อนให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินทางกันนะคะโอเคค่ะค่ะค่ะยังไงส่งกำลังใจให้นะคะท่านผู้ว่า
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคือจำได้เลยอะเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วไหมที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของท่านผู้ว่าคือลุยน้ำเลยนะในเขตของตัวของอำเภอเมืองเพราะฉะนั้นเตรียมนะคะเตรียมรับมือนะคะแล้วก็ถ้าดูนะในส่วนของทาง Facebook นะคะของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์นะคะเขาก็มีการแจ้งเตือนในพื้นที่ของอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านด้วยคือเขามีการรายงานนะสถานการณ์แล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนคือบอกว่าฝ่ายนาเหล่าซึ่งเป็นฝ่ายของชนประธานนะคะคือเขาใช้คำว่าผนังเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดผนังพังไปหนึ่งข้างนะคะเนื่องจากว่ามันกระแสน้ำอ่ะซึ่งมันแรงมากนะคะวันนี้ก็แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบนะคะจะได้เตรียมรับมือกันโอ้โหด้วยความแรงของน้ำอ่ะนะคะเพราะขนาดรถก็ยังแบบพัดไปตามน้ำเลยค่ะนะคะส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางต่างๆนะคะเส้น101นะคะตรงช่วงของสะพานบ้านร้องอันนี้ย้ำนะว่ายังไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะตรงจุดนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้นะคะมีหลายจุดนะคะก็เตรียมนะคะในเรื่องของการรับมือโอ้โหนี่นะคะก็มีคนที่เขาคอมเมนต์อย่างคนซึ่งอยู่ในพื้นที่ นะคะที่มีน้ำท่วมเห็นภาพของทางด้านของทหารนะคะนะคะทางสบพ.มทบ.38เขาก็มีการจัดกำลังพลชุดปฏิบัติบรรเทาสาธารณภัยนะคะลงพื้นที่ในการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวนะคะซึ่งได้รับผลกระทบแล้วก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากสถานการณ์น้ำก็มีทั้งเด็กผู้สูงอายุนะคะที่คือเรียกว่าต้องใช้วิธีการเลยนะคะในการเขาชอบขี่หลังใช่ไหมเกาะหลังมาโอ้ให้กำลังใจให้กำลังใจนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ผู้สื่อข่าวก่อนวันนี้มีการมอบทุนการศึกษาประกวดวาดภาพระบายสีอาชีพในฝันกับหมวกกันน็อกคู่ใจโดยวิริยะประกันภัยนะคะที่โรงเรียนวัดช่องลมถนนพระราม3คุณพาดาราจงใหม่กลางอยู่ที่นั่นสวัสดีค่ะค่ะคุณพาราดาคะคุณเหมือนสัญญาณไม่โอเคสัญญาณโอเคไหมคุณพาราเอางี้เดี๋ยววางสายก่อนเดี๋ยวติดต่อใหม่เดี๋ยวติดต่อใหม่เพราะว่าสัญญาณมันไม่โอเคมากๆนะคะเดี๋ยวน้องคอนโทรลวางสายก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ต้องติดตามเลยคืออยากจะรู้เลยว่าในส่วนของน้องๆเนี่ยที่เขาประกวดวาดภาพระบายสีอาชีพในฝันของเขาของแต่ละคนเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องขอบคุณทางด้านของริยาประกันภัยด้วยนะคะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันส่วนในช่วงนี้ค่ะก็ในส่วนของเส้นทางการเดินทางนะคะล่าสุดอาจจะย้ำวิภาวดีในฝั่งขาออกค่ะที่มีรถเก๋งเคลื่อนกับรถจักรยานยนต์แต่แบบคิดว่าน่าจะเคลื่อนอย่างที่บอกว่าคือมีคนเจ็บใน2คนเจ็บเขานำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลไปเรียบร้อยนะคะไปที่คุณพาดาราจงใหม่กลางค่ะสวัสดีค่ะคุณพาดาราคะโอ้โหคุณพาดาราน่าจะอยู่ตรงจุดที่สัญญาณโทรศัพท์ไม่ได้อ่ะคุณพาดาราได้ยินเสียงดิฉันชัดไหมเอาใหม่เดี๋ยววางสายก่อนเดี๋ยวด้านนอกติดต่อใหม่อีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวติดต่อกับทางด้านของคุณพาดาราก่อนแหมรู้สึกเรามีอุปสรรคนะเนี่ยเดี๋ยวได้ติดตามเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็พูดถึงในส่วนของกิจกรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของโครงการต่างๆนะเดี๋ยวมาเรื่องนี้ก่อนนะคะก็ทางด้านของธนาคารออมสินนะคะสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพคือเรียกว่าเป็นข่าวดีเลยค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพนะคะหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นคือไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ซึ่งมีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วก็มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนธนาคารออมสินค่ะช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือว่าต่อยอดกิจการนะคะด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะคะวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทค่ะดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะร้อยละ 16.20 ต่อปีแล้วก็ผ่อนสบายนะนานสูงสุด5ปีโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายๆได้ด้วยตัวเองค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็สมัครได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2569ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะโทรไปได้เลยที่ GHB Contact Center 1115ค่ะ1115นะคะหรือว่าเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน jsb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็เอาเรื่องราวดีๆนะมาบอกกันสำหรับคนที่อาจจะกำลังมองหาสินเชื่อนะคะและนี่คือเป็นสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพค่ะคุณพาดาราสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้โหเสียงชัดแจ๋วเลยค่ะ
3: โอเคค่ะตอนนี้สัญญาณน่าจะโอเคแล้วนะคะวันนี้เลยมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้คุณปุญญนุชแล้วก็คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ทางวิริยะประกันภัยค่ะได้มีกิจกรรมดีๆนะคะเชิญชวนน้องๆที่โรงเรียนวัดช่องลมค่
0: ะ
3: ให้มาร่วมวาดภาพระบายสีนะคะแล้วก็นี่แหละเข้ากับธีมของทางวิริยะเลยที่อยากดูแลความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคุณปุญญนุชว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ได้ค่ะวันนี้นะคะทางวิริยะประกันภัยค่ะแล้วก็จสร้อยเองนะคะเราเดินทางกันมาที่โรงเรียนวัดช่องลมที่สำนักงานเขตยานนาวากรุงเทพมหานครใกล้บ้านจสร้อยของเราเองค่ะเพ
0: ื
3: ่อที่วันนี้เนี่ยเราจะได้มามอบทุนการศึกษาและของรางวัลแก่นักเรียนค่ะที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีอาชีพในฝันกับหมวกกันน็อกคู่ใจโดยวิริยะประกันภัยนั่นเองและวันนี
0: ้
3: เรามีนะคะทางนายพงพันธ์ประภาสิริผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเป็นตัวแทนจากทางวิริยะมามอบรางวัลแล้วก็วันนี้จะเล่าถึงความรู้สึกนะคะว่าประกาศเป็นยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
3: ครับวันนี้อยากให้เล่านิดนึงค่ะว่าความรู้สึกนะคะที่ได้มามอบของให้กับน้องๆหรือว่าบรรยากาศที่ได้เจอน้องๆเป็นยังไงบ้างคะ
4: ครับก็คึกคักนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากน้องๆเนาะก็คือสืบเนื่องอะครับว่าเริ่มต้นเลยจริงๆเนี่ยวิทยาการภัยนะครับเรามีโครงการจัดหาหมวกนิรภัยสำหรับเด็กเนา
0: ะ
4: ทำมาก็หลายปีแล้วครับก็โดยผ่านภาคีเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมูลนิธิมาไม่ขับนะครับแล้วก็เครือข่ายของศูนย์ว่าเด็กเล็กทั่วประเทศนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการมาร่วมจะประมาณ10กว่าปีได้แล้วนะครับกับภาคีเครือข่ายเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเรามีสถิติการใช้หมวกกันน็อกเด็กเมื่อสักปีประมาณ63 64นะครับก็คือสถิติการใช้อยู่ที่ประมาณ 6-7% เท่านั้น
0: โอ้น้อยมาก
4: เราก็เลยเล็งเห็นปัญหานี้เราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นส่วนเล็กๆในการขับเคลื่อนนะครับคือไม่ได้เป็นภาพใหญ่อะเนาะอย่างน้อยเราก็เป็นจุดเล็กๆในการขับเคลื่อนเนา
0: ะ
4: จนเวลาผ่านไป10กว่าปีเนี่ยตอนนี้สถิติการใช้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 16-17% คือก็เพิ่มขึ้นอะนะครับแต่ก็ยังเป็นผู้ที่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่เนาะในการที่เราต้องดูห่วงใยเรื่องความปลอดภัยของเด็กนะครับเพราะว่าหมวกนิรภัยของเด็กเนี่ยมันจะหายากกว่าหมวกนิรภัยของผู้ใหญ่เนา
0: ะ
4: แล้วก็บางทีผู้ใหญ่ก็คิดว่ามันซื้อยากอ่ะไม่เป็นไรหรอกไปใกล้ๆแล้วก็เอาลูกเอาหลานเอาน้องใส่รถไปเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย
0: มันสูญเสีย
4: ให้กับกับครอบครัวนะครับแล้วก็เด็กๆพวกนี้เขาจะเป็นอนาคตของประเทศเราในการขับเคลื่อนประเทศเนาะแล้วก็เลยเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ครับก็ล่าสุดอ่ะปีที่แล้วเราก็มาที่วัดช่องลมเนี่ยครับก็แจกหมวกไปแล้วเราก็ทำการติดตามผลนะครับว่าใช้กันกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าแจกไปแล้วไม่ใช้ใช่ไหมครับแล้วก็กิจกรรมวันนี้มันก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการที่เรารณรงค์ให้น้องๆใช้หมวกครับก็คือให้น้องเขาเขียนภาพวาดเกี่ยวกับความฝันของเขาแล้วก็ถ้าเขาแ
0: ค่
4: ความฝันการเดินทางไปถึงความฝันได้คือการใช้หมวกนี่แหละหมวกนิรภัยนะครับก็ได้ภาพวาดมาหลายสิบภาพเลยเนาะกรรมการกรรมการก็คัดเลือกกันนะครับจนได้ผู้ชนะแล้วก็มีรางวัลชมเชยมีรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะครับแล้วก็ทำการมอบรางวัลให้ในวันนี้นะครับก็กิจกรรมนี้ก็หวังว่าจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นใหน้องๆเขาไม่ลืมความสำคัญของการใช้หมวกกันน็อกนะครับแล้วเราก็ยังตามผลเรื่อยๆผ่านกิจกรรมดีๆครับผมครับ
3: เนี่ยต้องบอกว่าทางวิริยะเองค่ะตั้งใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆเนี่ยมีความตั้งใจด้วยแหละในการใช้ทางวิริยะอยากจะสนับสนุน
4: นะครับครับซึ่งงานครั้งนี้จะสำเร็จไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ผ่านจากทางจสร้อยเนาะแล้วก็เอาจริงๆก็คือจะมีเครือข่ายภาคีหลายๆท่านนะครับหลายๆองค์กรที่ช่วยเรากันขับเคลื่อนเขาไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานจสร้อยด้วยที่ทำให้วันนี้มันสำเร็จลุล่วงไปได้นะครับแล้วเราก็จะต้องทำกิจกรรมเหล่านี
0: ้
4: ต่อเนื่องไปกับโรงเรียนที่นี่แล้วก็โรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศด้วยครับ
3: อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกว่าก็ต้องขอบคุณทางวิริยะประกันภัยนะคะที่ดูเห็นถึงความปลอดภัยในด้านนี้มากๆแล้วก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะคุณพงษ์พันธ์ประภานะคะผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะคะที่ มาตลอดใจดีแล้วก็เรียกว่านี่แหละค่ะมานะคะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพ
3: าน
0: า
3: ล
0: า
3: ค่ะแล้วก็มีการดีกันนอกจากนั้นค่ะน้องๆด้วยนะคะ
0: เสียง
3: วันนี้
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกันกับน้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกันก่อนดีกว่าม
0: าคุยใช่ไหมมาคุยใช่ไหม
3: คุณด้วยค่ะก็คือเด็กหญิงณัฐภากนกสกุลเดชนะคะ
0: อายุเท่าไหร่คะ
3: น้องน้องยกมือไหว้ด้วยนะพี่ปู
0: ค่ะน่ารัก
3: น่ารักมากๆ
0: ค่ะ
3: วันนี้รู้สึกยังไงบ้างหรือชื่อเล่นเฉยพี่น้อยน้องไว้น้องไว้รู้สึกตอนที่น้องไว้ทำเนี่ยน้องไว้มีความฝันอยากจะฝันเป็นอะไรแล้วทำไมรู้สึกว่าหมวกกันน็อกเนี่ยถึงสำคัญแค่เพิ่มไปด้วย
5: เนี่ยเป็นศิลปิน
3: ว้าว
5: แล้วก็รู้สึกว่าหมวกกันน็อกเป็นสิ่งสำคัญค่ะเวลาใส่เวลาเกิดอุบัติเหตุจะได้ไม่เป็นอันตรายค่ะ
3: จะได้ไม่รุนแรงแล้วก็เราจะได้ปลอดภัยแล้วหนูใส่ทุกวันไหมหมวกกันน็อกเวลามาโรงเรียน
5: ตอนนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ของคุณไปแล้วค่ะ
3: คุณดีมากๆเลยนะคะนี่เลยอนาคตศิลปินตัวน้อยของเรา
0: เสียงน่ารักมากดูถึงความตั้งใจของน้องเลยนะค่ะ
3: เรามีรูปด้วยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะทาง YouTube ก็จะเห็นรูปที่น้องวาดนะสวยมากๆเลยทีเดียวใช่ไหม
0: คะโอ้โหละเอียดมากเลยนะแต่ละรูปเนี่ยที่ได้รางวัลเนี่ย
3: ใช่ค่ะน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะอยากให้น้องพลอยฝากหน่อยว่าความปลอดภัยกับการใส่หมวกกันน็อกที่หนูรู้สึกว่าอยากจะบอกเพื่อนๆเด็กๆนี่แหละหรือคุณพ่อคุณแม่จะดีอยากให้อยากฝากหน่อยว่าทำยังไงดีให้เขาใส่หมวกกันน็อกแค่กับเด็กๆ
0: ค่ะ
5: อยากให้บอกเขาว่าให้บอกว่าให้รับรู้ถึงความปลอดภัยค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ใส่ก็จะเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ
3: ค่ะนะจริงมากๆเลยนะขอบคุณน้องไวส์นะคะเป็นศิลปินตัวน้อยที่อาจจะพูดน้อยเขาเก่งมากมาก
0: นี่เดี๋ยวเราต้องบันทึกชื่อน้องเขาไว้เลยนะเพราะอนาคตคุณขอลายเซ็นน้องมาแล้วยัง
3: ขอลายเซ็นเลยก่อน
0: ใช่
3: มาที่อีกหนึ่งท่านนะคะอีกหนึ่งคนนะคะเป็นน้องที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศค่
0: ะ
3: ชื่อเด็กชายอนันต์นะคะเดี๋ยวมาฟังน้องอนันต์นะแล้วว่าน้องวาดภาพสวยมากเหมือนกันน้องจะรองชนะเลิศยังสวยเลยนะคะอนันต์ชื่อไม่ชื่อไรลูก
6: ชื่อนัทครับ
3: ชื่อน้องนัทเลยน้องนัทน้องนัทมีความฝัน
0: น้องนัท
3: ค่ะ
6: ตัวพี่นะครับเหมือนแบบเป็นคนนึงที่ต้องคิวเติมว่าผมชอบการสอนมากเพราะว่าอยากให้ได้เป็นนักเรียนให้ความรู้เพื่อนที่เขาชอบสอนกัน
3: จริงไหม
0: โอ้โหอนาคตของท่านจริงค่ะ
6: ใช่คร
3: ับ ว้าวมีเก่งมากๆเลยแล้วรู้ไหมว่านอกจากหนูเรียนถือแล้วหนูลูกสวยมากหนูได้รับปีเห็นมีคุณครูแอบมากระซิบพี่ไอ้จริงไหม
0: อ
3: ่
0: าค
3: ่
0: ะ
3: ไม่เรียนไงล่ะของเลยทีเดียวพี่นะคะน้องรู้ว่าการเต็มล็อกเนี่ยมันทำให้หนูเนี่ยปลอดภัยยังไงบ้างแล้วที่ตัดหน่อย
6: เกี่ยวกับอาชีพ
3: เกี่ยวกับหนูเลย
6: ขอคำถามใหม่นะ
3: หนูคิดว่าหมวกกันน็อกมีความสำคัญยังไงกับการเดินทางของหนูบ้าง
6: มีความสำคัญนะครับว่าหมวกกันน็อกที่บางทีเราไปไม่ได้ไกลแต่เราจะคิดว่าไม่ได้ไกลมันก็คงไม่เกิดอะไรแต่สถานการณ์ที่เราจะไม่ได้คาดคิดมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้นเนี่ยเราควรใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไม่ว่าที่ไปที่เราไปอ่ะจะใกล้หรือจะไกลแล้วก็ควรใส่เพราะมันสำคัญต่อชีวิตของเรามาก
3: นี่นี่นะคะเป็นไงตอบได้แบบว่า
0: โอ้โหนี่เด็กโอ้โหวัยรุ่นยุคนี้นี่คำตอบฉาฉานมากคุณ
3: น้องตอบเก่งมากๆเลยสุดท้ายน้องอนันต์เนี่ยหรือว่าน้องนัทนะคะฝากไปยังทุกคนหน่อยว่าทำไมควรใส่หมวกกันน็อกครับผม
6: เพราะว่าหมวกกันน็อกเนี่ยเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะครับมันสำคัญกับชีวิตของเรามากๆยังเช่นถ้าสมมติเราเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วถ้าเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันไม่ได้ลำบากแค่เราคนเดียวมันลำบากไปถึงครอบครัวของเราด้วย
3: น
6: ี่
3: นะคะ
6: ถ
3: ึงเป็นไงล่ะทุกท่านที่ได้ฟังวันนี้นะคะเชื่อว่าจะได้ฟังเสียงของน้องๆแล้วก็รู้สึกเลยว่าความปลอดภัยมันสำคัญจริงๆน้องๆเนี่ยมองถึงครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ดีผู้ปกครองแล้วก็รวมไปถึงนะคะน้องๆที่ควรต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะอันนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะยังไงวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศดีๆนะแล้วก็นำมาฝากกันใครอยากจะมาชมภาพนะคะที่น้องๆเนี่ยเขาวาดไว้เดี๋ยวมาดูในเพจนะคะของทางสมรของเรานะเดี๋ยวเราจะมี ลงไว้ให้ดูหรือว่าจะติดตามที่เพจของวิริยะประกันภัยก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะมีข้อมูลต่างๆแบบนี้แหละค่ะให้ดูเผื่อใครอยากจะไปชมไปดูแบบความสามารถของน้องๆดูนะคะวันนี้เดี๋ยวไปก่อนละนะคะจะไปคุยกับน้องๆต่อมีความฝันอะไรนะคะขอบค
0: ุ
3: ณมาก
0: ขอบคุณมากเลยคุณพาดาราจังหวัดกลางนะคะอุ๊ยว่าเด็กๆรุ่นนี้เขาเก่งในการตอบคำถามหรือว่าอะไรต่างๆนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะสวั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ขอบคุณแม่และต้องขอบคุณทางด้านของวิริยะประกันภัยด้วยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
0: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
3: 1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่ร
5: ู้
7: ที
5: ่
7: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะฝากประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงตรงช่วงของซอยคลองลำปักถึงบริเวณซอยหลานหลวง12ค่ะตรงนี้เป็นการดำเนินงานก่อสร้างพื้นถนนชั่วคราวแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพดินหน้าอุโมงค์สถานียมราชของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็จริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันที่4สิงหาคมนะคะแล้วก็จะยาวๆต่อเนื่องไปถึงวันที่30กันยายนนะคะตลอด24ชั่วโมงก็มีผลให้ถนนหลานหลวงตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสะพานขาวสามารถที่จะใช้ได้2ช่องจราจรเดิน

ทางเดียวค่ะโดยประชาชนนะคะก็สามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะแล้วอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมานะโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ค่ะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะนี่ก็ฝากมานะคะจากทางโครงการรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะแล้วก็ฝากขออภัยในความไม่สะดวกด้วยสำหรับคนที่จะต้องใช้เส้นทางนะคะก็เพราะรู้ว่ายังไงก็น่าจะมีผลละนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะก็ฝากขออภัยมาด้วยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการจราจรล่าสุดนะคะมีแจ้งบอกว่าเส้นสุขุมวิทนะคะสุขุมวิท62คือแก้ไขบริเวณปากซอยสุขุมวิท54ค่ะเป็นฝั่งขาเข้าเมื่อตอนช่วง 10:31 นะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ขวางในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็มีผลนะคะมีผลในเรื่องของการจราจรรถชะลอตัวแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของพระราม2พระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงก่อนหน้านี้บริเวณปากซอยพระราม2ซอย32ค่ะมีอุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์กับแท็กซี่ชนกันในช่องทางซ้ายของคู่ขนานจุดนี้มีคนเจ็บนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำคนเจ็บนะคะส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางประกอบ9นะคะก็มันจะมีผลในเรื่องของการจราจรไปด้วยช่วงหนึ่งถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรียืนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการพร้อมต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีหารือกลุ่มเล็กกับทางการออสเตรเลียในประเด็นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนตลอดจนอาชญากรรมออนไลน์บรรยากาศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นออสเตรเลียที่เร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการซึ่งนายกรัฐมนตรีคือรัฐออสเตรเลียนายแอนโทนีอัลบาเนซีให้การต้อนรับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการโดยมีการยิงสลุด19นัดจากนั้นตรวจแถวทหารกองเกียรติยศท่ามกลางการบรรเลงเพลงชาติไทยและเพลงชาติออสเตรเลียก่อนที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะนำคณะของแต่ละฝ่ายเข้าพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติและสง่างามสะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดและการให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียทั้งนี้ภายหลังการเสร็จสิ้นทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามในสมุดเยี่ยมและถ่ายภาพร่วมกันและได้หารือข้อราชการกลุ่มเล็กโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมไปถึงประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญทั้งเรื่องเศรษฐกิจการลดอุปสรรคการอำนวยความสะดวกการค้าตลอดจนความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นกล่าวถึงกรณีที่มีการกล่าวพาดพิงว่าทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการเรียกเก็บภาษีที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่61945ซึ่งนายเฮียงได้บริจาคสร้างวัดป่าอดุญญารามว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าเทศบาลไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินภาษีจากที่ดินดังกล่าวเนื่องจากที่ดินแปลงนั้นเป็นที่สาธารณะที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีทั้งนี้ตามเอกสารสิทธิ์โฉนดดังกล่าวที่มีชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนื้อที่ประมาณ21ไร่3งาน61ตารางวาซึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533ในการใช้ประโยชน์ระบุว่าเป็นวัดป่าอดุญญารามเป็นการใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาจึงไม่เข้าข่ายการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่แม้ต่อมาจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีพ.ศ. 2562ทางเทศบาลก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินแต่อย่างใดเนื่องจากที่ดินวัดเป็นที่สาธารณะที่ได้รับการยกเว้นแม้ว่าในโฉนดที่ดินจะยังเป็นชื่อของนายเฮียงก็ตามมณฑลทหารบกที่37จัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มผ่าน2มือ1หัวใจสู่หยาดเหงื่อเพื่อประชาชนด้วยการเทปูนถนนคอนกรีตทางขึ้นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริติดตามในทหารมาแล้วกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มผ่าน2มือ1หัวใจสู่หยาดเหงื่อเพื่อประชาชนด้วยการซ่อมแซมและเทปูนถนนคอนกรีตทางขึ้นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซซึ่งมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรขนาดกว้าง4เมตรและยังเป็นเส้นทางผ่านเข้าไปในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซโดยได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชียงรายและประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ใช้สัญจรหลักทั้งการเดินทางไปประกอบอาชีพทำสวนทำไร่ทำนาและอื่นๆการดำเนินการครั้งนี้ก็จะช่วยให้เดินทางได้สะดวกขึ้นและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาถามประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการนี้ค่ะมีทั้งประกันภัยประเภท1และประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์นะคะที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกรมไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดสวัสดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพวกเราทุกคนนะคะช่วยกันในเรื่องของการที่จะลดอุบัติเหตุเพราะว่าในช่วงที่ผ่านๆมามีเงินกองทุนคืนตลอดทุกปีนะคะแล้วก็ในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้ก็ย้ำว่าต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888ค่ะ02-150-0888แต่ถ้าว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็ทำขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับนะคะก็จะได้สิทธิ์แทบจะเหมือนกันเลยกับประเภท1ก็คือมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนค่ะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าสำหรับประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะนี่คือสิทธิประโยชน์พิเศษที่นอกเหนือจากการคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะแล้วก็รถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ได้ก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็อย่างที่บอกไปมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้เหมือนกัน 0% 3เดือนค่ะนะคะถ้าว่าสนใจเข้าร่วมโครงการก็สอบถามไปได้เลยนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888ค่ะ02-150-0888นะคะนี่ต้องขอบคุณทางวิริยะประกันภัยด้วยเพราะว่าคือโครงการนี้เนี่ยเรียกว่าคือทำขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุด้วยต้องขอบคุณทางวิริยะประกันภัยมากๆนะคะคือเรียนกันมานานมากต้องขอบคุณมากๆจริงๆเดี๋ยวย้ำใหม่เลขโทรศัพท์ให้นะคะสำหรับใครที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1หรือว่าประเภท3สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันค่ะ02-150-0888 02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะในเรื่องราวอื่นๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็เดี๋ยวย้ำก่อนนะใครที่จะขึ้นไปทางด้านของภาคเหนือนะคะตรวจสอบกันนิดนึงนะคะในเรื่องของการเดินทางเรื่องของเส้นทางต่างๆนะคะเพราะว่าอย่างในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะที่มีน้ำท่วมนะคะแล้วก็บางเส้นทางถนนก็คือไม่สามารถที่จะผ่านได้โหนี่เราจะเห็นนะภาพหรือว่าคลิปในโซเชียลคือตอนเนี้ย ขึ้นเป็นเทรนเลยนะคะคือนอกเหนือจากแฮชแท็กของเรย์แมคโดนัลด์แล้วนะคะแล้วก็แฮชแท็กไฟไหม้ก็มีนี่แหละแฮชแท็กน้ำท่วมนะคะก็คือจะเห็นเลยในเรื่องของความแรงความเร็วของน้ำคือมันเป็นน้ำโคลนน้ำป่าค่ะที่มาเร็วมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่ามันก็มีผลนะคะทำให้ถนนเนี่ยนะคะบางเส้นทางก็คือถูกตัดขาดนะคะเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบนะคะในเรื่องของเส้นทางกันนะคะแล้วก็นี่คือดูในส่วนของการช่วยเหลือการทำงานนะคะคือไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในส่วนของทางกู้ภัยในพื้นที่นะคะที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือก็มีทีมกู้ภัยจากจังหวัดข้างเคียงด้วยนะคะซึ่งก็เดินทางนะคะเดินทางไปในพื้นที่ของจังหวัดน่านโอ้อันนี้เห็นจากในคลิปนะคะของทาง Facebook ที่จราจรชุมชนเพื่อชุมชนเชียงใหม่คืออันนี้เป็นมูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่นะคะซึ่งเขาส่งกำลังคู่ภัย1ทีมเดินทางนะคะไปที่จังหวัดน่านเพื่อที่จะร่วมภารกิจนะคะในการให้ความช่วยเหลือนะคะของคนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะนี่ก็เห็นมีเรือไปด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะคือน้ำท่วมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของทางด้านของตำรวจตะเวนชายแดนค่ะนะคะนี่เขาก็มีการโพสต์ใน Facebook เมื่อ37นาทีที่แล้วนะคะก็คือบอกว่าจากกรณีที่ได้รับการประสานจากทางนายกอบต.นะคะอบต.สถานนะคะซึ่งก็มีนะคะมีประชาชนซึ่งติดอยู่นะคะติดอยู่ภายในบ้านนะคะซึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่ของตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะล่าสุดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้อยตชด325ค่ะก็อยู่ระหว่างวางแผนเส้นทางแล้วก็ยุทธวิธีนะคะในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนจำนวน3คนด้วยกันผู้ชาย1ผู้หญิง1และมีเด็กผู้หญิงด้วยนะคะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงด้วยก็ขอส่งกำลังใจให้ขอให้ทุกคนปลอดภัยเพราะว่าการที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเขาบอกว่าคือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะคะคือต้องลุยน้ำอะลุยน้ำโคลนน้ำป่านะคะซึ่งเป็นสีเข้มๆอะนะคะในการที่จะฝ่านะคะฝ่าเข้าไปช่วยคนซึ่งติดค้างนี่ขนาดดูผู้ชายที่ดูแบบแข็งแรงมากๆนะคะผู้ชายที่แข็งแรงมากๆนะคะก็ถ้าว่าดูในส่วนของระดับน้ำก็จะอยู่ประมาณโอ้อันนี้เลยหัวเข่านะคะก็อันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้นะคะเราจะเห็นทั้งภาพของการให้ความช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตชด325นะคะที่ลงพื้นที่อำเภอปัวนะคะก็เร่งให้ความช่วยเหลือนะคะนี่เห็นคือมันไม่ใช่แค่น้ำนะคะไม่ใช่แค่น้ำนะคะไม่ใช่แค่น้ำโคลนแต่มันยังมีเศษซากของต้นไม้ค่ะที่มันมากับน้ำด้วยนะคะที่มากับน้ำเนี่ยอันนี้ของที่น่าเป็นห่วงคือบางทีเศษไม้อ่ะที่มากับน้ำแล้วก็มาด้วยความแรงเพราะมันเป็นกระแทกของบ้านคนอันนี้ก็ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้นะคะเราก็จะเห็นภาพเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะคะบางบ้านน่ะนะคะซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวน่าจะเป็น2ชั้นไม่ใช่ชั้นเดียวนะคะแต่ว่าคือตรงจุดเนี้ยนะคะก็คือดูแลปลอดภัยละแต่ว่าประเด็นคือพอมองต่ำลงมานะเศษไม้กองไม้เต็มไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะน้ำก้อนนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะลงไปทางด้านของตัวเมืองนะอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะมีแจ้งขอความช่วยเหลือค่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่กรุงเทพกันก่อนนะคะคุณสุวิทย์ขอความช่วยเหลือบอกว่ารถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงเป็นรถกระบะมิตซูบิชิไททันสีบรอนเงิน3ทพุเท่ายอหญิง7684กทมนะคะคือเป็นรถตอนเดียวแล้วมีคอกนะคะคือขอความช่วยเหลือคือเป็นรถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงคือตอนแรกนี่ก็คือทางคุณสุวิทย์นะก็ได้มีการขอความช่วยเหลือคนที่อยู่ภายในปั๊มแต่เนี่ยประเด็นเลยคนเนี่ยไม่ค่อยจะมีสายพ่วงแบตติดรถ นะคะไม่ค่อยจะมีสายพ้งแบตติดรถอันนี้คือเข้าใจเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นตอนนี้เรานะคะมีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้แล้วนะคะแจ้งในพื้นที่ให้แล้วนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเผื่อว่าใครที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วพอที่จะแวะให้ความช่วยเหลือคุณสวิทได้นะคะอยู่ใน PTT Station ถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงกิโลเมตรที่34นะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะถ้าหากว่าใครที่พอที่จะช่วยเหลืออะไรเบื้องต้นได้รบกวนด้วยแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของ Facebook นะคะ Facebook ของทางแขวงทางหลวงน่านอันเดี๋ยวขึ้นเหนืออีกนะคะเพราะเชื่อว่าตอนนี้มันมีคนที่เดินทางท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ต้องเดินทางไปทำงานหรือว่าอะไรต่างๆนี่เขามีการอัปเดตสถานการณ์นะคะเมื่อตอนช่วง10:30 น.โอ้โหปรากฏว่าตรงจุดที่มีนะในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นอย่างทางหลวง101ช่วงกิโลเมตรที่429+750อำเภอหมู่บ้านนะคะบ้านรองอำเภอปัวจังหวัดน่านอันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะที่มีโอกาสได้คุยกับทางผอ.แขวงทางหลวงน่านที่2ก็บอกว่าตรงจุดนี้น้ำสูงนะคะ80 เซนติเมตรไม่ต้องพูดถึงนะในส่วนของบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ข้างๆต่ำกว่าถนนนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยนะคะระดับน้ำก็สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตรงจุดนี้รถยังผ่านไม่ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของทางหลวงหมายเลข101นะคะกิโลเมตรที่430นะคะตรงช่วงของแยกบ้านซ่านอำเภอปัวน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจราจรก็ลงอุโมงค์ไม่ได้นะแต่ว่าใช้ด้านบนได้ตามปกตินะคะแล้วก็มีทางหลวงนะคะทางหลวงหมายเลข1256ช่วงกิโลเมตรที่5+975หรือว่าสะพานบ้านมอนนะคะอันนี้เป็นช่วงของตำบลวรนครอำเภอปัวนะคะสะพานขาดนะคะสะพานขาดนะคะมาทางหลวงหมายเลข1256ช่วงกิโลเมตรที่5+975สะพานขาดรถผ่านไม่ได้แล้วก็มีช่วงของทางหลวงหมายเลข1371นะคะช่วงกิโลเมตรที่3นะคะ3+700อันนี้ก็สะพานขาดเหมือนกันนะคะก็ผ่านไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีทางหลวงหมายเลข1081ค่ะช่วงกิโลเมตรที่9+600นะคะอันนี้ก็น้ำไหลท่วมทางการจราจรก็ผ่านไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งทางหลวงหมายเลข1092นะคะช่วงกิโลเมตรที่17+200ถึงกิโลเมตรที่17+300ค่ะอันนี้ก็จะมีน้ำหลากนะคะน้ำหลากนี่คือข้ามถนนรถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะตรงนี้เป็นพื้นที่บ้านสันกลางนะคะอำเภอปงจังหวัดพะเยาไม่ใช่แค่น่านอย่างเดียวแต่ว่าในพื้นที่ของอำเภอปงจังหวัดพะเยานะคะมันก็จะมีในเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็เส้นทางนะคะเส้นทางจากอำเภอปัวไปยังอำเภอเชียงกลางไม่มีทางเลี่ยงนะคะไม่มีทางเลี่ยงแล้วก็การจราจรไม่สามารถที่จะผ่านได้ทุกจุดนะคะแล้วก็ทางหลวงหมายเลข1256ปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบ่อเกลือนะคะจุดนี้ก็ผ่านไม่ได้แต่ว่าให้เลี่ยงนะคะให้เลี่ยงไปใช้ทางหลวงหมายเลข1081ปัวบ่อเกลือแทนนะคะอันนี้ก็ที่มีการอัปเดตกันนะคะใน Facebook ของแขวงทางหลวงน่านที่2กรมทางหลวงค่ะเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาโอ้โหอันนี้ก็เรียกว่าต้องส่งกำลังใจให้นะแล้วก็มีแผนที่นะคะเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็มีเรื่องของดินสไลด์อันนี้เขาทำเป็นมาร์คเป็นจุดเอาไว้ให้นะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะแผนที่ภัยพิบัติแขวงทางหลวงนะคะคือเขาก็จะมาจุดเอาไว้ให้ได้เลยว่าตรงจุดไหนผ่านได้นะคะจุดไหนเนี่ยผ่านไม่ได้นะคะอันนี้ก็เข้าไปดูได้นะคะเข้าไปดูได้นะคะสำหรับคนที่ต้องเดินทางหรือว่าคนที่ไปเที่ยวแล้วติดอยู่บนดอยอย่าเพิ่งลงมานะคะให้เราสถานการณ์ให้มันนิ่งแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยที่จะเดินทางลงมานะคะอันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติม ล่าสุดให้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมีเพิ่มเติมกันอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งเรามีการจัดอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลค่ะตั้งแต่ช่วง 8:30 นถึง 16:30 นนะคะก็ด้วยความร่วมมือกันนะคะระหว่างสถานีวิทยุจสร้อยนะคะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมนะคะก็เลยมีการจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งภายในงานค่ะผู้เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุนะคะที่มีภาวะสมองเสื่อมและเทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็การดูแลกิจวัตรประจำวันนะคะในเรื่องของความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ซึ่งดูแลผู้สูงอายุนะคะที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยนะคะซึ่งรับจำนวนจำกัดเต็มไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรใครที่พลาดไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเราชมได้ค่ะสามารถที่จะรับชมได้นะคะทางไลฟ์ได้ทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะแล้วก็ทางเพจศิริราช PR ตั้งแต่ช่วง 8:30 นถึง15:00 นได้เช่นเดียวกันนะคะคือเดี๋ยวนี้นะคะก็เราสามารถนะคะมันจะมีหลายช่องทางขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครพลาดไม่เป็นไรไปดูผ่านทาง Facebook กันได้แล้วมีการไลฟ์สดด้วยต้องขอบคุณนะคะสำหรับผู้ซึ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ผู้ให้บริการการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวค่ะชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยนะคะแล้วก็อัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ซึ่งสนับสนุนในเรื่องของการจัดกิจกรรมกันในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: เดี๋ยวเราไปที่คุณบุษบงบุษปวณิชนะคะทางด้านของกสทช.ค่ะมีการเปิดเวทีชี้แจงโอกาสแล้วก็ทิศทางอนาคตของกิจการกระจายเสียงของไทยเรานะคะในปี2569คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
1: เรียกว่าเป็นอนาคตของกิจการกระจายเสียงไทยเลยนะคะ
0: ใช่
1: ต้องบอกว่าเป็นการจัดการประชุมค่ะส่งเสริมกิจการกระจายเสียงไทยนะคะโอกาสและทิศทางอนาคตครั้งที่4ค่ะของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะคะโดยมีพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญกสทช.ด้านกิจการกระจายเสียงเป็นประธานพร้อมด้วยนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณรองประธานคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาพลตำรวจตรีเอกธนัทลิ้มสังกาดประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกสทช.รวมถึงผู้ประกอบการสถานีวิทยุเข้าร่วมประชุมทั้งออนไซต์และออนไลน์กว่า200คนนะคะซึ่งการประชุมมีที่โรงแรมมิราเคิลค่ะโดยพลอากาศโทดร.ธนพันธ์นะคะก็กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้นะคะเพื่อชี้แจงแนวทางส่งเสริมกิจการกระจายเสียงของประเทศไทยและชี้แจงข้อมูลสาระสถานีวิทยุระดับท้องถิ่นที่เข้าสู่ระบบใบอนุญาตรวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตโครงข่ายกระจายเสียงระบบดิจิทัลและยังเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานกสทช.ผู้ประกอบการหลังจากในปี2568ได้เปลี่ยนผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเข้าสู่ระบบใบอนุญาตได้สำเร็จนะคะทำให้ในปีนี้มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้กิจการกระจายเสียงไทยไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจให้ยั่งยืนค่ะโดยกสทช.ได้มีการชี้แจงใน5หัวข้อหลักก็คือสถานะการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ FM ภาคผนวกขอไข่นะคะก็คือสถานีวิทยุระดับท้องถิ่นหลังจากนำคลื่นวิทยุหรือคลื่นความถี่วิทยุ FM จำนวน 3,346 คลื่นความถี่นะคะมาจัดสรรและมีผู้ได้รับอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 2,435 คลื่นความถี่แบ่งเป็นชุมชนสาธารณะ570และธุรกิจ1,865 นะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยยังมีคลื่นความถี่คงเหลือ991คลื่นความถี่ค่ะซึ่งปัจจุบันได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงแล้ว 2,328 สถานีนะคะยังคงเหลืออีก107สถานีซึ่งจะมีการเร่งรัดให้ได้รับอนุญาตให้ครบต่อไปนะคะส่วนการพิสูจน์การใช้งานคลื่นความถี่ด้วยการทดสอบสัญญาณรบกวนต้องบอกว่ากวนมากนะฮะตามเกณฑ์ที่ยอมรับร่วมกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM โดยได้ดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์การใช้คลื่นความถี่จากผู้ขอพิสูจน์นะ95สถานีมี34สถานีที่อยู่ในพื้นที่ไม่หนาแน่นสามารถจัดสรรคลื่นความถี่ที่เหลือจากการอนุญาตครั้งที่ผ่านมาได้แต่ยังมีอีก61สถานีที่อยู่ในพื้นที่หนาแน่นมีเพียง7สถานีที่ผ่านการพิสูจน์ทราบคงเหลือที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้อีก54สถานีค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ต่อไปนี้นะคะทางด้านกสทช.จะนำคลื่นความถี่ที่เหลือตามข้อ1และข้อ2มาปรับปรุงแผนความถี่ใหม่ค่ะโดยมีแนวทางในการปรับปรุงให้อุปทานหรือว่าซัพพลายสอดคล้องกับอุปทงหรือว่าอุปสงค์หรือว่าดีมานด์นะก็ดีมานด์ซัพพลายนั่นแหละค่ะในแต่ละพื้นที่ให้มากที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็จะออกประกาศเชิญชวนการอนุญาตครั้งใหม่โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการให้ได้ภายในปีนี้นะคะนอกจากนั้นจะมีการประกวดวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพเป็นการส่งเสริมการประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อยกระดับคุณภาพสื่อวิทยุผ่านการกำกับเชิงบวกค่ะโดยจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อมอบรางวัลสร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดวิทยุคุณภาพทั้งด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคค่ะโดยจะแบ่งเป็นประเภทชุมชนสาธารณะและธุรกิจนะคะรวมถึงรางวัลที่จะมอบก็จะเป็นระดับเขตระดับภาคและระดับประเทศนะคะนอกจากนั้นยังจะมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นไปตามประกาศของกสทช.เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะคะหากสามารถดำเนินการรวมกลุ่มได้ตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพการส่งเสริมและการพัฒนาประกอบกิจการรวมถึงสิทธิ์ในการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขององค์กรวิชาชีพจากเงินกองทุนของกทปส.นะคะและข้อที่5นั่นก็คือการให้บริการกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล พื่อให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการดำเนินการนอกจากระบบ FM เดิมโดยกสทช.ได้อนุมัติแผนความถี่วิทยุในระบบดิจิตอลไปแล้วนะคะแบ่งเป็น34พื้นที่ก็คือระดับท้องถิ่น9พื้นที่และระดับภูมิภาค25พื้นที
0: ่
1: หลังจากนี้ค่ะกสทช.จะออกประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจมาเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงด้วยวิธีการคัดเลือกนะคะเมื่อได้ผู้ให้บริการโครงข่ายแล้วก็จะมีการเชิญชวนอีกครั้งนึงค่ะให้ผู้ที่สนใจมาเป็นผู้ให้บริการเนื้อหาโดยที่ผู้ให้บริการประเภทชุมชนสาธารณะใช้วิธีการคัดเลือ กแต่วิธีการประเภทธุรกิจเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการประมูลนะคะตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีเป้าหมายในการออกประกาศเชิญชวนให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะในการประชุมครั้งนี้ปรากฏว่าผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะที่หลากหลายและก็หลายรายเนี่ยต้องการให้กสทช.เร่งรัดการออกประกาศเชิญชวนการอนุญาตวิทยุ FM ครั้งใหม่เพื่อรองรับผู้ที่พลาดโอกาสในปีที่แล้วโดยขอการให้การจัดสรรคลื่นให้สอดคล้องกับความต้องการและขอให้สำนักงานกสทช.เปิดเวทีในการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมถึงแนวทางการรวมกลุ่มของผู้ได้รับใบอนุญาตเรื่องการให้บริการกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงในระบบ DAB Plus นะDAP นะรวมถึงข้อเสนอที่ประธานกตป.ที่ขอให้เร่งรับมาตรการอนุญาตและก็กำกับดูแล OTT ในกิจการกระจายเสียงหลังจากที่แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วนะคะซึ่งกสทช.ก็บอกว่าจะรับไปดำเนินการต่อไปค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นการกำหนดทิศทางและกำกับดูแล OTT ในกิจการกระจายเสียงหลังจากที่แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วนะคะซึ่งกสทช.ก็บอกว่าจะรับไปดำ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
6: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-Elevenทุกสาขาครับ
5: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
6: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ M สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
6: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
11: ผมวิ่งมายัง

0: รู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
0: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
0: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ด
2: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของพันตำรวจเอกรัฐกรอินทนินท์ผู้กำกับกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะคะเพราะว่าลงพื้นที่ไปที่อำเภอปัวให้ความช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมอะค่ะท่านผู้กับค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับครับสวัสดีครับ
4: ค่ะท่านผู้กับตอนนี้สถานการณ์เป็นไงอะคะล่าสุดเลย
5: สถานีตอนนี้น้ำก็ยังท่วมอยู่ครับแต่ตอนนี้ปริมาณฝนลดลงแล้วครับ
4: อ๋อค่ะคือน้ำก็ยังสูง
5: ก็ต้องดูปริมาณมวลน้ำอีกทีครับว่าจะไหลมายังไงเพราะว่าตอนนี้น้ำกำลังผ่านตัวแล้วจะมาตั้งขาแล้วก็จะเข้าในตัวเมืองแน่น
4: ะครับอ๋อแล้วการเข้าไปให้ความช่วยเหลือคนที่เขาติดอยู่ตามบ้านต่างๆคือดูจากใน Facebook เองก็จะเห็นเลยว่าทางเจ้าหน้าที่นี่แบบเสี่ยงมากเลยนะคะท่านผู้กำกับ
5: ครับครับครับ
4: ค่ะ
5: ก็ต้องนำเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้ามีตรงไหนที่จะให้ในส่วนที่ให้เราเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยให้โทรผ่านทางพ่อหลวงหรือนายกทางผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือนายกอบตได้เลยนะครับ
4: อ๋อในพื้นที่ค่ะ
5: ครับเพราะว่าทางนายกอบตหรือทางผู้ใหญ่บ้านเขาจะได้โทรนำเรียนเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือให้ตรงจุดครับ
4: ค่ะแล้วอย่างที่รับมาเรื่องของข้อมูลต่างๆของการให้ความช่วยเหลือมีคนติดค้างอยู่เยอะมากน้อยแค่ไหนอะคะ
5: ก็ตอนนี้ก็ต้องรอรับสายจากพ่อหลวงหรือนายกอบต แต่ละที่นะครับที่เขาประสานมาครับเพราะว่าอย่างก็อย่างที่เข้าใจครับเพราะว่าอย่างชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีเบอร์เราครับเขาก็ต้องโทรประสานทางพ่อหลวงหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับ
4: ซึ่งทุกคนก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของทางหน่วยงานเหล่านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: ประเด็น
5: อย่างเช่นเมื่อเช้านะครับที่ว่าก็โทรผ่านทางนายกอบตมาครับนายกนายอุดมสิทธาลีนายกอบตมาติดต่อมาครับก็โทรมาทางหน่วยงานของเราโดยกองร้อยปชที่325นะครับโดยพันตำรวจโททศวัฒน์ไทยราชครับรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีครับก็ได้สั่งการให้พันตำรวจโทเสถียรธรรมสถานธรรมสอนนะครับได้เข้าไปช่วยเหลือเมื่อเช้าก็ได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านได้ชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนครับรวมเป็น3รายครับ
4: ที่ติดอยู่กลางน้ำเลยใช่ไหมคะท่านผู้กำกับ
5: ครับ
4: ค่ะค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรียกว่าระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู
5: ่ครับก็แต่ก็กำลังลดลงเรื่อยๆนะครับ
4: ไฟฟ้าใช้ได้ไหมคะประปามันน่าจะตัดหมดเลยไหมคะณเวลานี้ตอนนี้ในแต่ละจุดค่ะ
5: เป็นบางจุดครับตรงไหนที่โดนน้ำก็ไม่มีน้ำครับแต่ว่าตรงไหนที่น้ำประคับประคองก็ยังมีครับแต่ในส่วนของราชดรเราตรงไหนที่ได้รับการประสานมาก็นำน้ำนำข้าวไปให้ชาวบ้านนะครับที่ตกข้างในคร
4: ับ แล้วเราเข้าไปยังไงอะคะท่านผู้กำกับมีเรือมีอะไรใช่ไหมคะหรือว่าเดินเท้าเข้าไปลุยน้ำเข้าไป
5: ตอนนี้ยังใช้เท้ากับเชือกอยู่ครับเพราะว่าใช้เรือนี้มันจะไปโดนเขตกิ่งไม้ที่มีข้าวอยู่ครับ
4: คือน้องเหนือจากความแรงของน้ำแล้วเนี่ยมันยังซัดเอาในส่วนของพวกกิ่งไม้หรือว่าตอไม้ที่มันมากับน้ำด้วยใช่ไหมคะ
5: ครับครับ
4: ครับอ๋อค่ะอุ้ยงานเสียงมากๆเลยคือต้องขอบคุณแทนคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าประเมินเนี่ยมันจุดไหนคะที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยในพื้นที่ณเวลานี้ตอนนี้ค่ะท่านผู้กับ
5: ตอนนี้ถ้าทางกลัวนี้ก็ยังมีน้ำมาอยู่ครับแต่ถ้าทางบอกเกลือนี่ปริมาณน้ำเริ่มลดแล้วครับแต่ที่ในเสื่อมตอนนี้คือที่อยากแนะนำครับในบริเวณที่ท่าบางผาหรือตัวน้ำนะครับก็อยากให้ประชาชนที่น้ำท่วม
4: ซ้
5: ำซากในแต่ละปีครับอยากยกของขึ้นที่สูงให้ก่อนนะครับเผื่อที่ว่าถ้าเวลาน้ำมาเนี่ยมันจะได้ไม่ฉุกละหุกครับ
4: น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงได้ไหมคะหรือว่าใกล้
5: ในช่วงเย็นนี้นะคร
4: ับ อ๋อช่วงเย็นนี้นะเตรียมรับมือเพราะจริงแล้วยังทันอยู่ในเรื่องของการที่จะขนย้ายข้าวของอายุค่อนข้างสูงนะคะค่ะ
5: ต้องรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงหร
4: ือ
5: ผู้สูงอายุอะไรด้วยนะครับก็ถ้ามีไปได้ก็ขึ้นข้างบนที่สูงให้ก่อนนะครับ
4: มีโรงพยาบาลหรือว่ามีอะไรที่รับผลกระทบด้วยไหมคะท่านผู้กำกับ
5: ยังไงครับ
4: มีโรงพยาบาลหรือว่าอะไรต่างๆได้รับผลกระทบบ้างไหมคะหรือว่าปลอดภัย
5: อ๋อยังครับยังครับเพราะแต่ละส่วนนี้ยังอยู่ที่พื้นที่สูงอยู่คร
4: ับ อ๋อโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
5: ครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพราะเห็นภาพของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นี่คือเรียกว่าต้องส่งกำลังใจให้มากๆเลยมีอยู่อีกจุดหนึ่งนะคะใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนเชียงใหม่ลำปางค่ะโอ้อันเนี้ยเห็นบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นรถบรรทุกแก๊สนะมันมีเสียงระเบิดเป็นไฟลุกไหม้อย่างแรงมากๆแล้วก็ต้องมีการปิดการจราจรทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะคืออันนี้เขาในพื้นที่นะเฟซบุ๊กของทางวิทยุจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่เขาโพสเมื่อ18นาทีที่แล้วแต่โหระเบิดเป็นระยะนะคะหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ค่ะ
1: กับกนกพรคำริกบุตรค่ะภรรยาเรย์แมคโดนัลด์ตรวจสอบวงจรปิดพบเรย์ฟุบลงบนโซฟาตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาก่อนเสียชีวิตขณะตำรวจยืนยันไม่มีโรคประจำตัวและร่องรอยการต่อสู้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
2: ์ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
5: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Dutch House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
0: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มเพิ่มๆนะคะ
1: จากกรณีการเสียชีวิตของนายเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปีพิธีกรและนักแสดงชื่อดังลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ภายในบริเวณบ้านพักเลขที่395หมู่บ้านเมืองทอง2โครงการ2ซอยพัฒนาการ61แยก23แขวงและเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครตำรวจสน.ประเวศพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวบนพื้นชั้นล่างพบร่างนายเรย์แมคโดนัลด์สภาพนอนหงายหมดสติแพทย์กู้ชีพพยายามทำ CPR ปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการสอบสวนนางสริญญาแมคโดนัลด์ภรรยาผู้เสียชีวิตให้การว่าช่วงเช้าเวลา 6:20 นาทีตนเองตื่นเช้ามาพบว่านายเรสามีนอนหลับอยู่ที่ชั้น1ของบ้านบริเวณโซฟาหน้าทีวีจึงเข้าไปปลุกแต่ทางสามีไม่ตื่นและตัวแข็งมีรอยจ้ำๆจึงนำร่างลงมาบนพื้นจึงรีบโทรแจ้งแพทย์ศูนย์เอราวัณเข้าให้การช่วยเหลือแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วก่อนที่ภรรยาตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเรฟุบลงไปบนโซฟาเมื่อเวลาเที่ยงคืน12นาทีจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ประเวศเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นพนักงานสอบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุยังไม่มีร่องรอยการต่อสู้โดยญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัวจึงประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนร่างผู้เสียชีวิตส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปรัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน69คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้จัดนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาช่วยผู้บริการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่16โดยได้มีการจัดหาแขนเทียมขาเทียมรถนั่งธรรมดารถนั่งไฟฟ้าเตียงนอนเครื่องผลิตออกซิเจนซึ่งมีการจัดสรรมาตั้งแต่ปี2552ให้ความช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนแล้วมากกว่า 21,000 รายอย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ70นี้ได้มีการจัดสรรรายได้ดังกล่าวเพื่อมาช่วยเหลือผู้พิการต่อเนื่องซึ่งผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนดังกล่าวหากเคยได้รับความช่วยเหลือแล้วต้องมีระยะเวลาเกิน3ปีหรือได้รับขาเทียมแขนเทียมแล้วเกิน2ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันปิดรับคำขออย่างไรก็ตามสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ในวันและเวลาราชการที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือสามารถยื่นผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกได้อยู่ที่ดาวภูคำนวณรายงานค่ะ
7: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
10: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินซึ่งเกิดจากหน้าดินถูกน้ำฝนกัดเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและมีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2534ให้ทำการศึกษาและทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมซึ่งต่อมาสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนจัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยขยายผลการทดลองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานต่างเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดในส่วนของสำนักงานกปร.มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอบรมครูหญ้าแฝกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์โครงการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่มเป็นต้นเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางของแต่ละองค์กรส่งผลให้วันนี้จากต้นหญ้าที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปหญ้าแฝกได้กลายเป็นพืชที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเกษตรกรเพราะช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
9: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร02-447-8500
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Allez, il me pas
1: mal. Hein, on va vite, on va vite.
0: Moi, je suis chape.
2: Je suis
0: là. Je
2: suis là.
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมลองไม่ขอเป็นเยอะกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เอาสมไม่มีบางค่ากับอย่างเรามีที่ผ่าตัดแม่แน่
3: ชื่อมีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้า
4: สกุลมีรีอ๋อนามสกุลนามสกุลตังเปา
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
5: ตรวจว่าให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ให้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลสารมันช่วยดูอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจส100ทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้นะครับและช่องทางการติดต่อหลักของเรา1137ครับรวมไปถึงดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทักทายทาง YouTube ด้วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมรับฟังจส100ของเราได้นะครับแล้วก็มีทางคอมเมนต์พิมพ์เข้ามาร่วมพูดคุยจัดรายการไปพร้อมกันได้เลยนะครับทางหน้าจอ YouTube JS100 Radio Official นะครับฝากทาง Facebook Fanpage JS100 ด้วยครับรวมไปถึงทาง X ด้วยทาง LINE แอดของเราก็มีนะครับเพิ่มเพื่อน @JS100 พิมพ์ติดกันนอกเหนือจากนี้เรายังมีทางเว็บไซต์ Instagram แล้วก็ TikTok จส100ฝากติดตามทุกๆช่องทางเลยนะครับใครที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่าลืมนะครับดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน JS100 ด้วยมีฟังก์ชัน SOS แล้วก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพบกับ New Edition ครับ New Version ของเราในตัวแอปพลิเคชันจส100รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับสวัสดีคุณปลั๊กคุณกระปุกแดงคุณพาร์ทพี่วันบางรักคุณต้นรักคุณตู่ระยองคุณอิสราคุณอภิชาติแล้วก็คุณระผีด้วยนะครับต้อนรับอบอุ่นมากกว่าแดดในตอนนี้อีกนะฮะช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
1: ครับ
3: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้ากันนะคะ
1: ครับ
3: ค่ะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียอยู่ในช่วงของวันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางต่อไปที่นิวซีแลนด์ค่ะโดยวันนี้ในช่วงประมาณ 10:45 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงแคนเบรานะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียค่ะร่วมแถลงข่าวภายหลังจากการหารือเต็มคณะนะคะที่อาคารรัฐสภาของออสเตรเลียค่ะที่กรุงแคนเบรานะคะโดยเดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อ

0: มือความร่วมมือและความท้าทายร่วมกันนะคะรวมถึงการสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงสำคัญคือก่อนที่ไทยและออสเตรเลียก็จะร่วมฉลองครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้านะคะโดยการหารือนั้นครอบคลุม4สาขาสำคัญค่ะได้แก่การเมืองความมั่นคงนะคะก็คือจะเสริมความร่วมมือรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็รูปแบบใหม่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติค่ะเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมนะคะได้มีการเพิ่มความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจขยายการค้าการลงทุน2ทางส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพส่วนความด้านวัฒนธรรมและก็ความสัมพันธ์ระดับประชาชนก็ส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือทางด้านการศึกษานวัตกรรมและก็การพัฒนาศักยภาพความร่วมมือส่วนความร่วมมือทางด้านระดับภูมิภาคและก็พหุภาคีนะคะจะมีการเดินหน้าร่วมมือผ่านกรอบอาเซียนนะคะหุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมกับสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยด้วยค่ะ
1: ครับ
0: พร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับก็ได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติยกระดับความร่วมมือรับมือกับภัยข้ามพรมแดนและก็แถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนะคะมุ่งใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรีไทยออสเตรเลียขยายการค้าการลงทุนและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณออสเตรเลียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะแล้วก็ย้ำว่าไทยพร้อมจะทำงานร่วมกับออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อจะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้ก้าวหน้าแล้วก็สร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้งสองประเทศนะคะในโอกาสที่จะก้าวสู่ความสัมพันธ์ทางการทูตปีที่75ค่ะโอกาสนี้นะทางด้านของนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียก็แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในทุกด้านให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีไทยได้นำคณะภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ทางนายกออสเตรเลียก็ตอบรับคำเชิญนะคะในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปีหน้าด้วยค่ะ
1: ครับ
0: มาถึงเรื่องของฝนตกแล้วก็น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะตอนนี้หลายฝ่ายกำลังระดมความช่วยเหลือนะคะผลกระทบจากฝนตกนะคะทำให้น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลเชี่ยวกรากนะคะกัดเซาะตะลิ่งแล้วก็คอสะพานนะคะฝ่ายเจ้าชำรุดเสียหายหนักจนไม่สามารถผ่านสัญจรไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์นี่นะคะเส้นทางหมายเลข1256ปัวบ่อเกลือห่างจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาประมาณ19กิโลเมตรนะคะซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอปัวประมาณ6กิโลเมตรค่ะในการประชุมศูนย์ราชการเหตุการณ์นะคะจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยศูนย์ราชการเหตุการณ์นะคะป้องกันและก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่านเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ได้มีการรายงานสถานการณ์เส้นทางในพื้นที่ที่ประสบภัยเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายตำบลในพื้นที่อำเภอปัวถนนทางหลวงหมายเลข101นะคะช่วงสะพานบ้านร้องปั๊มปตท.หน้าโลตัสปัวนะคะรวมถึงถนนสายรองหลายแห่งถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้โดยมีพื้นที่รับผลกระทบ8จาก12ตำบลค่ะพื้นที่ด้านตะวันออกของอำเภอท่าวังผาโดยเฉพาะตำบลยมแล้วก็ตำบลจอมพระนะคะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมระดับน้ำสูงจนไม่สามารถมองเห็นผิวถนนแล้วก็ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะทั้งนี้พื้นที่ฝ่ายน้ำย่างรับมวล น้ำที่ไหลมาจากอำเภอปัวแล้วก็สำหรับเส้นทางเดินทางนะคะจากอำเภอเมืองน่านนะคะยังสามารถเดินทางไปที่ว่าการอำเภอปัวได้นะคะที่ว่าการนะคะแล้วก็จากอำเภอเฉลิมพระเกียรติหากต้องการที่จะเดินทางเข้าไปอย่างอำเภอเมืองน่านก็ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเฉลิมพระเกียรติบ่อเกลือสันติสุขค่ะจากอำเภอบ่อเกลือไปอำเภอปัวเส้นทางปกติถูกตัดขาดนะคะก็แนะนำให้ใช้ทางหลวงหมายเลข1081เชื่อมต่อถนนหมายเลข3แทนค่ะ ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอปัวพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ8จาก12ตำบลก็มีที่ตำบลวรนครตำบลศิลาแรงตำบลศิลาเพชรนะคะตำบลเจดีชัยตำบลปัวตำบลแงงตำบลชัยวัฒนาตำบลสถานนะคะจนถึงขณะนี้ฝนก็ยังคงมีตกอยู่อย่างต่อเนื่องระบบโทรคมนาคมในพื้นที่ยังใช้งานได้ตามปกตินะคะบางส่วนอาจจะสัญญาณขาดหายบ้างเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าดับค่ะด้านการให้ความช่วยเหลือนะคะอำเภอปัวจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ณที่ว่าการอำเภอปัวแล้วก็จัดตั้งศูนย์พักพิงเตรียมอพยพประชาชนโดยเร่งย้ายประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ขอจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยมอบหมายให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านรับผิดชอบการประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจัดตั้งโรงครัวประจำศูนย์พักพิงในแต่ละพื้นที่ค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และก็ดูแลผู้ประสบภัยนะคะโดยมีการจัดตั้งศูนย์อพยพและก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัว7แห่งนะคะคุณเสมา
1: ครับ
0: ก็แห่งแรกอยู่ที่หอประชุมอำเภอปัวแห่งที่2อยู่ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรค่ะที่อบต.ศิลาเพชรนะคะแล้วก็หอประชุมเทศบาลตำบลปัวแล้วก็ที่4แห่งที่4อยู่ที่วัดป่าเหมือดนะคะแห่งที่5อยู่ที่บริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยแล้วก็แห่งที่6อยู่ที่อบต.วรนครและโรงเรียนจอมแจ้งค่ะแล้วก็แห่งที่7อยู่ที่โรงเรียนบ้านเซี่ยวนะคะนอกจากนั้นอำเภอปัวก็ยังได้ขอเรียกร้องขอรับการสนับสนุนเจ็ตสกีนะคะเนื่องจากว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวมากทางองค์การบริหารชนจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดส่งเรือยางนะคะเรือท้องแบนชูชีพเจ็ตสกีนะคะตามคำขอแล้วก็อุปกรณ์กู้ภัยเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วนะคะโดยกองพันฐานม้าที่10นะคะส่งกำลังพลจำนวน50นายเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่สำหรับหมายเลขนะคะที่จะประสานงานกับกองพันฐานม้าที่10ก็โทรไปได้นะขอความช่วยเหลือนะคะ0987506047ค่ะ0987506047นะคะก็ได้มีการทางจังหวัดก็ได้มีการออกประกาศเตือนนะคะทางจังหวัดเทศบาลเมืองน่านออกประกาศเตือนฉบับที่1เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะบอกว่าฝนตกหนักนะคะปริมาณมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็ยังตกอยู่บางพื้นที่นะคะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวตะวันออกลำน้ำว้าให้มีปริมาณน้ำสูงขึ้นทางเทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะคะหรือว่าชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549แล้วก็2567ให้รีบเก็บข้าวของนะคะให้พ้นน้ำแล้วก็เตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ไปอยู่ในพื้นอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าแล้วก็ผู้ประสงค์ที่จะอยู่ในบ้านนะคะที่ท่านเชื่อมั่นว่าปลอดภัยให้เตรียมน้ำอาหารยารักษาโรคอุปกรณ์ให้แสงสว่างนะคะให้สามารถมีชีวิตได้อยู่อย่างน้อยไม่น้อยกว่า3วันนะคะเพราะว่าทางนี้การไฟฟ้าเนี่ยจะมีการถ้าเกิดว่าท่วมมากก็จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพราะเป็นอันตรายนะคะ
1: ครับ
0: ทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้พูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านบอกว่าขณะนี้ได้มีการสั่งการนะคะให้ตั้งศูนย์บัญชาการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือว่าปภ.นะคะให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ทางปภ.จังหวัดเปิดศูนย์บัญชาการในพื้นที่นะคะแล้วก็ระดมเครื่องมือเครื่องจักรลงไปช่วยในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วนะคะก็ระดมมาจากทั้งจังหวัดลำปางแล้วก็จังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านทางระบบนะคะส่งข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินนะคะจากภาครัฐหรือว่าเซลล์บอร์ดแคลสเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มอีกนะคะที่เช่นที่อำเภอท่าวังผานะคะซึ่งจะต้องระวังเรื่องน้ำป่าแล้วก็หากดูจากสถานการณ์นะคะน้ำกำลังจะไหลผ่านหลายอำเภอก่อนที่จะเข้าลงเข้าสู่ตัวเมืองน่านนะคะโดยคาดว่าระดับน้ำจะล้นประมาณ50เซนค่ะและเมื่อดูจากเรดาร์ฝนก็ยังตกอย่างต่อเนื่องนะคะที่อำเภอปง นะคะจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็คือที่จังหวัดแพร่ดังนั้นมีพื้นที่อีก 3-4 จังหวัดที่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องด้วยค่ะแล้วก็ถามว่าประเมินสถานการณ์ว่าน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนคุณเจเซตก็บอกว่าเมื่อฝนยังตกอยู่ก็ยังน่าห่วงอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเย็นวันนี้จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านค่ะทันทีที่เสร็จภารกิจที่กรุงเทพนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดค่ะมาดูเรื่องของราคาทองคำบ้างนะคะคุณเฉยมาตอนนี้ราคาทองคำในประเทศนะคะวันนี้เปิดตลาดปรับครั้งแรกลบไป400บาทนะคะแล้วก็จนถึงขณะนี้ปรับไปแล้ว9ครั้งค่ะโดย9ครั้งนี้เป็นปรับลบไป6นะคะแล้วก็ปรับบวกไปเพียง3ครั้งเท่านั้นแล้วก็เพิ่งจะปรับบวกไปอีก2ครั้งเนี่ยค่ะในช่วงครึ่งวันเช้านี้ตอนนี้นะคะทองคำในประเทศลบอยู่600บาทค่ะ
1: ครับ
0: ราคารับซื้อนะคะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,950 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,150 บาทแล้วก็ทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,597.88 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,950 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,344 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.14 นะคะทางด้านฮั่วเซี่ยงเฮงรีคอร์ดแนวโน้มราคาทองคำบอกว่าเช้านี้เนี่ยทองคำมีการปรับตัวลงจากการที่บอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีและ30ปีทรงตัวในระดับ 4.70% แล้วก็ 5.20% นะคะซึ่งก็ยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อเนื่องขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และก็เวสเท็กซัสก็ยังคงปรับตัวต่อเนื่องนะคะหลังจากที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์อาลีบาฟนะคะประธานรัฐสภาของอิหร่านและก็หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านได้กล่าวว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงถูกปิดต่อไปนะคะจนกว่าสหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลกับอิหร่านนะคะแล้วก็ยกเลิกรวมถึงยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านและปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยืนยันว่าจะไม่ขยายข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านและกล่าวว่าขณะนี้สหรัฐไม่มีการเจรจาใดๆกับอิหร่านและการปิดล้อมทางทะเลก็ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะคะทำให้ตลาดมีความกังวลว่าเงินเฟ้อจากภาคพลังงานจะกดดันให้เฟดลดดอกเบี้ยได้ยากขึ้นค่ะซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นปัจจัยลบกับทองคำนะคะทางด้านของกองทุน SPDR ขายทองคำเพิ่มอีก 5.42 ตันนะคะในเช้าวันนี้ตอนนี้ถือครองเหลืออยู่ที่ 1,025.24 ตันค่ะมาดูราคาน้ำมันดิบตลาดโลกนะคะเวสเท็กซัสค่ะล่าสุดนะคะปรับเพิ่มขึ้นอีกนะคะบวกเพิ่มขึ้นอีก54เซนล่าสุดนี้เป็น63เซนแล้วนะคะราคาขายอยู่ที่ 85.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์อยู่เพิ่มขึ้นอีก58เซนค่ะราคาขายอยู่ที่ 91.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะหุ้นไทยครึ่งวันเช้าอยู่ที่ 1,613.55 จุดค่ะลดลง 8.07 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 68,264.71 ล้านบาทค่ะ
1: ครับ
0: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะคณะผู้แทนสหประชาชาติเพื่อการช่วยเหลือในอัฟกานิสถานหรือว่ายูนามานะคะเปิดเผยว่ามีเด็ก42คนอายุระหว่าง9ถึง14ปีค่ะได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ศูนย์การศึกษาแห่งหนึ่งในเขตดัชเอบาชีนะคะในกรุงคาบูเมื่อเย็นวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็เรียกร้องให้มีการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในแถลงการณ์มีการเผยแพร่เมื่อวันอังคารบอกว่ายูนาม่าแสดงความเห็นใจต่อเด็กที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงครอบครัวของพวกเขาแล้วก็ยืนยันว่าโรงเรียนและศูนย์การศึกษาต้องคงไว้ซึ่งความปลอดภัยนะคะก่อนหน้านี้นายซาบิฮุลละมูจาอิดนะคะผู้โฆษกของกลุ่มตาลิบานก็ได้พูดกับทางสำนักข่าวอัฟกานิสถานอินเตอร์เนชั่นแนลว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลามนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุส่วนนายริชาร์ดเบนเน็ตนะคะผู้รายงานพิเศษด้าน สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในอัฟกานิสถานร่วมกับทางสหภาพยุโรปและองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนและก็การสอบสวนหาสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้ Dutch Embassy เป็นพื้นที่ที่มีชาวฮาซารานะคะอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงคาบูลค่ะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีหลายครั้งนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะแถบโรงเรียนและก็ศูนย์การศึกษาจากรายงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนและก็ยูนาม่าชุมชนชาวฮาซาราและก็ชีอะในอัฟกานิสถานตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีมากกว่า50ครั้งระหว่างเดือนสิงหาคมปี64ถึงปี2569โดนไปแล้ว50ครั้งค่ะ
1: ครับ
0: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้าค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
5: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทรในไลน์ศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: สวัสดีคุณสุวรรณทองด้วยนะครับเพิ่มเติมมาบอกว่าภาษีเจริญท้องฟ้ามืดมนไม่มีแดดแล้วนะครับแล้วก็พี่วันบางรักสภาพการจราจรที่เพชรบุรีเพชรอุทัยแน่นๆตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟแต่ก็ยังไหลเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆค่ะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับมีทางหลังไมค์รับแจ้งเป็นอุบัติเหตุซอยรัชดาท่าพระ13คุณ2บอกว่าหน้าร้านสะดวกซื้อสาขารัชดา15นะครับมีรถเก๋ง4ขอไข่ฉอชิง1255กทมชนคนข้ามถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายครับคุณ2บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะยังไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็มีคุณเทพฤทธิ์เพิ่มเติมมาทางหลังไมค์ครับเป็นสภาพการจราจรที่ถนนเจริญกรุงท้องฟ้าครึ้มๆแต่ว่าช่วงสี่กั๊กพญาสีที่จะมุ่งหน้าไปสะพานมอนคุณเทพฤทธิ์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งสองฝั่งกลับกันก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันแต่ว่าท้องฟ้าครึ้มๆครับคุณสิทธิชัยรถติดอยู่ที่เกษตรนวมินทร์นะครับเป็นฝั่งขาออกช่วงเสนาที่จะมุ่งหน้าไปนาคนิวาสเขาบอกว่ารอสัญญาณไฟเขียวเลี้ยวขวาเข้าสุคนธสวัสดนาน10นาทีแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟส่วนฝั่งกลับกันคุณสิทธิชัยให้ข้อมูลไว้หลังใหม่บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับรับแจ้งทาง LINE @js100 มีเหตุเพลิงไหม้นะครับก่อนเที่ยงเล็กน้อยเป็นรถบรรทุกนะครับบรรทุกถังแก๊สล่าสุดเพลิงสงบแล้วอยู่ที่หน้าบริษัทเชียงใหม่เบเวอเรจจำกัดที่สารพีที่เชียงใหม่นะครับเป็นซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางทางหลวง11ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการที่เกิดเหตุเพลิงสงบแล้วนะครับคุณบุษบงบุษปาวณิชมีรายงานครับนายกส่งความห่วงใยจากออสเตรเลียถึงชาวจังหวัดน่านหลังเผชิญฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากส่งรองนายกยศชนันลงพื้นที่ครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งขณะนี้ปฏิบัติภารกิจในประเทศออสเตรเลียได้แสดงความห่วงใยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะโดยบอกว่าได้รับทราบสถานการณ์จากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะคะและได้สั่งการให้หน่วยราชการทุกหน่วยระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ขณะเดียวกันได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะคะในฐานะกำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือค่ะโดยได้ส่งทีมงานลงพื้นที่และนายยศชนัน

0: นั่นเองก็จะลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะนอกจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรียังได้โทรศัพท์พูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านซึ่งได้ประกาศบอกว่าให้จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบไม่ต้องผ่านส่วนกลางส่วนเรื่องของศูนย์พักพิง ก็จัดตั้งขึ้นแล้วนะคะโดยเน้นย้ำว่าต้องดูแลประชาชนให้เต็มที่อาหารการกินเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคโดยเฉพาะอาหารอย่าให้เหมือนตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ที่มีข้าวเต็มกล่องแต่ปีกไก่อยู่2ชิ้นเล็กๆแบบนี้ไม่เอานะคะโดยภาพรวมการช่วยเหลือขนาดนี้ทุกภาคส่วนถือว่าทำอย่างเต็มที่รวมถึงกองทัพก็ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะโดยยังบอกว่าแม้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ก็ยังมีความกังวลค่ะเพราะขนาดนี้อยู่ระหว่างมาปฏิบัติราชการที่ออสเตรเลียโดยจะขอส่งกำลังใจให้กับประชาชนชาวน่านที่ประสบภัยทุกคนส่วนประเด็นถนนที่ถูกตัดขาดนะคะเรื่องนี้ก็มีหน่วยงานรับผิดชอบเข้ามาดูแลแล้วนะคะซึ่งนายยศนันสามารถสั่งการบูรณาการได้เลยส่วนเรื่องการเยียวยาเงินช่วยเหลือต่างๆเป็นไปตามระเบียบอยู่แล้วหากน้ำท่วมติดต่อกัน3วันก็จะได้รับเงินเยียวยาทั้งรายครอบครัวรวมไปถึงงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์มาจากออสเตรเลียเพิ่มเติมเลยนะคะ
1: ครับ
0: โอ้สภาพเห็นแล้วน่ากลัวมากเลยนะน้ำป่าไหลหลากมานี
1: ่
0: เป็นสีแดงนี่น้ำจากภูเขาเต็มๆเลยนะ
1: แล้วก็ยังมีหลายพื้นที่นะที่การจราจรยังผ่านไม่ได้
0: ผ่านไม่ได้เลย
1: ในหลายพื้นที่นะ
0: ที่ทางที่จะเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติก็เข้าไม่ได้นะเพราะว่าสะพานขาดนะคะก็เพิ่มเติมค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณคุณบุษพงศ์บุษปาวดิษฐ์ด้วยนะครับอวคือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรือว่าอวนะเมื่อสักครู่เส้นทางที่ยังผ่านไม่ได้นะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องเหตุอุทกภัยแล้วนะครับแขวงทางหลวงน่านที่2กรมทางหลวงอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับเส้นทางที่ยังผ่านไม่ได้ช่วง 10:30 นที่ผ่านมาเมื่อช่วงสายของวันนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมผิวทางในพื้นที่แขวงทางหลวงน่านที่2ทางหลวง101บริเวณหลักกิโลเมตรที่429บวก750นะครับอยู่ที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านจุดนี้น้ำท่วมส่งผลให้การจราจรยังคงผ่านไม่ได้นะครับทางหลวง101บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่430อยู่ที่อำเภอปัวน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดแต่การจราจรด้านบนยังใช้ได้นะครับแต่อุโมงค์ใช้ไม่ได้นะครับทางหลวง1256หลักกิโลเมตรที่5บวก975สะพานบ้านมอนอยู่ที่ตำบลวรนครอำเภอปัวอันนี้สะพานขาดนะครับการจราจรยังผ่านไม่ได้นะครับทางหลวง1371หลักกิโลเมตรที่0บวก500อยู่ที่สะพานบ้านฝ้ายนะครับตำบลศิลาแรงอำเภอปัวสะพานขาดการจราจรยังผ่านไม่ได้นะครับทางหลวง1371หลักกิโลเมตรที่3บวก700สะพานห้วยตาดอยู่ที่ปัวอันนี้ก็เป็นสะพานขาดเหมือนกันยังไม่สามารถผ่านได้นะครับผ่านไม่ได้นะครับทางหลวง1081บริเวณที่หลักกิโลเมตรที่9บวก600จุดก็คือหน้าโรงแรมหน้านิรันดร์ที่อำเภอปัวนี้น้ำกัดเซาะไหลทางท่วมการจราจรก็ยังผ่านไม่ได้นะครับแล้วก็ทางหลวง1092หลักกิโลเมตรที่17บวก200ถึงหลักกิโลเมตรที่17บวก300น้ำไหลหลากข้ามถนนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เป็นที่บ้านสันกลางที่อำเภอปงอันนี้ในส่วนของพะเยานะครับดำเนินการทุกจุดเนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเส้นทางจากอำเภอปัวไปยังอำเภอเชียงกลางไม่มีทางเลี่ยงนะครับการจราจรไม่สามารถผ่านได้ทุกจุดทางหลวง1256ปัวไปอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบ่อเกลือให้ใช้ทางหลวง1081ปัวบ่อเกลือทดแทนนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางแขวงทางหลวงน่านที่2กรมทางหลวงนะครับเป็นการอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมมาในช่วงสายนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามกับทางจสร้อยได้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ1137ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับสวัสดีคุณวันยุมาด้วยนะครับคุณ AA ที่มาเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับเห็นบอกว่าแถวจระเข้ใหญ่มีแดดเล็กน้อยแล้วแล้วก็คุณวันยุมานะครับมาทักทายคุณบุษบงด้วยนะฮะขอบคุณมากเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะศาลจังหวัดยะลาสั่งจำคุก4ปีผู้ต้องหาสั่งซื้ออุปกรณ์ทางร้านค้าออนไลน์สนับสนุนกลุ่มก่อความรุนแรงในการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอบันนังสตาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
7: วายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ศาลจังหวัดยะลาอ่านคำพิพากษาชั้นต้นในคดีหมายเลขดำที่อ.255/2569ซึ่งมีนายอับดุลราแมจำเลยในความผิดฐานซ่องโจรและร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธเพื่อก่อการร้ายสืบเนื่องจากเหตุการณ์บังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่22พฤษภาคม2568เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาหลังสืบทราบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่จัดหาและสั่งซื้ออุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อส่งต่อให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนำไปใช้ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจำเลยได้ให้การรับสารภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีโดยรับว่าเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุจริงศาลชั้นต้นจึงพิพากษาจำคุก4ปีแต่เนื่องจากคำรับสารภาพในชั้นซักถามเป็นประโยชน์และมีเหตุบรรเทาโทษศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุก1ปี12เดือนสำหรับนายอับดุลรอแมเมื่อวันที่17สิงหาคม2569ที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์ยะลาเปลี่ยนคำตัดสินจากเดิมที่ให้รอการลงอาญา2ปีเป็นจำคุก1ปีในฐานความผิดฐานอ้างยี่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเยี่ยมคนไทย6รายที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดตกค้างเผยการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีคาดกลับบ้านได้เร็วๆนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
10: วันนี้นายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลพร้อมด้วยนายประสานคิดดีอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานและนางสาวเกล็ดฟ้าเหาะสูงเนินเลขานุการตรีได้เข้าไปเยี่ยมคนงานไทย6รายซึ่งได้รับบาดเจ็บในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้จากเหตุวัตถุระเบิดที่ตกค้างในหมู่บ้านเมทูล่าทางตอนเหนือของอิสราเอลที่โรงพยาบาลซิฟเมดิคอลเซ็นเตอร์เอกอัครราชทูตได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยซึ่งยังคงมีกำลังใจดีพร้อมทั้งรับทราบจากทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและแพทย์ผู้ผ่าตัดว่าโดยรวมการรักษาผู้ป่วยทั้ง6รายผ่านไปได้ด้วยดีตามแผนการรักษาของคณะแพทย์และอยู่ระหว่างติดตามอาการซึ่งคาดว่าจะสามารถกลับบ้านได้ในไม่ช้าอีกทั้งได้พูดคุยกับมารดาของผู้ป่วยบางรายด้วยขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลย้ำว่าจะดูแลรักษาพยาบาลคนไทยข้างต้นให้ปลอดภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีเกี่ยวกับรูปแบบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569กรณีมีการใช้บาร์โค้ดและรหัส QR บนบัตรเลือกตั้งหลังผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน22คำร้องเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเลือกตั้งทั่วไปของกกต.ซึ่งมีข้อสงสัยว่าสามารถใช้สืบทราบหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้อันอาจทำให้การออกเสียงเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับและอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตราศาลรัฐธรรมนูญเตรียมการไต่สวนในวันพุธที่26สิงหาคมนี้ตามที่นัดไว้เดิมซึ่งมีการนัดหมายพยานไว้5ปาก
11: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ติดตามจอสอร้อยกันต่อครับวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลให้ฝนฟ้าคะนองไว้160ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งก่อนหน้านี้มีรับแจ้งเรื่องของรถบรรทุกที่บอกว่าเกิดเพลิงลุกไหม้นะครับที่สายเชียงใหม่ลำปางไปเพิ่มเติมกับในพื้นที่กันเฉพาะกิจ701กู้ภัยเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้สถานการณ์ที่จุดเกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมถังแก๊สที่ระเบิดได้นะครับเป็นรถกระบะบรรทุกแก๊สหุงต้มครับ
0: ครับมีใครได้รับบาดเจ็บไหมครับ
1: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: คนขับเขาว่ายังไงบ้างครับมันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับตอนนั้น
1: คนขับมันตอนช่วงที่เกิดเหตุมันชุลมุนนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เจ็บ
0: อ้าวเขาไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุเหรอครับคนขับ
1: อยู่ที่เกิดเหตุแต่อยู่จุดหนึ่งเพราะว่าพื้นที่มันจะต้องกั้นเป็นระยะรัศมีกว้างครับ
0: อ๋อ
1: ใช่เขาต้องกันทุกคนออกที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปควบคุมเพราะว่าถังแก๊สจะกระจายเป็นพื้นที่แล้วก็เกิดระเบิดเป็นช่วงครับ
0: เขาบรรทุกมาทั้งหมดกี่ถังได้ครับเนี่ย
1: ไม่ต่ำกว่า30ถังครับ
0: โอ้เหมือนเป็นถังแบบขนาดที่ใช้ตามบ้านเลย
1: มีทั้งไซส์ใหญ่และไซส์เล็กครับ
0: อ๋อเขาบอกไหมครับว่าเขากำลังจะไปไหนมาจากไหนกำลังจะไปส่งที่ไหนครับ
1: เป็นถนนมุ่งหน้าจากเส้นลำพูนจะเข้าเมืองเชียงใหม่ครับช่วงหน้าโรงงานเชียงใหม่เบเวอร์เรจครับ
0: แต่ยังไม่ได้เพิ่มเติมกับทางคนขับใช่ไหมครับเขายังไม่ได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าพิกความเสร็จแล้วก็ถังที่อยู่บนรถที่ล็อกอยู่มันได้รับความร้อนปุ๊บมันก็ระเบิดเป็นช่วงคร
0: ับโอ้แต่ไม่มีคู่กรณีรถที่ผ่านเส้นทางไม่มีใครโดนใช่ไหม
1: ไม่มีครับไม่มีคู่กรณีครับ
0: โอ้เป็นเหตุการณ์ตอนประมาณสักกี่โมงได้ครับที่เราเข้าไประงับเหตุ
1: เข้าไประงับเหตุช่วงประมาณ11:15ครับ
0: โอ้แล้วระหว่างนั้นเห็นต้องปิดการจราจรด้วยครับใช่ไหม
1: ปิดการจราจรขาเข้าเมืองครับเพราะว่าเป็นอันตรายมากครับมันรถที่สัญจรนี่คือถอยแล้วก็ย้อนสอนกันไปเกือบทั้งหมดครับเพราะว่าอันตรายระเบิดขึ้นเสียงดังมากครับ
0: ใช้เวลาดำเนินการที่เกิดเหตุนานไหมครับกว่าเพลิงจะสงบเนี่ยครับ
1: ใช้เวลาประมาณ15 นาทีครับ
0: ฮะ
1: ในการควบคุมที่เกิดเหตุครับเพราะว่าต้องดับไฟเสร็จแล้วก็ลดความร้อนในของถังแก๊สในที่เกิดเหตุครับ
0: คนขับมาคนเดียวเหรอครับ
1: ครับผม
0: ใน
1: เบื้องต้นที่เห็นที่ได้รับแจ้งมาก็คือมาคนเดียวครับปลอดภัย
0: แต
1: ่ได้รับบาดเจ็บ
0: แต่ยังไม่ทราบสาเหตุเนอะว่าแบบโดนอะไรถึงทำไมพลิกตะแคง
1: ใช่ครับ
0: ฮะ
1: ใช่ครับมีอยู่หลายสาเหตุตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เพราะว่ามีชาวบ้านก็โทรมาบอกว่ากับในลักษณะประมาทหวาดเสียวแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นคันเดียวกันหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อเอ๊ะก่อนหน้านั้นฝนตกด้วยครับตกไหมในที่เกิดเหตุถนนเปียกลื่น
1: ที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงที่เกิดเหตุไม่มีปริมาณน้ำฝนครับ
0: อ๋อไม่ตกฝนก็ไม่ตกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ไอ้อย่างนี้เราใช้อะไรเป็นการดับใช้น้ำอย่างเดียวเหรอครับหรือว่าใช้อะไร
1: ใช้น้ำครับใช่ครับ
0: ครับแล้วตอนนี้ก็คือเคลียร์ถังแก๊สรถอะไรหมดแล้วเหรอ
1: เคลียร์พื้นที่ที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วก็เปิดเป็นการจราจรทางเชียงใหม่ลำปางขาเข้าเรียบร้อยครับ
0: อ๋อไม่มีท้ายสะสมแล้วมั้งครับมีไหมครับตอนนี
1: ้ตอนนี้ไม่มีท้ายสะสม
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: แล้วก็วิ่งได้เป็นปกติ
1: ปกติแล้วคร
0: ับ อ๋อเพราะว่าตรงนี้ดูก็เป็นเหมือนมันเป็นทางตรงยาวๆใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นทางตรงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เข้าเชียงใหม่เป็นทางตรงยาวเลยครับ
0: ถนนก็ไม่ได้มีหลุมบ่อใช่ไหมไม่ได้ชำรุดอะไรตรงไหนใช่ไหม
1: ไม่มีครับถนนไม่มีชำรุดเลยครับ
0: ผมปกติเส้นนี้เขาทำความเร็วกันไหมครับแบบขับเร็วอะไรอย่างงี้ไหม
1: ขับเร็วมากครับเส้นนี
0: ้
1: เพราะว่าเป็นทางตรงยาวแล้วเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์เนาะช่วงระหว่างลำพูนเชียงใหม่ขึ้นกลางเลยครับ
0: เกิดเหตุบ่อยไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยครับในจุดดังกล่าวเนี่ย
1: เกิดเหตุบ่อยไหมช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะเป็นรถยนต์กระบะยางระเบิดเ พุ่งขึ้นเกาะกลาง
0: โอ้โห
1: พลิกคว่ำแล้วไปชนกับรถฝั่งตรงข้ามครับ
0: โอ้โหนี่แสดงว่าขับมาเร็ว
1: 2วันครับ
0: อือ
1: ใช่ครับ
0: และเหตุนั้นมี
1: อุบัติเหตุเยอะครับ
0: รถ
1: ถนนเชียงใหม่ลำปาง
0: แล้วมีใครเป็นอะไรไหมครับเนี่ยเหตุก่อนหน้านี
1: ้เหตุก่อนหน้านี้คือติดในรถบาดเจ็บ3รายครับ
0: โอ้โหเมื่อไม่นานนี้
1: ที่กู้ภัยก็ได้ใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือออกมาครับ
0: อือครับแต่ว่าเหตุนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเนาะล่าสุด
1: ครับใช่ครับ
0: การจราจรเป็นปกตินะครับไปกับดังหลงหนึ่ง
1: ครับผมช่วงนี้การจราจรเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: มีฝนไหมครับในพื้นที่ณเวลานี้ครับ
1: ณเวลานี้ฝนในเชียงใหม่ตกครับ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: น้ำฝนครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับเฉพาะกิจ701ที่ช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับสำหรับ
1: เดี๋ยวสักครู่ก็จะไปน้ำท่วมที่น่านกันช่วยเหลือพี่น้องทางน่านครับ
0: โอ้ไปกันยังไงครับเรามีแผนยังไงบ้างครับตรงนี้ไปวันนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้จังหวัดน่านช่วงอำเภอปัว
0: ใช่
1: ก็อำเภอปัวเนี่ยกำลังน้ำท่วมหนักแล้วสักประมาณ2ชั่วโมงครึ่งน้ำก็ยังเริ่มมาที่อำเภอแม่ล่าช้างสิริอำเภอเดี๋ยวสักครู่นะคร
0: ับ ครับ
1: แล้วก็จะเข้าในตัวเมืองน่านต่อไปครับ
0: โอ้แล้วเราวางแผนรับมือยังไงแล้วเราไปกับหน่วยงานไหนหรือว่ายังไงฮะมีอุปกรณ์อะไรไปช่วยเหลือบ้างฮะในครั้งนี้
1: ของผมเป็นส่วนงานของกู้ภัยเฉพาะกิจเชียงใหม่นะครับก็จะมีเรือลำเลียงขนาด16ฟุตพร้อมเครื่องยนต์แล้วก็เจ้าหน้าที่ครับ
0: กี่ลำอะฮะเรือที่บอกไป
1: ของกู้ภัยเฉพาะกิจไป1ลำเน้นเป็นปฏิบัติงานเป็นทีมแล้วสลับการทำงานครับมันจะปลอดภัยในพื้นที่ที่เป็นน้ำหลากครับ
0: เจ้าหน้าที่เราประมาณ
1: ได้ง่ายแล้วก็ในเชียงใหม่ตอนนี้ไปประมาณ15ลำแล้วครับ
0: เจ้าหน้าที่เราประมาณสักกี่คนได้ฮะที่ไปช่วยในครั้งเนี้ยฮะ
1: เจ้าหน้าที่ของกู้ภัยเฉพาะกิจอยู่8นายครับแต่ของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ประมาณ60นายที่เข้าในพื้นที่ครับ
0: ก็คือเขาล่วงหน้าไปก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะตามเขาไปอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับครับออกเดินทางกันเมื่อไหร่ครับเนี่ย
1: ชุดแรกชุดล่วงหน้าไปของจังหวัดเชียงใหม่ไปตั้งแต่ประมาณ8โมงครึ่งครับตอนนี้ก็อยู่ที
0: ่
1: อยู่ที่อำเภอปัวจ
0: ัง
1: หวัดแม่ฮ่องสอนละ
0: ถึงแล้วเนาะอืมอืมแล้วการเดินทางเข้าพื้นที่เรานี่ทำยังไงอะครับ
1: จะใช้เส้นทางหลักก่อนครับช่วงนี้สามารถไปได้ปกติครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นอีก 3-4 ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยคาดว่ามวลน้ำก็จะเริ่มมาในใกล้ๆประชิดตัวเมือง
0: ใช่ใช่
1: ตัวนั้นก็การสัญจรก็จะลำบากเลยครับ
0: ของเรามีข้อมูลหรือว่ามีอัปเดตสถานการณ์ตรงไหนบ้างไหมครับเห็นบอกว่าเส้นทางถูกตัดขาดในหลายเส้นทางเลยสะพาน
1: เส้นทางปัวเส้นทางปัวถูกตัดขาดที่อำเภอปัวนะครับ
0: ครับ
1: และเส้นทางอื่นยังปกติอยู่ครับในสถานการณ์ที่เกิดที่อำเภอปัวตอนนี้เน้นอพยพครับเพราะว่ามีในกลุ่มแจ้งเหตุของอำเภอปัวนี่มีชาวบ้านติดในบ้านจำนวนมากครับ
0: หรอประมาณเท่าไหร่เขาได้บอกตัวเลขมาไหมครับว่ากี่ร้อยหลังคาเรือนไหมหรือว่าเท่าไหร
1: ่มีแจ้งเข้ามาเรื่อยๆครับ
0: จ
1: ะมีแจ้งเข้ามาจะมีกลุ่มที่สามารถแจ้งเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะมีคนที่แจ้งเข้ามาว่าต้องการอพยพเข้ามาเรื่อยๆหลายๆเคสเลยครับ
0: ครับ
1: เป็นคนแก่เป็นเด็กนะครับ
0: อ๋อแล้ว
1: ว่าตอนนี้ที่น่านฝนก็ตกอยู่ตลอดเวลาครับ
0: โอ้กำลังจะถามเลยอย่างนี้เท่ากับว่าน้ำมันก็ลงมาเติมเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับน่าจะเหมือน2ปีที่แล้ว
0: โอ้
1: น่าจะพอๆกันเพราะว่า2ปีที่แล้วเราก็ไปก็หนักในลักษณะนี้เลยครับ
0: ยังไงเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากนะครับอันนี้จะออกเดินทางกันกี่โมงครับทีมของเฉพาะกิจ701นะครับ
1: ทีมเฉพาะกิจตอนนี้เตรียมอุปกรณ์เตรียมกำลังคนก็อยู่ประมาณ5โมงเย็นก็ออกครับ
0: อ๋อครับครับขอบคุณมากนะครับส่งกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: ครับยินดีคร
0: ับ ขอบคุณครับสวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสวัสดีครับขอบคุณเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ701กู้ภัยเฉพาะกิจที่เชียงใหม่นะครับพอดีเมื่อสักครู่สอบถามเรื่องอุบัติเหตุที่ทางหลวง11ซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับที่เชียงใหม่ลำปางแต่ว่าเห็นเมื่อสักครู่ก็คุยกันถึงเรื่องที่น่านบอกว่ากำลังจะไปช่วยด้วยมีทีมก่อนหน้านี้ที่เขาล่วงหน้าไปแล้วนะฮะ ส่วนของทางเฉพาะกิจ701กู้ภัยเฉพาะกิจที่เชียงใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวกำลังจะตามไปสมทบอีกนะฮะยังไงส่งกำลังใจให้นะครับเอาใจช่วยด้วยนะฮะทั้งทีมงานเจ้าหน้าที่ชาวบ้านด้วยนะที่อยู่ที่นู่นนะครับส่งกำลังใจให้นะฮะกสทช.ครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันจากทางด้านของสำนักงานกสทช.นะครับหลีกเลี่ยงการซื้อขายการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลโฟนซิกแนลบูสเตอร์หรือที่เรียกว่าเครื่องทวนสัญญาณเซลลูล่าริพิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ในอาคารถือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498การนำเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือไม่ได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องมาติดตั้งและใช้งานอาจก่อให้เกิดการรบกวนสัญญาณมือถือหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งผลให้เพื่อนบ้านหรือประชาชนในบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือโทรเข้าออกหรือไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อีกทั้งยังเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498และที่แก้ไขเพิ่มเติมขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกสทช.ด้วยนะครับวันนี้วันพุธนะครับเป็นประจำหลายท่านทราบแล้วก็มาติดตามรออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปพบกับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกกันครับ
2: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
0: คำถามเลยครับถ้าวันนี้ตอนนี้และเดี๋ยวนี้คุณจะต้องไปซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมจะกี่ชิ้นก็ได้จะกี่อย่างก็ได้จะถามว่าคุณจะไปซื้ออะไรผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมและไปซื้อที่ไหนครับกอไก่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อขอไข่ร้านค้าส่งร้านขายของชำตลาดใกล้บ้านคอควายออนไลน์เลยครับช้อปปิ้งออนไลน์เลยไม่ว่าจะผ่าน Shopee Lazada TikTok กอไก่ขอไข่คอควายไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพียงแค่อยากจะให้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าถ้าวันนี้จะต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมจะกี่ชิ้นก็ได้กี่อย่างก็ได้คุณจะไปซื้ออะไรและไปซื้อที่ไหนถ้าอยากจะร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมโทรเข้ามาได้เลยนะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือจะตอบทางคอมเมนต์ช่องทาง YouTube JS100 Radio Official ก็ได้เช่นเดียวกันเราจะทำการสุ่มหลังจากนี้ไปจับเวลานะครับเราจะทำการสุ่มเมื่อหมดเวลาหาผู้โชคดี2ท่านเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้2ท่านนี้ที่เป็นผู้โชคดีถ้าเกิดว่าเป็นผู้โชคดีที่ผ่านช่องทาง YouTube ให้ท่านแอดไลน์จส100เพิ่มเพื่อนแอดไซน์ JS 100ถ้าประกาศมาแล้วผู้โชคดีเป็นผู้ที่มาจากคอมเมนต์ทาง YouTube ให้ท่านบอกชื่อจริงนามสกุลและเบอร์ติดต่อกลับผ่านมาทาง LINE แอดของทางจส100นะครับถ้าเกิดว่าเกินเวลาแล้วเจ้าหน้าที่เห็นว่านานแล้วท่านยังไม่พิมพ์ข้อความตอบกลับมาเราถือว่าท่านสละสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเลยคือผู้โชคดีสุ่มมาได้ทาง YouTube แต่ไม่ได้รับการตอบรับเราก็เลยต้องถือว่าท่านสละสิทธิ์ไปแล้วก็จับฉลากกันใหม่อีก1ท่านนะให้กับท่านที่พร้อมที่จะต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยคลองเตยที่จส100ของเรานะครับหากมีข้อสงสัยสำหรับผู้โชคดีสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อกลับไปหาท่านได้เลยสำหรับท่านใดที่ตอบหน้าไมค์หรือว่าตอบหลังไมค์ท่านจะต้องบอกเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนกับทางทีมงานหลังไมค์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้โชคดีทางทีมงานจะได้ติดต่อกลับไปหาท่านนะครับคุณปราโมทสวัสดีครับสายหลุดนะฮะคุณปราโมทอ่ะไม่ต้องกังวลถ้ากรณีโทรเข้ามาแล้วเกิดรอสายแล้วสายหลุดลักษณะอย่างนี้เราถือว่าท่านได้ตอบแล้วนะครับไม่ต้องกังวลว่าอยู่ระหว่างรอสายแล้วสายมันหลุดไปเองไม่เป็นไรครับ ถือว่าท่านได้ตอบไปแล้วนะฮะทางทีมงานได้มีชื่อแล้วก็มีเบอร์ติดต่อกลับท่านเป็นที่เรียบร้อยถ้าจับฉลากมาแล้วเกิดได้ทางทีมงานก็จะได้โทรกลับไปไม่ต้องกังวล นะสำหรับใครที่โทรมาแล้วสายหลุดนะฮะคุณรพีตอบกอไก่นะจะไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อของแม่ประนอมก็คือน้ำพริกคั่วอบกรอบรสเผ็ดนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใน YouTube ตอบมาแล้วถ้าตอนจับฉลากประกาศว่าคนใน YouTube ได้คุณต้องพิมพ์ชื่อจริงนามสกุลและเบอร์ติดต่อกลับผ่านช่องทาง LINE @ของทางจสร้อยของเราด้วยนะครับของรางวัลสำหรับผู้โชคดีทั้ง2ท่านที่จะได้เป็นชุดกิฟต์เซตจากแม่ประนอมได้เหมือนกันทั้ง2ท่านครับผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่1หลอดขนาด95กรัมผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด260กรัมน้ำพริกเผาไทย1หลอดขนาด95กรัมน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด114กรัมน้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุง1ชุดขนาด133กรัมน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง1ชุดขนาด133กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสดั้งเดิม1ซองขนาด20กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสเผ็ด1ซองขนาด20กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสลาบ1ซองขนาด20กรัมและกระเป๋าจากแม่ประนอมอีก1ใบทั้งหมดเป็น10รายการพอดีคุณวิวัฒน์สวัสดีครับคุณวิวัฒน์ครับ
3: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณวิวัฒน์ตอบข้อไหนครับ
3: ผมตอบข้อกอไก่นะครับที่ห้างสรรพสินค้านะคร
0: ับ อ๋อห้างอะไรครับที่อยู่แถวบ้านเรา
3: ไปที่ห้างท็อปนะฮะ
0: อ๋อครับไปซื้ออะไรอ่ะคุณวิวัฒน
3: ์ซื้อน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมเนี่ยคร
0: ับ ทำไมถึงถูกใจน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมครับ
3: เพราะว่ารสชาติดีครับแล้วก็คือถ้าเทียบมาทั้งหมดเนี่ยเอาเลยนะทั้งชีวิตผมเลยนะ
0: ครับ
3: เคยไปทานแบบไก่ย่างอะไรหลายๆที่อ
0: ่
3: ะแล้วน้ำจิ้มไก่ที่เขาแถมให้มารสชาติก็ไม่ดีเท่าแม่ประนอมผมก็เลยต้องซื้อติดบ้านไปเลยว่าบางทีซื้อไก่ย่างมาก็เอามาจิ้มน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมดีกว่า
0: อ๋อเพราะว่าของเขาไม่ใส่สีและวัตถุกันเสียด้วย
3: ใช่ครับ
0: ติดตามแม่ประนอมมานานหรือยังครับ
3: โอ้ก็โหทั้งจำความได้ก็คือแม่ชอบทำอาหารแล้วก็ใช้น้ำจิ้มไก่แม่ประนอมมาตลอดเลยแล้วก็น้ำพริกด้วยน้ำพริก
0: ครับได้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้รอลุ้นครับคุณวิวัฒน์ว่าจะเป็นผู้โชคดีไหมนะครับ
3: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณกัญญาสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ตอบข้อไหนครับคุณกัญญา
4: ซื้อออนไลน์ค่ะ
0: ซื้อออนไลน์เหรอปกติช้อปปิ้งผ่านออนไลน์อยู่แล้วเหรอครับใช่ไหม
4: ใช่ค่ะทุกวัน
0: แล้วผ่านทางแอปไหนอะครับ
4: Shopee Lazada TikTok หมดเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ขาช็อปตัวจริงแล้วจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อะไรของแม่ประนอมครับ
4: ที่ทานประจำเลยก็เป็นน้ำพริกเผาไทยค่ะ
0: ทำไมถึงเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาไทยของแม่ประนอมครับ
4: เพราะส่วนตัวชอบทานน้ำพริกจิ้มกับผักสดนะคะก
0: ็
4: คือเป็นสายผักอะไม่ได้สายเนื้อ
0: ครับครับครับใช้ของแม่ประนอมมานานแค่ไหนแล้วครับ
4: โอ้ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเปิดตู้เย็นมาก็จะเห็นน้ำพริกเผาแม่ประนอม
0: ครับผมเพราะอะไรทำให้เราถึงเลือกใช้แม่ประนอมตั้งแต่เด็กยันตอนนี้เลยครับติดใจอะไรหรอ
4: ก็พูดตรงๆว่าได้ยินชื่อแม่ประนอมก็เหมือนเป็นแบรนด์ที่คอนเฟิร์มความอร่อยความสะอาดความสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
4: คือเชื่อถือได้ค
0: ่
4: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับคุณกัญญา
4: ค่ะได้ค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับคุณยุวดีสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอบข้อไหนครับ
5: ผู้ชายแล้วเขาตอบไปหมดเลยที
0: ่
5: เราจะตอบอะทำยังไงดี
0: ทำยังไงดีเราเปลี่ยนไม่ได้จะได้ไม่ซ้ำเขาอะ
5: ที่พูดไปเนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่ได้เรียนแบบเพราะว่าจริงๆเราก็ช้อปออนไลน์อยู่แล้วน
0: ะฮะเราใช้แอปไหนล่ะ
5: ไม่อะไรนะ
0: เราใช้แอปไหนล่ะพี่ยุวดี
5: โอ้โหทุกแอปค่ะ
0: ทุกแอปเลยโอ้โห
5: ใช่ Lazada TikTok
0: แอปไหนมีโปรโมชั่นฉันเอาหมดใช่ไหม
5: โอ้ไม่ไม่ไม่ต้องดูด้วย
0: ต้องดู
5: ว่าไอ้โปรโมชั่นบางครั้งข้างล่างมันหลอกอ
0: ่
5: ะ
0: อ๋อนี่ถูกต้อง
5: เหมือนมีโปรแต่พอมันมีค่าส่ง
0: ไม่ได้นะต
5: ้
0: องดูดีๆต้องดูดีๆนะ
5: ต้องเก็บคูปองไว้ด้วย
0: ใช่โอ้โหเก็บคูปองด้วยเอาละ8เดือน8หมดไปเท่าไหร่ฮะที่ผ่านมา
5: โอ้ไม่เยอะค่ะเพราะมันช็อปทุกวัน
0: เอ้าแล้วจะซื้ออะไรของแม่ประนอมคะเนี่ย
5: มันก็เหมือนคนอื่นอีกละค่ะก
0: ็
5: จะมีพวกน้ำพริกมีพวกน้ำพริกเผาก็ตั้งแต่จำความได้เกิดมาเราก็เอ้าแม่ประนอมมาแล้วใช่ไหมแล
0: ้
5: วของเขาก็อร่อยถูกใจเรามากี่สิบปีก็ยังรสชาติเดิ
0: มรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างดีเยี่ยม
5: ใช่ใช่
0: น
5: ะฮะก็คงเป็นแบบนั้นน่ะเพราะว่าต่อไปต่อมายิ่งคนหลังเนี่ยยิ่งตอบแล้วเหมือนกันหมดเลย
0: เออไม่เป็นไรเราวัดกันที่ดวงอยู่แล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องไปแรนดอมจับฉลากกันอยู่ดี
5: ดวงดีอ่ะดวงดี
0: ปกติดวงดีไหมฮะ
5: ดวงดีค่ะยิ่งมากับคุณยิ่งมากับคุณเฉยมาเนี่ยดวงดีเกือบทุกครั้งเลย
0: โอ้โหโ
5: ตโยต้าก็ได
0: ้ติดตามจอสอร้อยมานานแค่ไหนละพี่วะดี
5: ก็ตั้งแต่จอสอเกิดนะคะ
0: กี่ปีละ
5: โอ้มันเท่าไหร่อ่ะยี่สิบกว่าปีใช่ไหมจำไม่ได้แล้วว่า
0: ไม่ใช่ไม่
5: เพราะมันนานจนจำไม่ได้อ่ะการละคร
0: ั้งนานจนจำไม่ได้เดี๋ยวรอลุ้นงับคุณยุวดี
5: ได้ค่ะ
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมมาตรสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่สมมาตรฟังจอสอร้อยอยู่ที่ไหนเนี่ย
6: อยู่ฟังที่วิทยุในรถนะคร
0: ับ
6: อ๋อ
0: หรอแล้วปกติบ้านอยู่แถวไหนเนี่ย
6: อยู่แถวสะพานใหม่อะครับ
0: หรอสัญญาณชัดเจนไหมแถวนู้น
6: อะไรครับ
0: สัญญาณจอสอร้อยชัดเจนไหมครับ
6: ชัดเจนคร
0: ับแต่แล้วถ้าวันนี้ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมจะไปซื้อที่ไหนแล้วซื้ออะไรอะฮะ
6: ซ
0: ื้
6: อไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อครับซื้อน้ำจิ้มไก่ครับ
0: อ๋อทำไมถึงเป็นน้ำจิ้มไก่อะพี่สมมาตร
6: เพราะว่ามันจิ้มได้หลายอย่างครับมันไม่เฉพาะจิ้มเฉพาะไก่ครับ
0: เออมันจิ้มอะไรได้บ้าง
6: กับไข่เจียวหรือว่าอะไรก็ได้หมดอะครับ
0: อืมฮะเคยร่วมสนุกหรือยังพี่สมมาตร
6: ยังเลยครับ
0: จริงหรอแล้วทำไมวันนี้นึกยังไงถึงเข้ามาร่วมสนุกอะฮะ
6: อ๋อพอดีได้ยินเสียงคุณเสมาโฆษณาก็เลยลองเข้ามาร่วมดูครับ
0: อ๋อ
6: บางทีโทรก็ไม่ติดอะเคยโทรแล้วแต่ไม่เคยติด
0: วันนี้คิดว่าตัวเองโชคดีไหมครับ
6: โชคดีครับเพราะว่าโทรติดอะครับ
0: อ๋อคือเราคิดว่าเราต้องเป็นผู้โชคดีแน่เพราะเราโทรติดแล้ว
6: ใช่เพราะเคยโทรมาแล้วไม่เคยติดเลยครับ
0: อ๋อเอาเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะถูกต้องไหมขอบคุณมากนะพี่สมมาตรครับ
6: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับคุณทองใบสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: สวัสดีครับ
7: ครับวันนี้ลาหยุด1วันไม่ได้ไปขับรถ
0: อ๋อเตรียมตัวไปเตะตะกร้อนะฮะ
7: ใช่ก็ถ้าฝนไม่ตกก็ไปเตะ
0: อ
7: ๋
0: ออ
7: ยู่บ้านวันนี้ได้รับคำสั่งให้เช็ดบ้านถูบ้านแล้วก็ซักผ้าน
0: ี่ทำงานบ้าน
7: แล้ว
0: ซักผ้า
7: ไม่มีแสงแดดคุณเสมา
0: อ้าวแล้วซักผ้าหรือยังคะเนี่ย
7: ซักแล้ว
0: ซักแล้ว
7: นั่งเฝ้าอยู่กลัวฝนจะลงใส
0: ่เอาออกไปปั่นแห้งไหมฮะ
7: ปั่นแล้วมันยังหมาดๆอยู่และปัญหาคือรองเท้าที่ติด
0: เออเอายังไงล่ะ
7: ไม่แห้งแน่
0: แล้วซักรองเท้าด้วยเ
7: ออครับแต่ก็มีหลายคู่แต่ว่าคู่ที่เก่งมันชัดอยู
0: ่อ๋อครับผมครับผม
7: เอาเข้าเรื่องคร
0: ับ ได้ครับได้ครับ
7: ครับก็คือน้ำพริกเผาแม่ประนอมเนี่ยตอนนี้ผมกำลังนั่งทานข้าว
0: ครับผม
7: ครับน้ำพริกเผาแม่ประนอมรสดั้งเดิมน่ะหมดไปแล้วตอนนี้นั่งมองน้ำจิ้มไก่อยู่น้ำจิ้มไก่ที่เป็นหลอดอะผมเอาไว้ในรถ
0: อ
7: ๋
0: อ
7: แต่ที่เป็นกระปุกเอาไว้ที่บ้าน
0: ก็เพราะว่าหมดไปแล้วก็คือเหตุผลในการโทรเข้ามาเล่นเผื่อจะโชคดี
7: เผื่อจะโชคด
0: ี
7: ครับถ้าโชคดีก็ไปซื้อที่เซเว่นอยู่ข้างๆบ้านนี่แหละ
0: อ๋อครับผม
7: ก็คิดว่าน่าจะโชคดี
0: ก็คือจะซื้อน้ำพริกเผาที่เซเว่นนั่นเองใช่ไหมพี่ทองใบ
7: คร
0: ับได้ครับเดี๋ยวรอลุ้นครับผม
7: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยทานข้าวพอดีนะฮะคุณบุญทันสวัสดีครับ
8: ครับ
0: ครับ
8: สวัสดีครับ
0: สวัสดีพี่บุญทันพี่บุญทันจะซื้ออะไรของแม่ประนอมแล้วซื้อที่ไหนครับ
8: กอไก่อะน้ำพริกแม่ประนอม
0: กอไก
8: ่
0: ก
8: อไก่อร่อย
0: กอไก่คือห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อเน
8: า
0: ะ
8: ติดตามคุณเสมามาตลอด
0: ครับ
8: อร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยน้ำพริกป้าประนอมกอไก
0: ่ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวรอลุ้นครับพี่บุญทัน
8: แบบอยู่ที่บางบัวทอง
0: เป็นยังไงฝนตกไหมนน
8: ยังไม่ตกครึ้มๆอยู
0: ่อ๋อเมื่อวานตกหนักไหมครับ
8: หนักเมื่อวานนี่3เที่ยวเลย
0: โอ้หรอแต่วันนี้ยังไม่ตกใช่ไหมครับ
8: ครับยังตอนนี้ยังครึ้มๆอยู
0: ่ครับรักษาสุขภาพนะครับพี่บุญทัน
8: ครับครับขอบคุณมาก
0: ขอบคุณครับ
8: มา
0: ขอบคุณครับ
8: สมาชิกของ คนเสมามาตลอด
0: โอ้ขอบคุณนะครับ
8: ครับครับ
0: สวัสดีครับ
8: ครับสวัสดี
0: สวัสดีครับ
8: โชคดี
0: เช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณทุกสายที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับแล้วก็ทาง YouTube ยังตอบเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับคุณกระปุกแดงบอกว่าซื้อที่เซเว่นเป็นน้ำพริกเผาคุณอิสราบอกว่ากอไก่ซื้อน้ำพริกเผาจะเอาไปทำต้มยำกับผัดหอยลายครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกสำหรับท่านใดที่ไม่ทันหรือว่าสำหรับท่านใดที่สุ่มมาแล้วไม่ได้เป็นผู้โชคดีในวันพุธนี้แม่ประนอมยังอยู่คู่กับจสร้อยไปอย่างยาวนานเลยสามารถติดตามกิจกรรมสนุกๆพร้อมกับลุ้นรับของรางวัลได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปช่วงนี้มาผู้โชคดีด้านนอกทำการสุ่มแรนดอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้โชคดีทั้งสองท่านประจำวันนี้ได้แก่คุณวิวัฒน์สอนเสริมสมบัติครับดีใจกับคุณวิวัฒน์ด้วยนะครับผู้โชคดีท่านที่สองประจำวันนี้ได้แก่คุณกัญญาฐานุธนาทิพย์ครับดีใจกับคุณกัญญาและคุณวิวัฒน์ด้วยเดี๋ยวจะมีทางทีมงานจากจสร้อยติดต่อกลับไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องเดินทางมารับของรางวัลจากแม่ประนอมที่ตึกไทยคลองเตยที่จสร้อยของเราหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ทีมงานที่โทรกลับติดต่อกลับไปหาท่านได้เลยติดตามกิจกรรมสนุกๆพร้อมกับร่วมลุ้นรับของรางวัลจากแม่ประนอมได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปขอบคุณคู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกครับ
2: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยังไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
0: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหล่ทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
1: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
0: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

เหตุการณ์น้ำท่วมหนักที่พื้นที่อำเภอปัวนะครับอำเภอท่าวังผาที่น่านก็ได้มีการส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยรีบลงพื้นที่เร่งเหตุการณ์น้ำท่วมหนักที่พื้นที่อำเภอปัวนะครับอำเภอท่าวังผาที่น่านก็ได้มีการส่งชุดบรรเทา

0: ่ายศิลาแรงปัวที่น่านปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านฝายที่ศิลาแรงที่ปัวแล้วก็น่านนะครับก็ยังคงมีระดับน้ำที่น่ากังวลอยู่นะก็มีการอพยพกันนะครับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับถ้าจะเดินทางนะแนะนำให้สอบถามเพิ่มเติมกับทางทีมงานก่อนนะครับตอนนี้มีสายจากทางด้านของท่านพันเอกเลืองฤทธิ์ราชอินทร์เสนาธิการมณฑลทหารบกที่38นะครับสวัสดีครับท่านเสนาธิการครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ครับ
1: ครับสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อคืนนะครับช่วงเช้ามืดนะครับก็จะมีฝนตกบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นจุดบริเวณเดียวครับก็ส่งผลให้นะลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านนะครับประกอบด้วยน้ำปัวน้ำกว้างน้ำมวบน้ำย่างครับ
0: ครับ
1: ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากครับล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนครับ
0: ครับ
1: ในส่วนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็จะเป็นที่อำเภอปัวครับ
0: ครับ
1: เป็นน้ำป่าไหลหลากผ่านหมู่บ้านที่อยู่เป็นกลุ่มก้อนนะครับ
0: บ
1: ริเวณลำน้ำปัวและลำน้ำกว้างครับ
0: ครับ
1: ครับก็ตามภาพข่าวที่เห็นนะครับเนื่องจากเป็นปริมาณน้ำฝนที่มากผิดปกติครับประมาณ270มิลลิเมตรครับ
0: ครับครับ
1: ตอนนี้ส่งผลให้น้ำท่วมในหมู่บ้านครับชาวบ้านก็ไม่ทันได้ตั้งตัวครับในห้วงกลางคืนครับเช้ามืดพอดีครับ
0: จนถึงตอนนี้เรื่องของขั้นตอนในการอพยพขั้นตอนในการช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างครับท่านเสนาธิการครับ
1: ทางจังหวัดน่านนะครับโดยอำเภอปัวนะครับก็ได้จัดตั้งศูนย์รับรองผู้อพยพอยู่จำนวน7แห่งนะครับหลักๆก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอปัวครับเป็นหอประชุมครับ
0: ครับ
1: ซึ่งในตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการทยอยส่งขนย้ายผู้อพยพเข้ามาในพื้นที่เรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำตอนนี้ก็ฝนได้หยุดตกแล้วครับ
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็น้ำก็ได้พัดผ่านหมู่บ้านก็เริ่มลดระดับลงแล้วครับแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำน่านครับ
0: อ๋อครับ
1: ครับตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มจะคลี่คลายไปบ้างแล้วครับแล้วก็หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมณฑลทหารบกที่38และหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่บรรเทาสาธารณภัยครับกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2ครับกรมทหารพรานที่32ก็จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือเป็นหน่วยลำดับแรกนะครับตั้งแต่เช้ามืดเป็นต้นมาครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่ครับก็อยู่ในขั้นตอนการขนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางต่างๆที่ติดอยู่ตามในบ้านนะครับ
0: นี่กำลังจะ
1: ทยอยขนออกมาครับ
0: โอ้กำลังจะถามไปคำถามถัดมาเลยครับท่านเสนาธิการว่าจำนวนกลุ่มเปราะบางนี่เป็นยังไงบ้างครับทั้งผู้สูงอายุทั้งเด็กทั้งผู้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยมีมากน้อยยังไงบ้าง
1: ก็มีจำนวนพอสมควรอยู่ครับก็เริ่มทยอยขนออกมาก็ส่งต่อที่โรงพยาบาลบางส่วนแล้วก็อยู่ในศูนย์อพยพบางส่วนครับตั้งแต่เช้าก็ตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มเข้าไปในพื้นที่ได้แล้วครับแล้วก็ตามที่เขาทางประชาชนได้ร้องขอมาทางต้องทางติดต่อกับทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านนะครับ
0: เรื่องของจำนวนผู้สูญหายมีรับแจ้งบ้างไหมครับ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับแต่ที่เห็นในภาพข่าวทางช่องทางโซเชียลนะครับก็จะมีผู้เสียชีวิตอยู่1รายครับนี่นะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในบ้านนะครับ
0: โอ้ครับตอนนี้ในเรื่องของถนนหนทางในเรื่องของเส้นทางนี่เป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้านี้โดนตัดขาดสะพานก็ขาดในหลายเส้นเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ครับเป็นทางหลักดีครับก็กำลังสำรวจความเสียหายกันอยู่ครับในทางส่วนของหน่วยทหารก็เป็นลูกมือครับเป็นแรงงานในการช่วยตรงนี้ครับในส่วนของการสรุปค่าความเสียหายเป็นสะพานเนี่ยเป็นถนนหนทางเนี่ยอาจจะต้องรอทางจังหวัดสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับตอนนี้จำนวนผู้อพยพถ้าเป็นตัวเลขประมาณคร่าวๆนี่ยอดอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่ได้ครับที่เข้ามาในศูนย์อพยพเนี่ย
1: ในขั้นต้นเนี่ย
0: ครับ
1: มีไม่เยอะครับมีไม่เยอะครับเพราะว่าทางน้ำที่ไหลเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านเนี่ย
0: ครับ
1: มาไวแล้วก็ออกไปไวอะครับ
0: เห็นเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ยังมีฝนลงมาณขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยยังมีฝนลงมาในพื้นที่อยู่บ้างไหมครับหรือว่าหยุด
1: ตอนนี้เริ่มหยุดแล้วครับ
0: เริ่มซาแล้วใช่ไหมครับ
1: ซาแล้วครับ
0: โอ้ระดับน้ำมันทรงตัวไหมครับหรือว่ามันลดลงไหมครับ
1: ระดับน้ำเพิ่มขึ้นครับ
0: เพิ่มขึ้น
1: แต่อยู่ในภาวะที่

0: ไม่ล้นตลิ่งครับจากการคาดการณ์ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านที่ประชุมกันตั้งแต่เช้ามานะครับ
1: ครับ
0: ก็สรุปปริมาณมวลน้ำที่จะไหลเข้าสู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยก็ยังอยู่ในตลิ่งครับยังไม่ล้นตลิ่งครับ
1: ก็คือทิศทางการไหลของน้ำนี่คือที่ต้องเฝ้าระวังต่อไปก็คือในส่วนของอำเภอเมืองอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
1: มีจุดอื่นๆอีกไหมครับท่านเสนาธิการครับ
0: พื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็จะไปต่อที่อำเภอเวียงสาครับจะได้รับผลกระทบบ้างก็คือพื้นที่เกษตรครับที่อยู่ตามแนวลำน้ำครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำที่เคยท่วมซ้ำซากอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับ
0: แต่จะไม่ล้นตลิ่งครับที่ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็สำนักงานสุขภาพจังหวัดน่านได้คาดการไว้ครับ
1: อืมค่ะคือมันมาช่วงกลางคืนด้วยใช่ไหมมันเลยทำให้การอพยพเคลื่อนย้ายชาวบ้านนี่ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะฮะเจออุปสรรคอะไรระหว่างทางไหมฮะเห็นบอกน้ำเชี่ยวพอสมควรเนาะ
0: ครับน้ำเชี่ยวครับเพราะน้ำไหลลงมาจากเขาสูงครับ
1: ใช่
0: เป
1: ็
0: นดอยภูคาครับ
1: ฮะฮะโอ้ชาวบ้านนี่มีแบบไม่ยอมออกมากับทางเจ้าหน้าที่บ้างไหมฮะ
0: อ๋อไม่มีครับไม่มีครับ
1: ส่วนใหญ่
0: รอการช่วยเหลือครับ
1: ส่วนใหญ่ก็ยอมออกมากับทางเจ้าหน้าที่หมดนะฮะ
0: ครับก็โชคดีที่ในส่วนของน่านเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับผลกระทบจากพายุวิภาอยู่ก่อนแล้วครับชาวบ้านก็ตื่นตัวครับแล้วก็แต่รอบนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตรงจุดที่เป็นที่สูงแล้วก็ไหลลงมาครับก็เลยไม่ทันได้ระวังตัวกันครับ
1: ครับครับก่อนหน้านี้มันตกเหมือนกับว่าตกแช่ในพื้นที่นานไหมฮะท่านเสนาธิการฮะ
0: ตกตั้งแต่เมื่อคืนครับ
1: เมื่อคืนก็ทั้งคืนตลอดทั้งคืน
0: ตีหนึ่งตีสองครับ
1: ตกหนักแรง
0: ครับตกหนักตกต่อเนื่องครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนเยอะครับตั้งแต่เมื่อคืนครับส่งผลให้ตอนเช้ามืดก็เริ่มน้ำป่าเริ่มไหลหลากลงมาครับท่วมตลิ่งครับ
1: ครับ
0: ท่วมลำน้ำสาขาที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะครับ
1: ครับสุดท้ายนี่ครับท่านเสนาธิการมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายกับทางคุณผู้ฟังหลายคนเขาส่งกำลังใจให้นะครับทั้งทางเจ้าหน้าที่ทหารทั้งชาวบ้านเชิญเลยครับ
0: ครับก็ในส่วนของทั้งจังหวัดน่านครับส่วนราชการครับเอกชนแล้วก็รวมกับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่านครับพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนนะครับตั้งแต่เช้ามืดมาครับก็ผู้ที่มีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่แล้วก็อยู่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับตอนนี้สถานการณ์ฝนก็เริ่มเบาบางลงแล้วครับแล้วก็น้ำก็เดี๋ยวก็จะไหลลงสู่แม่น้ำน่านครับก็ตามที่เรียนให้ทราบว่าทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คาดการณ์คำนวณแล้วว่าน้ำจะไม่มากไปกว่านี้ครับแล้วก็จะผ่านไปลงสู่เขื่อนคิริกิตต่อไปครับ
1: ครับมีเรื่องของสิ่งของที่ขาดเหลือหรือว่าเป็นที่ต้องการอะไรยังไงไหมครับในพื้นที่
0: ตอนนี้ต้องรบกวนต้องสอบถามไปทางจังหวัดน่านนะครับเพราะว่าครับส่วนที่อำเภอปัวครับ
1: ได้ครับ
0: ฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับผมในฐานะที่เป็นฝ่ายทหารที่เข้าไปช่วยเหลือก็อยู่หน้างานเป็นหลักครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับแล้วก็เอาใจช่วยครับส่งกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับท่านเสนาธิการสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันเอกเลืองฤทธิ์ราชอินทร์นะครับท่านเสนาธิการมณฑลทหารบกที่38นะครับก็มีการจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเร่งอพยพกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะเจ้าหน้าที่เขาทำงานตลอดทั้งคืนเลยนะฮะก็สถานการณ์ดูแล้วมีปริมาณน้ำเนี่ยมาเพิ่มมากขึ้นส่วนเรื่องของฝนเนี่ยเบาลงตอนนี้ซาลงแล้วนะทิศทางต่อไปที่น้ำจะไหลผ่านก็คืออำเภอเมืองแล้วก็ทางด้านของเวียงสานะครับก็คาดว่าจะไม่หนักเท่าปัวณปัจจุบันนะฮะส่งกำลังใจให้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะสำหรับเจ้าหน้าที่ทีมงานนะทุกภาคส่วนเลยแล้วก็รวมไปถึงชาวบ้านด้วยนะที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยนะโครงการคนรักรถปิดท้ายกันในท้ายชั่วโมงนี้นะครับมาดูข้อมูลจากทางด้านของบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุประเภทที่1ครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้นะครับผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02150888ประเภทที่3ครับสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถเข้าเงื่อนไขตามประเภทที่1ได้ประเภทที่3ครับรองรับทั้งเก่งส่วนบุคคล
2: พิกอัพส่วนบุคคลและพิกอัพเชิงพาณิชย์เรื่องของสิทธิประโยชน์ครับมีเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่3ได้นะครับแล้วก็ผ่อนชำระได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันครับ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะจังหวัดน่านตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์อุทกภัยระดมกำลังเจ้าหน้าที่เรือท้องแบนเจสกีเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กำลังทาต้องแรงยิ่งฟ้าลืมแรงเรื่องนกเธ
3: อนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอปัวได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างมากถึง7ตำบล60หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 8,000 ครัวเรือนขณะที่พื้นที่อำเภอท่าวังผาสันติสุขและแม่จริมได้รับผลกระทบเช่นกันหน่วยงานต่างๆได้เข้าช่วยเหลือเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่วิกฤตออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและเด็กเล็กพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับถึง7แห่งในพื้นที่อำเภอปัวพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจตะเวนชายแดนและหน่วยกู้ภัยต่างๆนำเรือยางเรือท้องแบนและเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือมีการจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือในการอพยพในพื้นที่ที่เข้าถึงลำบากด้านนายกรัฐมนตรีห่วงใยน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการตรงจากออสเตรเลียสั่งการเร่งช่วยเหลือประชาชนเต็มที่คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: ที่กรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านซึ่งได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกภาคส่วนกองทัพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเส้นทางที่ถูกตัดขาดพร้อมให้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลเขตภาคเหนือเร่งดูแลพร้อมกันนี้ได้โทรศัพท์ด่วนไปยังรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการอพยพและจัดหาอาหารกล่องปรุงสุกต้องเพียงพอย้ำให้ความสำคัญต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งเร่งสำรวจพื้นที่และเส้นทางที่ได้รับผลกระทบไม่ให้มีเส้นทางในชุมชนใดถูกตัดขาดพร้อมกำชับให้ติดตามปริมาณฝนระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์น้ำหากมีมวลน้ำเพิ่มขึ้นยศวัฒน์พงประภาสแล้วกันครับ
3: ขณะที่ตำรวจภูธรภาค5เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านคุณณทิพย์สุดาโตรักษาแล้วกันค่ะ
5: พลตำรวจโทกิตาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5สั่งการเร่งด่วนเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพตำรวจภูธรภาค5จึงเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อรวบรวมและนำไปส่งมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตโดยสิ่งของที่เปิดรับบริจาคได้แก่น้ำดื่มเครื่องดื่มที่จำเป็นอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารกระป๋องข้าวสารยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นของใช้ส่วนตัวและของใช้ในชีวิตประจำวันผ้าอ้อมเด็กผู้ใหญ่และสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กและผู้สูงอายุเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพโดยจุดรับบริจาคที่จุดประชาสัมพันธ์อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่22สิงหาคมสอบถามรายละเอียดได้ที่053140052ณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วเมื่อผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: ติดตามจอสอร้อยกันต่อนะครับรับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุนะครับก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าบริเวณช่วงแยกโรงเหล็กลักษณะอุบัติเหตุเนี่ยเป็นรถเสียหลักพลิกคว่ำอยู่บริเวณช่วงแยกโรงเหล็กนะครับถนนสุขสวัสดิ์พื้นที่สภ.พระประแดงนะฮะเราก็เลยสอบถามไปยังพื้นที่ก็ได้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้บอกว่าชนกันทั้งหมดใน4คันนะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย4-5รายขอบคุณทางสภ.พระประแดงด้วยนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าคนเจ็บเนี่ยกู้ภัยนำช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลไปหมดแล้วแล้วก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางการจราจรตั้งแต่ช่วงประมาณสักบ่าย 2ที่ผ่านมานะเปิดการจราจรเป็นปกติแล้วขอบคุณทางสภ.พระประแดงด้วยครับคุณชาย2พี่น้องครับมีรถจอดเสียทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาออกครับหลักกิโลเมตรที่22มีรถเก๋งจอดเสียเขาบอกว่ายางแบน2ล้อเลยอยู่เลนซ้ายนะแล้วพอเลยจากกม22ไปเป็นกม23+500ก็มีรถเก๋งจอดเสียอีกคันหนึ่งยางแบนเหมือนกันอีกอยู่เลนซ้ายเหมือนกันด้วยนะครับฝากระวังด้วยนะครับทั้ง2จุดเนี่ยเราดำเนินการประสานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางด่วนบุรพาวิถีให้แล้วนะฮะฝากเตือนให้ระวังด้วยนะครับเราประสานงานไปแล้วหลักกิโลเมตรที่22ทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาออกและหลักกิโลเมตรที่23+500อยู่เลนซ้ายทั้งคู่นะคุณชาย2พี่น้องบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับทั้ง2ฝั่งคุณลีบอกว่ามีสิ่งของตกหล่นนะทางพิเศษฉลองรัตน์รามิธาณรงค์ฮะมาจากพัฒนาการที่จะมุ่งหน้าไปสุขุมวิท50เลยทางลงพัฒนาการมาเล็กน้อยคุณลีบอกว่าลักษณะมันเหมือนมันคล้ายๆกับเก้าอี้อ่ะเป็นเก้าอี้เหล็ก 2-3 ชิ้นน่ะหล่นอยู่เลนกลางเลยนะก็ฝากเตือนให้ระวังด้วยการจราจรก็ชะลอตัวกันครับเพราะว่าถึงจุดดังกล่าวก็ต้องมาเบี่ยงหลบกันก็บอกว่าชะลอตัวการผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เราประสานงานแจ้งศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะสำหรับจุดนี้นะคุณธนสิทธิ์เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิจากเทพารักษ์ที่จะมุ่งหน้าไปสุขุมวิทสายเก่าคือการจราจรเนี่ยไม่มีปัญหาครับทั้งสองฝั่งนะเข้าออกยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่ามีดินที่มันเป็นก้อนๆอ่ะเหมือนดินเหนียวอ่ะคุณธนสิทธิ์เขาบอกมันเหมือนดินเหนียวเป็นก้อนๆอ่ะมันหล่นเป็นช่วงๆเลยนะตลอดเส้นทางเลยเรียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิตั้งแต่เทพรักษ์ที่จะมุ่งหน้าไปสุขุมวิทสายเก่าเนี่ยก็ฝากเตือนเพื่อนสมาชิกผู้ใช้เส้นทางให้ระมัดระวังด้วยนะฮะลักษณะมันเป็นดินเหนียวเป็นก้อนๆอ่ะแล้วก็หล่นไว้ตลอดเส้นทางเลยเดี๋ยวไงเดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ส่วนเรื่องของการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับไม่มีปัญหาคุณชัยรัตน์บอกว่างามวงวานฝั่งขาเข้าตอนนี้ยังใช้ได้ครับช่วงแครายที่จะมุ่งหน้าไปพงเพชรยังไม่มีปัญหาการจราจรทั้งสองฝั่งยังเคลื่อนตัวได้คุณยุทธพงศ์อยู่วงสว่างขาออกสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม7จุดเกิดเหตุเลยบิ๊กซีวงสว่างมา50เมตรคุณยุทธพงศ์บอกว่ามีคราบน้ำมันหกอยู่เลนขวาระยะทางยาวประมาณ100เมตรนะแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่ามีใครเอาเข่งพลาสติกเนี่ยมาวางกั้นเอาไว้เราประสานงานศูนย์อมรินทร์ให้ละนะครับสำหรับจุดนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่าเลยบิ๊กซีวงสว่าง50เมตรมีคราบน้ำมันหกอยู่เลนขวาระยะทางยาวประมาณ100เมตรฝากระวังด้วยนะครับเราประสานงานศูนย์อมรินทร์ให้แล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็จรัญสนิทวงศ์จากคุณทวัฒน์มีการทำงานนะครับจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าลงมาจากสะพานพระราม7เขาบอกว่าก่อนถึงตรงดับเพลิงบางอ้อเล็กน้อยมีรถของทางเจ้าหน้าที่ของเขตมาจอดทำงานตัดต้นไม้อยู่ในช่องทางด้านขวาลงมาจากสะพานพระราม7นะฮะฝากระวังด้วยนะเจ้าหน้าที่เขามาทำงานตัดต้นไม้กันอยู่เลนขวาคุณทวัฒน์บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันการจราจรเห็นให้ไว้หลังใหม่ยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับข้อมูลจากทางด้านของธนาคารออมสินกันครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือน และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจากธนาคารอมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาครับจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารอมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณข้อมูลจากธนาคารอมสินครับคุณคำสมรก็บอกว่าเป็นชาวสปป.ลาวลืมพาสปอร์ตแล้วก็บัตรทำงานนะอยู่ในถุงกระดาษสีขาวเรียกรถเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันโบลเป็นรถเก๋งสีดำขึ้นมาจากซอยแบริ่ง32ไปลงที่ซอยรามคำแหง40เมื่อวันที่12สิงหาวันพุธที่แล้วตอนประมาณ 8:40 นาทีในพาสปอร์ตเนี่ยระบุชื่อนางสาวคำสมรปองสวัสดิ์เป็นชาวสปป.ลาวนะฮะเขาบอกว่ารถที่เรียกเนี่ยจากโบลเนี่ยเป็นเก๋งสีดำ4ขอไข่ยอหญิง4342กทมเก๋งสีดำ4ขอไข่ยอหญิง4342กทมถ้าหากว่าฟังอยู่ติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกสบายครับมี Google Map ก็ใช้กันตาม GPS ไปปัญหาที่ตามมาคือบางจุดบางเส้นทางมันอันตรายครับบางเส้นทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เลี้ยว Google บอกให้เลี้ยวได้บางเส้นทางมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุครับนะแต่ Google ไม่เข้าใจฮะวันนี้มาพูดคุยเพิ่มเติมกันครับกับทางด้านของท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6นะฮะท่านพันตำรวจเอกนิวัฒน์แสนสิ่งนะสวัสดีครับท่านรองครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับเอ๊ะปัญหาการจราจรในพื้นที่เนี่ยเห็นบอกว่ามีการใช้ Google Map แล้วมันเกิดปัญหาด้วยตรงนี้รายละเอียดมันเป็นยังไงหลังจากที่ได้รับแจ้งฮะท่านรองผู้การเชิญเลยครับ
2: ผมเรียนงี้ครับตอนนี้ผมว่า Google Map เนี่ยเหมือนกับมาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเรา
1: ครับ
2: ในเวลาเดินทางอ่ะรถก็จะมีทาง Google Map สำทาง
1: ใช่
2: เราเนี่ยเราก็จะดู Google Map นะครับก็จะบอกเส้นทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: ครับ
2: เราก็ใช้ซะจนชินเลย
1: ใช่
2: แต่ไม่ได้ดูในเรื่องของความถูกต้องในแต่ละเส้นทาง
1: ครับ
2: อันนี้ก็อยากจะฝากเตือนคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆบนรถนะครับอย่าง Google Map เนี่ยที่เราใช้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ครับ
2: แต่ว่าเราต้องพิจารณาด้วยว่ามันถูกต้องในการขับขี่ในเส้นทางหรือไม
1: ่
2: สืบเนื่องมาจากว่ากองบังคับการตำรวจนครบาล6เนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา2ครั้งนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยที่แยกวรจักรนะครับมาจากเมืองกาดไม่รู้ทางนะครับวิ่งไปบนถนนแล้ว Google Map บอกให้เลี้ยวขวานะครับที่แยกวรจักรเพื่อจะข้ามไปทางฝั่งทนจะเลี้ยวขวาไปฝั่งนนท์นะครับ ทีนี้เนี่ยอยู่เลนซ้ายสุดพอฝั่ง Google Map ก็เลี้ยวตาม Google Map เลย
1: ก็ปื
2: ๊ดระวัง
1: ก็ปื๊ดมาเลย
2: ตอนนั้นจำได้ว่าเป็นช่วงสงกรานต์นะครับ แล้วก็ชนกับทางรถตุ๊กๆ นะครับน้องนักศึกษาของจุฬาเสียชีวิตนะครับอันนั้นตัดมานะครับนี่เคสที่1เคสที่2ในเดือนพฤษภาต่อจากเมษาก็พฤษภามีอีกนะครับมีอีกก็คือเคสเนี้ยทางคนใช้รถเนี่ยเขาอยู่สมุทรปราการ
3: ครับ
2: เขาก็ไม่ชินเส้นทางเข้ามางานวิ่งในวันอาทิตย
3: ์
2: จอดรถที่เซ็นทรัลเวิลด์พอจากเซ็นทรัลเวิลด์ปุ๊บเนี่ยมันจะเลี้ยวขวา
3: ครับ
2: ย้อนขึ้นมาได้1เลน
3: ครับ
2: นะครับเพราะว่าจากทางลงด่วนพันจิตมามันจะสามารถใช้เลนย้อนขึ้นมาได
3: ้
2: เพื่อเป็นการที่จะช่วยในการระบายรถไม่ก็ย้อนขึ้นมานะครับอันนี้ก็ออกจากในส่วนของเซ็นทรัลเวิลด์ก็เลี้ยวขวามาปรากฏพอมาถึงแยกเฉลิมเผ่า Google บอกให้เลี้ยวซ้ายเพราะจะกลับไปที่สมุทรปราการก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปพระรามสี่ไปขึ้นด่วนพระรามสี่ฝั่งนู้น
3: ครับ
2: ท่านก็เลี้ยวเลยท่านไม่ได้ดูเลยว่ามันตัด3เลนจากลาดประสงค์มาเนี่ยมันมีเลนปกติที่เขาวิ่งมาปกติอ่ะ3เลนทำให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เนาะยังอายุประมาณ 20-21 เนี่ย
3: ครับ
2: ชนเข้าแบบอย่างจังเลยนะครับเสียชีวิตเราก็เลยมีการลงไปสอบสวนอุบัติเหตุนะครับพบว่าผู้ขับขี่เนี่ยบางทีในการบอกเส้นทางซึ่งโอเคแหละมันให้เลี้ยวซ้ายจริงแต่มันไม่ควรจะให้เลี้ยวจากช่องทางรถสวนนะครับมันเป็นช่องทางที่มันไม่ถูกต้องที่จะให้เลี้ยวนะครับเราก็เลยหาเราจะแก้ไขที่สาเหตุตรงนี้ได้อย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ Google ให้เลี้ยวซ้ายแยกหน้าเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยครับใช่ไหมครับก็ให้เขาแก้ทางสน.ปทุมวันเองเนี่ยเขามีการทำหนังสือปรากฏไปก็ไม่ได้รับการตอบกลับนะครับทีนี้เนี่ยก็ปวดว่ามันมีช่องทางในการติดต่อ
3: ครับ
2: นะครับทางสน.เขาก็ไปพบมาเขาก็ดูในเจมินายเนี่ยก็ถามเจมินายโอ้โหก็ฟังก็ดีเหมือนกันนะครับเขาไม่รู้ว่าถามเจมินายว่าอ๋อนี่ติดต่อทาง Google Partner เขาก็ทำตามทีนี้นะครับ
3: ได้
2: พอเราเข้า Google Partner ปุ๊บเขาก็จะให้เราสมัครยืนยันตัวตนว่าเราเป็นรองผู้กับจราจรสน.ปทุมวันนะนะครับเหมือนจะแจ้งเขาทราบว่าเราเป็นใครพอเขาตอบรับมาปุ๊บเราก็แจ้งสาเหตุนะครับแจ้งสาเหตุปุ๊บเนี่ยหาว่ามันเกิดเหตุตรงบริเวณที่แยกเฉลิมเผ่านะนะครับ
3: แ
2: ล้วก็จะมีพอดแผนที่แล้วก็พอดจุดตรงไปว่าตรงเนี้ยเราจะขอให้มีการยกเลิกได้ไหมว่าไม่ให้เลี้ยวซ้ายนะครับถ้ามาจากช่องทางรถสวนเนี่ยจะให้เลี้ยวซ้ายนะครับเขาใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ในการดำเนินการแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้ผมก็พยายามที่จะทำเป็นในเรื่องของแจ้งทางหน่วยต่างๆของตร.นะครับของตำรวจเรานี่แหละในห้องจราจรเราเนี่ยเพื่อที่จะรู้วิธีการติดต่อกับทาง Google ถ้าเรารู้ว่าจุดไหนที่มันอันตรายนะมันไม่ถูกต้องก็จะได้แก้ไขให้มันถูกต้องแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นครับผมมองอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของผู้ใช้รถเราฟัง Google Map อย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องดูสัญญาณไฟดูป้ายบังคับเครื่องหมายบนพื้นทางป้ายเตือนประกอบการขับขี่ประกอบการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยถึงจะช่วยในการที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับก็จะฝากทางจสร.ช่วยประชาสัมพันธ์ว่า Google Map ดูได้นะครับแต่เราก็แค่เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการขับขี่เท่านั้นนะครับ
3: ครับเพราะว่านอกเหนือจากแมปที่เราดูกันแล้วเนี่ยเรื่องของสัญญาณไฟจราจรเมื่อสักครู่ท่านรองผู้บังคับการบอกนะป้ายเตือนเครื่องหมายจราจรอันนี้ก็ต้องควบคู่ประกอบกันไปด้วยนะฮะคือปัจจุบันนี่คนก็จะพึ่งแต่ Google Map เวลาเดินทางอย่างเงี้ย
2: มันไม่รู้ทางถ้าไม่รู้ทางนี่เราเห็นเลยขนาดมอเตอร์ไซค์โทรศัพท์ตั้งไว้อ่ะดูโอ้โหอันตรายขับขี่อันตรายมากกับ
3: ผมกำลังจะถามท่านรองผู้บังคับการเลยว่ามันเหนื่อยไหมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เพราะว่ามันเป็นปัญหาในการเดินทางไหมโดยเฉพาะในกรุงเทพอย่างเงี้ยเส้นทางไหนวันเวเส้นทางไหนสวนเลนอย่างเงี้ยไอจุดที่เลี้ยวซ้ายไม่ได้ผ่านตลอดนะต้องรอสัญญาณไฟอันนี้ Google บางทีมันไม่รู้นะและอย่างนี้ท่าน
2: มาใช่ครับ
3: และอย่างนี้ท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีวิธีการยังไงไหมฮะ
2: อย่างนี้ครับผมอยากจะให้ตัวสร.ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับในแต่ละทางร่วมทางแยกเนี่ยต่างๆนะครับเขาจะมีป้ายทางสำนักจราจรและขนส่งเนี่ยเขาจะทำไว้ซะเยอะเลยนะครับในการติดตั้งนะครับสัญญาณไฟต่างๆตรงนี้ถ้าเรามีในเรื่องของมีวินัยอย่างนี้นะครับเรามีวินัย รักษากฎกันนิดนึงเข้าใจแหละว่าในแต่ละบางช่วงเนี่ยรถติดประชาชนก็จะใช้ชีวิตด้วยความรีบเร่งโดยเฉพาะแก๊ป
4: คร
2: ับ ไรเดอร์นี่เราเห็นเป็นประจำเลย
4: ครับ
2: รีบมากเลยนะครับรีบมากแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุแล้วถึงกับต้องเสียชีวิตผมว่าไม่คุ้มกับสิ่งที่จะสูญเสีย
4: ครับ
2: อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับฝนตกรถติดก็ต้องชะลอความเร็วขับเร็วไม่ได้เดี๋ยวลื่นนะครับก็ต้องฝากกันช่วยประชาสัมพันธ์ขอให้ช่วยในการเคารพกฎจราจรนะครับช่วยในการที่จะมีวินัยกันนะครับรักษากฎตอนนี้เราก็พยายามปลูกฝังกับน้องๆเยาวชนอ่ะ
4: ครับ
2: ไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายเรามีการเข้าโครงการครู5นาทีหน้าเสาธงมีการร่วมมือกับทาง
4: ครับ
2: โรงเรียนภาครัฐต่าง
4: ๆ
2: นะครับแล้วก็เครื่องหมายบนพื้นฐานต่างๆที่มันไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทางข้ามสังเกตดูนะครับในกรุงเทพตอนนี้ทางสำนักจราจรและขนส่งเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากเราแจ้งไปเลยว่าจุดไหนนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของทางม้าลายที่ไม่ชัดเจนเขาจะไปช่วยขีดสีที่เส้นให้มันชัดเจนนะครับก็ไม่วายมอเตอร์ไซค์ก็ยังจะขับเลยจะมาชนคนข้ามถนนอีก
4: อันนี้
2: ก็ต้องช่วยกัน
4: เพราะบางทีก็มัวแต่ดูแมพฮะมัวแต่ดูมือถือไม่ได้ดูสัญญาณไฟข้างหน้าพอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีอ้าวไฟแดงแล้วก็เลยไปเฉียวไปชนอะไรอย่าง
2: น
4: ี้ฮะ
2: ไม่ได้นะเป็นไฟแดงไม่เห็นจ่าไม่ได้ครับต้องระมัดระวังครับผม
4: ครับอ้าวมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายหรือว่าบอกต่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสอร้อยใช้รถใช้ถนนเชิญได้เลยนะครับท่านรองผู้บังคับการครับ
2: ก็คงจะมีประเด็นในเรื่องของการใช้ Google Map ครับผมก็จะนำเรียนในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมันจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการที่เราจะตัดสินใจเท่านั้นถ้าเรารู้เราเข้าใจเส้นทางแล้วไม่ต้องดูแล้วครับเราดูถนนนี่แหละ
4: ครับ
2: เราไปเส้นทางนี้เราศึกษาเส้นทางก่อนที่เราจะขับขี
4: ่
2: ไม่ใช่มาดูบนรถ
4: ใช่อ
2: ยากจะให้ศึกษาก่อน
4: ก่อนเดินทาง
2: ใช่เราศึกษาก่อนเราจะรู้เลยว่าอ๋อไปถนนเส้นนี้นะวิ่งจะกลับบ้านใช่ไหมสมมติออกจากเซ็นทรัลเบอร์ไม่ต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายไปตรงขึ้นไปแล้วเราก็ไปขึ้นด่วนซ้ายมือก็สามารถที่จะกับสมุทรปราการได้เหมือนกันเส้นทางมันได้มีหลายเส้นทางไม่ได้มีเส้นทางเดียวอยากจะให้ศึกษาเส้นทางก่อนขับขี
4: ่
2: นะครับถ้าไม่จำเป็นไม่ควรมาพึ่งดูบนรถผมว่าอันตราย
4: ครับ
2: ศึกษาให้เข้าใจเส้นทางจะช่วยได้เยอะครับและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องครับผม
4: ครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านรองผู้บังคับการที่มาเพิ่มเติมกับทางจอสร้อยของเรานะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพันตำรวจเอกนิวัฒน์แสนสิ่งนะฮะท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6นะฮะมาเพิ่มเติมเรื่องของการแก้ไข Google Map ลดการชนลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะฮะตามข้อมูลที่ท่านให้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคนรุ่นก่อนเนี่ยเก่งนะเพราะว่าเขามีการศึกษาเส้นทางก่อนที่จะออกเดินทางเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องดูแผนที่เลยนะเมื่อก่อน Google Map ยังไม่มีฮะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาเดินทางกันเนี่ยเขาไม่ได้ดูแผนที่เขาไม่ได้ดูแบบ Google แล้วก็ขับตามที่มัน GPS ที่มันนำไปนะคือเขาศึกษากันก่อนนะแล้วพอลงถนนจริงเนี่ยเขาก็ดูว่าจุดสังเกตตรงไหนเลี้ยวซ้ายตรงไหนกะเป็นระยะทางเป็นกิโลเอาโอ้เก่งนะแต่ว่าเนื่องด้วยปัจจุบันเนี่ยถนนหนทางมันก็ตัดเส้นใหม่ๆขึ้นเยอะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนนี่เขาอาจจะตัดถนนเพียงไม่กี่เส้นนะเส้นหลักๆมีไม่กี่เส้นเส้นแยกอาจจะคือมันไม่ได้มีซอยลัดไม่ได้มีทางย่อยไม่ได้มีทางแยกเยอะถึงขนาดปัจจุบันนะแล้วเมื่อก่อนรถก็ไม่ได้เยอะเหมือนตอนนี้ด้วยใช่ไหมรถในกรุงเทพมหานครนี่โอ้โหเยอะขึ้นทุกปีเลยเห็นไหมแต่เมื่อก่อนรถไม่เยอะขนาดนี้เนาะโอ้แล้วเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยจำเส้นทางละขนาดเอาง่ายๆนะเบอร์โทรศัพท์อ่ะคุณจำเบอร์โทรศัพท์คนในครอบครัวคุณอ่ะได้กี่เบอร์เพราะเดี๋ยวนี้ใช้วิธีการเมมเอาแล้วก็ไม่จำเบอร์กันแล้วเวลาโทรศัพท์หายทีเบอร์หายไปด้วยแต่คนสมัยก่อนเขาไม่ใช่นะเขาจำเบอร์ได้หมดเลยนะคนในครอบครัวเขาเนี่ยต่อให้ไม่มีโทรศัพท์เนี่ยเวลาไปหยอดตู้หยอดเหรียญอ่ะเขาก็กดเบอร์ได้เขาจำเบอร์ได้นะฮะเดี๋ยวไปคุยกับคนรุ่นก่อนกันดูซิว่าความจำแม่นไหมเวลาขับรถเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวให้รายงานข่าวก่อนคุณบุษพงศ์บุษปาวนิชนะครับมีรายงานโฆษกกองทัพเรือชี้เปลี่ยนเครื่องยนต์เรือหลวงภูมิพลใหม่พร้อมทดสอบให้เรือกลับมาปฏิบัติภารกิจคุณบุษบงครับ
5: ความจำสั้น
4: แต่รักชั้นยาว
3: เอารายงานข่าวก่อนรายงานข่าวก่อน
5: เอาเป็นเรื่องเป็นราวก่อนนะคะไอ้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวไว้
3: เ
5: ราได
3: ้
5: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนานนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเครื่องยนต์ของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชค่ะหลังจากพบความเสียหายตั้งแต่ปี2567นะคะวันนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือก็ชี้แจงนะคะว่ากรมอู่ฐานเรือได้เตรียมการไว้แล้วทันทีที่พร้อมก็จะมีการเรียกเรือหลวงภูมิพลเข้าอู่เพื่อเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่2เครื่องวงเงินประมาณ490ล้านบาททันทีนะคะคาดว่าใช้เวลาในการปรับปรุงเนี่ยนะคะ 1-2 เดือนและจะมีการทดสอบทดลองเพื่อตรวจรับให้เรือกลับมาปฏิบัติภารกิจโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ทำโดยช่างของกรมอู่ฐานเรือทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทอู่ตัวเรือของเกาหลีใต้โดยเครื่องยนต์ที่จะนำมาเปลี่ยนในครั้งนี้เป็นเครื่องยนต์ MTU ที่ไทยสั่งซื้อโดยตรงจากเยอรมนีเหมือนกับเครื่องยนต์ชุดแรกเพราะหมดระยะเวลาประกันนะคะโดยปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากเรือหลวงภูมิพลเดินทางปฏิบัติภารกิจราชการหลายครั้งโดยเฉพาะภารกิจต่างประเทศพบความผิดปกติของอะไหล่จนทำให้เครื่องยนต์หยุดทำงานก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดพบความเสียหายภายในเครื่องยนต์โดยเมื่อประเมินแนวทางซ่อมบำรุงพบว่าการจัดหาเครื่องยนต์ใหม่มีความเหมาะสมมากกว่าการซ่อมและใช้งานเครื่องยนต์เดิมจึงนำไปสู่การตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องยนต์ใหม่ทั้ง2เครื่องโดยกระบวนการดังกล่าวดำเนินการมาแล้วตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะ
3: ครับ
5: ประเด็นของเรือหลวงภูมิพลจะมีผลต่อการพิจารณาโครงการเรือฟริเกตในอนาคตหรือไม่นั้นเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำรอยโฆษกกองทัพเรือก็ยอมรับว่าผลกระทบนี้เกิดขึ้นหลายปีก่อนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือก็เห็นความจำเป็นจนนำไปสู่การเร่งรัดงบประมาณการจัดหาจนนำมาสู่การติดตั้งทำให้กระบวนการเดิมที่วางแผนไว้อาจจะล่าช้าเพื่อทำให้เรือมีความพร้อมมากขึ้นนะคะสอดคล้องกับปีนี้เป็นนโยบายปีแห่งความพร้อมรบค่ะเราพยายามหยิบทุกอย่างที่ไม่พร้อมในกองทัพเรือมาทำให้พร้อมมากขึ้นซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในเรือหลวงภูมิพลนั้นนำมาทบทวนบางส่วนมีผลกระทบต่อการกำหนด TOR ในโครงการเรือฟริเกตที่จัดหาอยู่ในปัจจุบันด้วยเพราะไม่ต้องการให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกนะคะ
3: ครับ
5: พร้อมย้ำว่าเรือหลวงภูมิพลเป็นเรือลบหลักจึงเร่งรัดกระบวนการจัดหาและซ่อมเพื่อทำให้มาปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติปัจจุบันระบบเครื่องยนต์กังหันแก๊สของเรือยังสามารถใช้งานได้ทำให้เรือยังสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ตามแผนส่วนสาเหตุความเสียหายผลการตรวจสอบบางส่วนจากกรมอู่ฐานเรือได้นำข้อมูลบทเรียนไปใช้ประกอบการปรับปรุงข้อกำหนดทางเทคนิคหรือ TOR สำหรับโครงการเรือฟริเกตลำใหม่นะคะ
3: ครับ
5: ส่วนกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเรือของบริษัทผู้ต่อเรือจากเกาหลีใต้กองทัพเรือเห็นว่ายังไม่มีน้ำหนักพอนะคะโดยชี้แจงว่าแบบเรือได้รับการรับรองจากสถาบันจัดชั้นนำของเกาหลีนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานต่อการต่อเรือของเกาหลีใต
3: ้
5: ขณะที่กรณีข้อสงสัยเรื่องความผิดพลาดจากฝีมือมนุษย์หรือว่า human error กองทัพเรือก็ยืนยันว่าการสอบสวนตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะโดยยังมีคณะกรรมการสอบสวนอีกชุดหนึ่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการหากผลสอบพบว่ามีผู้กระทำผิดจริงจะต้องมีหลักฐานชัดเจนทั้งทางด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และพยานหลักฐานประกอบไม่สามารถสรุปจากข้อกล่าวอ้างเพียงบางส่วนได้เพราะหากจะดำเนินการในทางละเมิดเพื่อเรียกร้องความเสียหายจำเป็นต้องมีหลักฐานที่ครบถ้วนนะคะส่วนข้อสันนิษฐานที่ว่ากำลังพลอาจจะขาดความชำนาญในการดูแลเครื่องยนต์กองทัพเรือยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีความเป็นไปได้เนื่องจากกำลังพลชุดรับเรือมีการยกย้ายหมุนเวียนทำให้องค์ความรู้บางส่วนอาจจะสูญหายระหว่างการส่งต่อหน้าที่แต่ต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการนะคะโดยกองทัพเรือยืนยันว่าเรือหลวงภูมิพลยังคงใช้งานได้โดยใช้ระบบเครื่องยนต์กังหันแก๊สและในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนี้นะคะพฤหัสหน้านะคะนายกอนุทินนะคะจะไปตรวจความพร้อมรบของกองทัพเรือประจำปีครั้งสุดท้ายและเรือหลวงภูมิพลก็จะเข้าร่วมภารกิจนี้ด้วยโดยตามกำหนดการนายกรัฐมนตรีจะนั่งเฮลิคอปเตอร์จากสนามบินอู่ตะเภาไปลงที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรที่จอดอยู่กลางอ่าวไทยตอนบนเพื่อชมการฝึกประจำปีงบประมาณ2569ของกองทัพเรือซึ่งการฝึกซ้อมรบนั้นจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่26ถึง27สิงหาคมนี้ค่ะ
3: ครับ
5: ชัดเจนค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณบุษบง
5: ไม่คุยต่อเนาะ
3: เอานิดนึงได้นะ1นาทีอ่ะมั้ยล่ะ
5: ได้ได้อ่ะ1นาทีจบอ่ะ
3: จำเบอร์โทรศัพท์ใครได้บ้าง
5: จำได้หมดทุกคนอ่ะ
3: กี่คนประมาณ
5: สัก3-4คนได
3: ้ 3-4 คนเนาะ
5: พยายามจะเลิกเบอร์โทรศัพท์บ้านต้องจำได้เพราะว่าเราอย่าไปพึ่งมือถืออย่างเดียว
3: ถึงนี้น้อยคนนะเขามีโทรศัพท์บ้านอ่ะ
5: ก็ยัง
3: ส่วนใหญ่
5: ก็มีคนก็แนะนำว่าให้ยกเลิกแต่กลัวว่าเดี๋ยว NT เขาจะเจ๊งไงก็เลยสนับสนุนก็ใช้เรามีผู้ใหญ่อยู่ที
3: ่แล้วเวลาเมื่อก่อนเดินทางนี่ทำไงเราไม่มี Google Map อะสมัยก่อนอะ
5: จำทางแม่น
3: เราจำทางได้เลย
5: จำทางได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาบอกทางสมมตินั่งแท็กซี่มาจากที่บ้านมาออฟฟิศเนี่ยเราก็จะบอกว่าไปเส้นนี้ดีกว่าเส้นนี้ดีกว่าบอกพี่ไม่ต้องดูแมปหรอกแมปมันพาอ้อม
3: คือด้วยประสบการณ์เราใช่ไหม
5: ไม่เวลาขึ้นแมปเนี่ยมันก็มีผลประโยชน์แฝงใน Google Map ในแมปนะในแผนที่นะบางทีเขาก็จะให้เราไปวนเพื่อให้เราไปเสียค่าผ่านทางมากกว่า2ด่านอาจจะให้เราไปเสีย3ด่านซึ่งเราบอกว่ามันไม่ต้องหรอกเพราะถ้า3ด่านมันจะติดมากกว่านี้นี้บ้านเราไกลนะเราต้องขึ้นทางด่วนเราบอกพี่ไปแค่2ด่านนี่แหละเดี๋ยวมันก็พอพ้นจากทางลงพระราม9ไปแล้วมันจะคล่องตัวเขาก็เลยคุณว่าเอ๊ะไปทำงานที่ไหนเนี่ยพอเราเรียกมาที่นี่ก็บอกอ๋อผมก็ว่าละว่าทำไมถึงบอกว่าแผนที่เอาไปตรงนี้ดีกว่าพี่ตรงนี้มันมีทางลัดตรงนี้มันไปทางนี้ได้ทะลุได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเราก็อาจจะใช้วิธียิ่งนั่งรถเมย์มาก
3: อ่ะแล้วเมื่อก่อนถนนมันไม่ได้ตัดเยอะขนาดเนี้ยเส้นย่อยเส้นแยกในซอยทางลัดทางเลี่ยงเลยมันไม่ได้เยอะขนาดนี้
5: ต้องหัดเที่ยวห
3: ั
5: ดเดินหัดช้อปปิ้งตามเส้นทางต่างๆแล้วเราก็จะรู้นั่งรถสองแถวบ่อยๆนั่งมอไซค์วินบ่อยๆเราจะรู้ทางลัดเองคนโบราณนะเน
3: า
5: ะคนโบราณก็แบบนี้สมัยก่อนรถเมย์ยังไม่มีเยอะ
3: ไม่แต่เดี๋ยวนี้มันสบายไงไปไหนก็กดแบบแอปไงแล้วเขาก็มารับนี่แล้วก็ไปส่งนู่นอะไรมันง่าย
5: ก็งงไงเวลาเราขับรถเองแล้วเราจะไปไม่ถูกเพราะเราจะมัวแต่กดแอปถ้าแผนที่บอกให้ไปทางนี้ฉันเชื่อแผนที่จะไปทางนี้แล้วเคยเห็นไหมล่ะที่เราได้ยินข่าวว่าคนขับรถไปตกน้ำเพราะไปตามแมป
3: ไปตกข้างทางไปตก
5: แล้วบางท
3: ี
5: ไปถ
3: ึ
5: งเอาจน
3: กลางทุ่งนา
5: แล้วฉันจะไปไหนล่ะไปไหนต่อเพราะเราไม่มีพื้นฐานในการคือขับรถต้องมีพื้นฐานต้องรู้เส้นทางอย่าพึ่งแมปอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วมันก็จะไปตายกลางอากาศอย่างเงี้ยแบบตอนนี้กำลังจะตายกลางอากาศ
3: ต้องมาทำงานที่จสร้อยนะจะได้ฝึกเส้นทางด้วย
5: ไม่หรอกเขาบอกว่าเป็นคนสา
3: สาอะไร
5: สามันก็เลยจะเป็นเยอะไปหน่อยอ่ะสาละแน่กับคนอื่น
3: ไป
5: หมด
3: พักดีกว่าม
5: ันก็เลยรู้ไปหมดนะคะอันนี้เป็นพฤติกรรมส่วนตัวห้ามเลียนแบบค
3: ่
5: ะ
3: พักก่อนขอบคุณครับ
5: เพิ่มเติม
3: ครับ
6: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ในบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่า

ีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
2: ่ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อุบัติเหตุเพิ่มเติมกันนะครับในพื้นที่ของสภ.พระประแดงนะครับกับท่านร้อยตำรวจเอกสุประชัยทิพยะเวสาสนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.พระประแดงท่านรองสวัสดีครับท่านรอง
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีครับอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับท่านรองสารวัตร
1: จะมีอุบัติเหตุครับที่บริเวณนะครับจุดกับรถลงเหล็กนะคร
0: ับ
1: รถลงสะพานมาก็ตัดเลี้ยวขวามามาเพื่อจะยูเทิร์นกับรถนะครับ
0: ครับ
1: จะเฉี่ยวชนกับรถรถเก๋งจำนวน3คันนะครับ
0: ครับ
1: มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับนำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ3นะครับร้อยเยนพันตำรวจโทรประสงค์ตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยครับผม
0: ครับคนเจ็บนี่อาการน่าเป็นห่วงไหมครับหนักไหมครับ
1: ไม่หนัก
0: ไม่หนัก
1: ครับบาดเจ็บเล็กน้อย
0: อ๋อครับครับครับตอนนี้เคลียร์เปิดการจราจรเรียบร้อยนะครับเป็นปกตินะครับ
1: เปิดการครับเปิดการจราจรปกติครับผมครับ
0: อ๋อมีท้ายแถวสะสมอยู่ไหมครับณตอนนี้ครับ
1: ไม่มีครับผม
0: ไม่มีแล้วนะครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านรองสารวัตร
1: ครับสวัสดี
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสุประชัยทิพยเวสาสนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.พระประแดงนะครับคุณพันธ์พี่พันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เข้ามาเมื่อกี้10นาทีที่ผ่านมาใช้กรุงธนบุรีครับผม
0: ครับ
2: มุ่งหน้าคู่ขนานจะติดโรงเรียนนะพี่ก่อนถึงบีเอสธนบุรีครับผม
0: ครับ
2: เลนด่วนหางแถวอยู่กลางแม่น้ำครับเลนด่วนมุ่งหน้าขึ้นสะพานสาทรน่ะ
0: ครับผม
2: ทางเดี๋ยวพอดีผมเลี้ยวมาเจริญนครผ่านไอคอนจะมาดูหน่อยครับรอแล้วไอคอนไม่มีคนเลยพี่เงียบเหงาเลย
0: ครับ
2: รถจะไม่ติดนะ
0: ครับผม
2: แต่ว่าอากาศรู้สึกจะไม่รอดวันนี้
0: เป็นไงฝนมาเหรอ
2: มันคลื้มหมูมันมืดมาจากทางนครปฐมเนี่ยนะ
0: อ๋อครับผม
2: กรุงธนบุรี

0: เอออารมณ์ดีนะพี่ผันเดินทางปลอดภัยนะพี่ผัน
1: ฝากพี่คุณน้าใจรักของผมหน่อยยังไปจมน้ำอยู่แถวไหนอีกนะวันนี
0: ้ครับผม
1: มายัง
0: ฝนหรอหรือใคร
1: ไม่ได้คุณน้าใจรักของกับผม
0: ยังแต่เขารายงานมาหลังไมค์
1: ว่าฝากหน่อยบอกว่าดื่มนมเยอะ
0: ๆครับ
1: เที่ยวไม่แรง
0: ครับ
1: วิ่งรถไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับเดี๋ยวก็ไปคลองหลวงเดี๋ยวก็ไปบางบอน
0: พักผ่อนบ้างเนาะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวก็ไปเวสเกตโอ้โหปวดมากครับผม
0: ครับผมขอบคุณมากพี่พานครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณพันด้วยนะครับมีสอบถามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมบนผิวทางแล้วก็มีสะพานขาดนะฮะที่น่านเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันเป็นการอัปเดตสถานการณ์นะครับวันนี้ตอน 12:30 นะอันนี้คืออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเลยตอนเที่ยงครึ่งที่ผ่านมานะครับก็เป็นการรายงานสถานการณ์เหตุการณ์น้ำท่วมผิวทางในพื้นที่ของแขวงทางหลวงน่านที่2ยังมีที่ทางหลวง101หลักกิโลเมตรที่429+750นะครับอยู่ที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านอันนี้ท่วมทางการจราจรยังผ่านไม่ได้ทางหลวง101เช่นกันหลักกิโลเมตรที่430ที่อำเภอปัวเป็นน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดแต่ว่าการจราจรด้านบนเนี่ยยังใช้ได้นะครับแต่ว่าอุโมงค์เนี่ยใช้ไม่ได้ทางหลวง1256หลักกิโลเมตรที่5+975สะพานบ้านมอนสะพานขาดนะครับการจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวง1371หลักกิโลเมตรที่0+5อันนี้ก็สะพานขาดเหมือนกันผ่านไม่ได้เช่นเดียวกันทางหลวง1371หลักกิโลเมตรที่3+700อันนี้ก็เป็นสะพานขาดการจราจรยังผ่านไม่ได้ทางหลวง1081หลักกิโลเมตรที่9+600ครับหน้าโรงแรมน่านนิรันดร์อันนี้ยังมีน้ำไหลท่วมทางอยู่นะครับอันนี้ก็ยังผ่านไม่ได้เหมือนกันทางหลวง1092หลักกิโลเมตรที่17+200ถึงหลักกิโลเมตรที่17+300น้ำไหลเข้ามาข้ามผิวจราจรรถเล็กยังผ่านไม่ได้นะครับจะอยู่ในช่วงของบ้านสันกลางที่อำเภอปงจังหวัดพะเยารวมไปถึงทางหลวง1170บริเวณที่หลักกิโลเมตรที่11+580สะพานศพบัวท่าวังผาจุดนี้สะพานขาดการจราจรผ่านไม่ได้แขวงทางหลวงน่านที่2ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเส้นทางจากปัวไปยังอำเภอเชียงกลางไม่มีทางเลี่ยงการจราจรไม่สามารถผ่านได้ทุกจุดทางหลวง1256ปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบ่อเกลือให้ใช้เส้นทางทางหลวง1081ปัวบ่อเกลือทดแทนนะครับแล้วก็ลงท้ายมาขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวอันนี้ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมวันนี้ตอน 12:30 นขอบคุณข้อมูลจากแขวงทางหลวงน่านที่2ครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะปภ.ระดมเจ้าหน้าที่เจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดน่านด้านกรมทางหลวงรายงานพบทางหลวงถูกน้ำท่วม7แห่งขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: เจเศษปลัดอันสิทธิ์ระดมเจสกีเรือเฮลิคอปเตอร์ช่วยน้ำท่วมน่านเตือนมวลน้ำถึงอำเภอเมืองพรุ่งนี้สั่งเตรียมพร้อมสูงสุดเน้นห้ามมีผู้เสียชีวิตคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านโดยกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนรวมทั้งให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนเช่นเดียวกันนอกจากนี้สั่งการให้เตรียมนำเรื่องของเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ให้ประจำสแตนบายที่จังหวัดน่านด้วยและวันพรุ่งนี้น้ำจะไหลไปที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านและวันรุ่งขึ้น21สิงหาคมจะไหลไปที่อำเภอเวียงสาทั้งนี้ในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาต้องเฝ้าระวังสูงสุดตัวเทศบาลในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมความพร้อมแล้วขณะที่สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยส่งกำลังคนนักกีฬาเจ็ตสกีเรือเจ็ตสกีรวม8ลำเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ในขณะนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3โดยมณฑลฐานบกที่38จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนและเกิดน้ำป่าไหลหลากล่าสุดมีรายงานน้ำเริ่มลดลงคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
7: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3โดยมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยุทโธปกรณ์กระจายเข้าพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเอ่อล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางจุดโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานการณ์ล่าสุดเวลา 13:30 นในพื้นที่บ้านปรางหมู่ที่3ตำบลปัวอำเภอปัวระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าพื้นที่ฟื้นฟูช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้อำเภอปัวได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณศาลาโชติวัฒน์วัดปรางเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่และยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนวลนภาสมัครสมานรายงาน
5: ขณะที่ล่าสุดกรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงพบทางหลวงถูกน้ำท่วม7แห่งประกอบด้วยในพื้นที่จังหวัดน่าน6แห่งอาทิทางหลวงหมายเลข101กิโลเมตรที่429บวก750ในพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวน้ำท่วมผิวทางจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1371กิโลเมตรที่3บวก700บริเวณสะพานห้วยตาดตำบลวรนครอำเภอปัวสะพานขาดการจราจรผ่านไม่ได้และที่จังหวัดพะเยา1แห่งทางหลวงหมายเลข1092กิโลเมตรที่17บวก200ถึงกิโลเมตรที่17บวก300ในพื้นที่บ้านสันกลางตำบลงิมอำเภอปง น้ำไหลหลากข้ามถนนรถเล็กผ่านไม่ได้ทั้งนี้กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลทางหลวงสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรี24ชั่วโมงแขวงทางหลวงน่านที่2โทร0-5471-8040และเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ HDMS
1: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลจากทางด้านของรฟม.นะครับให้ได้ติดตามการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินครับชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน18และฝั่งขาออกบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน17ถึง23เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทยูนิเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน18และฝั่งขาออกบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน17ถึง23เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์ระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084-356-5211ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.dematea-kitgrangpurplelightsouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE @MRT-purplelight ครับข้อมูลจากรฟม.ครับคุณหนุ่มสวัสดีครับ
4: ครับผม
3: คุณหนุ่มอยู่ที่ไหนครับ
4: บุรีทีนี้ฝั่งขาเข้าอะครับ

0: เจออุบัติเหตุเป็นรถเก๋งอะครับเสียหลักขวางช่องทางกลางกับช่องทางขวาสุดอะครับ ทางขาเข้ากรุงเทพนะครับ
1: ช่วงไหนครับคุณหนุ่ม
0: 29+800ครับ
1: 29+800นะฮะ
0: ใช่ครับน่าจะถึงประมาณกิโลเมตรที่30ครับ
1: มีใครเป็นอะไรไหมครับตรงนั้น
0: ไม่น่ามีครับแต่ว่าเหมือนกับว่าดูจากรถแล้วเหมือนกับว่ารถเก๋งน่าจะเหมือนกับว่าน่าจะลื่นนะครับน่าจะลื่นแล้วเสียหลักแล้วก็เหมือนกับว่ารถทางตรงอ่ะเขามาพอดีก็เลยเหมือนกับชนตรงกลางรถเลยครับ2คันเป็นรถบรรทุกคันนึงแล้วก็เป็นรถกระบะคันนึง
1: ครับครับ
0: ครับตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เพราะว่าฝนมันตกหนักมากครับ
1: หนักเลยเหรอ
0: ประมาณนับที่ปั่นน้ำฝนประมาณเบอร์2นะครับ
1: โอ้ครับครับเดี๋ยวยังไงประสานให้
0: ใช่ครับ
1: ครับผมท้ายแถวอะไรเริ่มมีหรือยังคะเนี่ย
0: เริ่มมีแล้วครับแต่ว่าเหมือนกับเพิ่งจะชนนะครับ
1: โอเคเดี๋ยวรีบแจ้งให้เลย
0: ไปได้แต่ซ้ายสุดไปซึ่งได้ช่องเดียว
1: ได้ครับคุณหนุ่มเดินทางปลอดภัยครับ
0: ขอบคุณมาก
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณหนุ่มด้วยนะฮะพอดีฝนตกหนักเลยนะเลยไม่อยากรบกวนมากเพราะว่าทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเลยแถวนั้นทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับยังไงเดี๋ยวเร่งประสานงานต่อให้แจ้งไปแล้วนะทางหลังไมค์ดำเนินการไปละตอนที่คุณหนุ่มฝากข้อมูลไว้หลังไมค์ก็เลยรีบแจ้งให้ก่อนเลยเพราะว่าฝนตกหนักนะครับทั้งหมดเนี่ย4คันนะฮะ4คันนะในพื้นที่อ่ะอยู่เลนขวาเลนกลางผ่านได้แค่เลนซ้ายเลนเดียวนะใกล้เคียงกับกม30ประมาณ29+800ทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาเข้านะครับประมาณกม 29+800 คือชนต่อๆกันมาเลยครับ4คันอยู่2เลนขวาเลยนะฝนยังตกหนักอยู่นะในพื้นที่อ่ะการจราจรตอนนี้ติดแล้วนะครับเขาบอกว่าชะลอตัวกันแล้วนะณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปถึงจะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ระวังด้วยนะครับฝนยังตกหนักอยู่นะคุณนพพมาศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณนพสวัสดีครับคุณนพพมาศเห็นบอกว่าแจ้งใครหายอะครับคนนี้
2: เป็นคุณพ่อของพนักงานของที่บริษัทค่ะเอิญบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติมาแล้วคุณพ่อของเจ้าหน้าที่ค่ะเขามาเที่ยวที่เมืองไทยประมาณ2อาทิตย์แต่ว่าไม่เช้าค่ะแกเดินออกจากบ้านตรงซอยสุขุมวิท4ประมาณ8โมงจะออกไปออกกำลังกายที่สวนลุมอะค่ะแล้วก็ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คือยังไม่ได้กลับบ้านเลย
1: อ๋อแต่ว่าที่พักคืออยู่สุขุมวิท4
2: ซอย4ใช่ค่ะแล้วก็ทางลูกชายเขาบอกว่าคุณพ่อก็มีการเดินไปสวนลุมหลายครั้งแล้วช่วง2อาทิตย์ที่เขามาพักที่เมืองไทยอ่ะ
1: เขามาประเทศไทยเรานานหรือยังครับนี
2: ่ประมาณ2อาทิตย์ค่ะ
1: 2อาทิตย์
2: แต่ว่าที่เป็นห่วงคือแกมีโรคประจำตัวด้วยค่ะ
1: ชื่ออะไร
2: เป็นเบาหวาน
1: เขาชื่ออะไร
2: ชื่อจะอ่านยากนิดนึงนะคะเป็นคนเนปาล นะคะ
1: ครับ
2: แกชื่อคุณเคซาฟค่ะ
1: เคซาฟ
2: ใช่ okay. ก็จะเป็นลุคเหมือนเป็นผู้ชายอินเดียผอมๆค่ะผิวคล้ำๆแล้วก็ผมจะสั้นๆเหมือนจะสกินเฮดอะค่ะ
1: สูงประมาณ
2: แล้วก็ตา
1: สูงเขาสูงประมาณ
2: น่าจะประมาณ170นะคะ
1: 170รูปร่างผอมเนาะ
2: ใช่ค่ะผอมสูงค่ะแล้วก็ผม
1: สั้น
2: เป็นสีเทาแล้วค่ะผมสีเทา
1: ๆแต่งกายยังไง
2: ครับ
1: แต่งกายยังไง
2: แต่งกายเมื่อเช้าก็จะเป็นเสื้อแขนสั้นสีฟ้าค่ะแล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
1: รองเท้าล่ะครับทราบไหม
2: รองเท้าไม่ทราบค่ะ
1: ปกติเขา2อาทิตย์ก่อนเขาไปออกกำลังกายที่สวนลุมแล้วเขาก็กลับมาเองถูกใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะเขาเคยไปแล้วเขาก็กลับมาแต่ตอนนี้ลูกชายเขาก็คือได้ทำการติดต่อสน.ลุมพินีแล้วก็มีการให้ตำรวจนะคะช่วยไล่กล้องแต่ว่าน่าจะยังดำเนินการอยู่ค่ะก็เลยจะรบกวนทางสสร.ช่วยประสานงานว่ามีท่านใดพบเห็นหรือว่าเห็นคนคล้ายๆกันอย่างเงี้ยค่ะให้แจ้งกับทางเราก็จะได้ประสานงานกับทางตำรวจอีกทางนึงค่ะ
1: ลูกชายเขาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยเรานานหรือยังครับ
2: ประมาณ2ปีแล้วค่ะ
1: 2ปีแล้วคุณพ่อเขาสื่อสารเป็นภาษาอะไรครับ
2: น่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
1: ภาษาอังกฤษใช่ไหม
2: ค่ะเป็นคนเนปาลเขาน่าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยค่ะ
1: เขาพูดเขาฟังภาษาไทยหรือว่าพูดภาษาไทยได้ไหมฮะ
2: ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าลูกเขาก็ไม่ได้เลยใช่ตอนนี้คือเราเป็นห่วงว่าแกจะไปเป็นลมหรือหลงน่าจะมาแต่คิดว่าน่าจะเป็นลมหรือเปล่าเพราะว่าแกก็ดูไม่ได้เหมือนแบบคนแข็งแรงวัดก็จริงก็คือเป็นคนแก่ค่ะแล้วก็มีโรคประจำตัวอ่ะคืออ
1: ายุประมาณเท่าไหร่ฮะอายุประมาณเท่าไหร่
2: 73ค่ะ
1: 73เนาะมีเรื่องของอัลไซเมอร์ไหมหลงลืมไหมความจำ
2: ไม่มีค่ะเป็นแค่เบาหวาน
1: อย่างเดียวเนาะแล้วมียาติดตัวไปไหมต้องมียาทานประจำไหมอะไรยังไงไหม
2: คิดว่าเขาต้องมียาทานนะคะเพราะว่าลูกเขาก็บอกว่าพ่อเขาก็เป็นโรคเบาหวานมาสักพักแล้ว
1: แต่ไม่ได้นำยาไปด้วยใช่ไหมเมื่อเช้า
2: คิดว่าไม่ได้นำไปเพราะเหมือนกับเขาอารมณ์เหมือนไปออกกำลังกายเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อครับครับอ๋อ
2: ตอนนี้ก็เลยค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่ามันผิดปกติเนาะคือแต่ว่าแกหลงทางก็ไม่ถูกเพราะว่ามาอยู่ที่ประเทศไทย2อาทิตย์แล้วก็ไปสวนลุมหลายครั้งอยู
1: ่ตั้งแต่8โมงเนาะมีโทรศัพท์มีอะไรติดตัวไปไหมคะเนี่ย
2: คิดว่าไม่มีนะคะเพราะลูกเขาบอกว่าติดต่อไม่ได้เลย
1: อ๋อหรอแล้วมีสตังอะไรติดตัวไปด้วยไหมอ่ะ
2: อันนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: แต่คิดว่าไม่น่ามีอะไรเพราะว่าน่าจะคิดว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่คุ้นเคย
1: ไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีญาติไม่ได้มีคนรู้จักที่อยู่ประเทศไทยนอกจากลูกเขาคนเดียวใช่ไหมฮะ
2: มีแค่ลูกแล้วก็ลูกสะใภ้แค่นี้ค่ะ
1: อ๋อลูกสะใภ้เขาเป็นคนไทยไหมฮะ
2: ไม่ค่ะเป็นคนเนปาลเหมือนก
1: ัน
2: ก็คือไม่มีใครพูดภาษาไทยได้เลยครอบครัวเขาอะค่ะ
1: โอ้ครับอ้าวเดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ตอนนี้ออกอากาศอยู่เพื่อว่าใครฟังอยู่นะเขามีลักษณะเด่นตรงไหนอีกไหมฮะนอกจากที่พูดมาข้างต้นละมีตรงไหนที่เป็นจุดสังเกตไหมเด่นเลยอะ
2: คิดว่าน่าจะเดินช้าใช่แล้วก็ผอมแล้วก็ทางลูกเขาบอกมาว่าตั้งแต่เช้าค่ะก่อนออกมายังไม่ได้ทานอาหารเลยคิดว่าตอนเนี้ยถึงนะตอนเนี้ยน่าจะไม่ค่อยมีแรงแล้วถ้าเขายังเดินหลงอยู่นะคะ
1: ผิวเขาสีอะไรครับคนเนี้ย
2: ผิวสีเข้มเลยค่ะเป็น
1: ผิวเข้ม
2: ผิวน้ำตาลเข้มเลยค่ะ
1: น้ำตาลเนาะน้ำตาลเข้ม
2: ใช่เป็นเหมือนคนอินเดียที่ผิวเข้มอย่างนั้นแหละค
1: ่ะแต่ว่าผมนี่สีสาเป็นสีขาวแล้วผมสั้นๆสีขาวใช่ไหม
2: ขาวขาวขาวขาวแซมดำนิดนึงแล้วก็ผมเหมือนทรง
1: เราเหมือนดอกเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะสีดอกเรา
2: ใช่ใช่ใช่แต่ค่อนข้างผอมนะคะคิดว่าน่าจะสูงอย่างน้อย175ดูจากในรูปอะค่ะ
1: 170
2: ผอมจนแบบโหนกแก้มสูงเลยโหนกแก้มสูงแล้วก็จมูกโด่งค่ะ
1: เดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ให้เขาอันนี้เป็นการมาที่ประเทศไทยครั้งแรกของเขาไหมฮะสำหรับคุณพ่อคนนี้
2: ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะครั้งแรกนะคะน่าจะเป็นครั้งแรกของเขา
1: แต่อยู่มาสองอาทิตย์
2: เขาก็ยังไม่เคยเล่าให้ฟังว่าพ่อเขาเคยมาก่อนหน้านี้เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกค่ะ
1: ก็อยู่มาสองสัปดาห์แล้วก่อนที่จะหายไปเนาะ
2: ใช่เพราะไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่เคยไปสวนลุมคือแกก็เคยเดินไปอยู
1: ่มันไกลไหมมันไกลไหมจากที่พักแกเนี่ยสุขุมวิท4ไกลไหม
2: สุขุมวิท4ก็น่าจะสุขุมวิท4ก็ไม่น่าไกลมากนะคะไม่น่าไกลมากแต่คิดว่าคนแก่ถ้าร่างกายไม่ดีถ้ามีเหมือนสมมติว่าอาการกำเริบหรือโรคเบาหวานอาจจะเหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ไกลก็ได้แต่ก็คือไม่รู้ว่า
1: ให้ลูกเขาลองไปถามเจ้าหน้าที่ที่สวนลุมหรือว่าลองไปดูที่สวนลุมยังลองสอบถามเจ้าหน้าที่ในสวนลุมหรือยัง
2: เหมือนเขาน่าจะให้ตำรวจช่วยประสานงานให้อยู่ค่ะเพราะว่าบอกเขาว่าให้ตำรวจขอดูกล้องหรือยังเขาบอกว่าตำรวจกำลังประสานงานให้ค่ะเพราะว่าทางออฟฟิศเนี่ยเพิ่งได้รับเรื่องเมื่อประมาณบ่ายโมงค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเขาเพิ่งมาบอกเหรอก็เท่ากับว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณนพมาศใช่ไหมทำงานที่เดียวกันอ๋อโอเค
2: ใช่ค่ะใช่
1: เดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ตอนนี้ออกอากาศอยู่เผื่อว่าใครเจอเนาะใครเห็นอันนี้แจ้งความไปที่สน.ลุมพินีใช่ไหม
2: ถูกต้องค
1: ่
2: ะประมาณช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงก็ขอรบกวนพี่แท็กซี่แล้วก็ประชาชนที่พบเห็นด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นห่วงมากเพราะว่ามีเรื่องโรคประจำตัวแล้วก็ไม่ทานอาหารก็ไม่แน่ใจว่าพัดหลงหรือว่าหมดสติหรืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามเช็คทางโรงพยาบาลด้วย
1: ลองดูเดี๋ยวเราช่วยกันหลายๆทางเนาะเดี๋ยวทางนี้จะช่วยประชาสัมพันธ์ย้ำให้เรื่อยๆแล้วกันถ้าใครมีความคืบหน้าเบาะแสเพิ่มเติมก็ติดต่อจส.ร้อยได้นะหลังไมค์เหมือนเดิมนะฮ
2: ะก็ขอบคุณจสร้อยล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนด้วยค่ะ
1: ยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากเอาใจช่วยคุณนพมาศนะฮะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะหลังไมค์ไปนะคะ
1: ได้ครับขอบคุณครับ
2: ครับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับสวัสดีครับนะฮะก็แจ้งแทนเพื่อนร่วมงานนะฮะก็บอกว่าเป็นชาวต่างชาติพูดฟังเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่ได้เลยนะคุณพ่อเขาเพิ่งมาไทยได้ประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่จะหายตัวไปก่อนหน้านี้เนี่ย ก็เคยไปออกกำลังกายที่สวนลุมนะนะบอกว่าอยู่ที่สุขุมวิทซอย4นะแล้วก็เหมือนเดินข้ามฝั่งไปที่สวนลุมไปออกกำลังกายแล้วก็จะกลับมาเอง แต่วันนี้ออกไปตั้งแต่8โมงนะยังไม่กลับมาเลยจนช่วงบ่ายโมงอ่ะเขาก็เลยแจ้งกับทางที่ทำงานคุณนพมาศเขาก็เลยเป็นตัวกลางนะประสานงานมากับทางจอสร้อยของเราให้นะฮะสูงประมาณ170ถึง175ซมรูปร่างผอมผิวน้ำตาลเข้มเลยนะผมสั้นสีขาวสีดอกเราอ่ะมีสีขาวสีดำสีเทาเนี่ยปนๆกันใส่เสื้อแขนสั้นสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีน้ำเงินมีโรคประจำตัวคือเบาหวานนะต้องทานยาต่อเนื่องแต่ว่าตอนที่หายไปก็ไม่น่าจะนำยาติดตัวไปด้วยนะฮะแจ้งความที่สน.ลุมพินีอายุ73ปีเป็นชาวเนปาล นะครับชื่อมิสเตอร์เคซาฟนะถ้าท่านใดพบเห็นชายลักษณะดังกล่าวอยู่ที่ไหนแจ้งกลับมาทางจสร้อยได้เลย1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะคุณเล็กเอกชัยสวัสดีครับพี่เล็ก
3: สวัสดีครับพี่เล็ก
1: ค่ะเชิญเลยครับพี่เล็กครับ
3: วันนี้เกษม
1: เป็นไงบ้างครับพี่เล็ก
3: ดูแลประชากรต่อเนื่องใช้สามเรียนก้าวแล้วก็ไปใช้สองไป
1: พี่เล็กสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอ่ะพี่เล็ก
3: ครับผม
1: สัญญาณพี่เล็กไม่ค่อยดีเลยอ่ะ
3: โอเคโอเคครับไอ้เกษมขาเข้าหนักครับ
1: ครับ
3: ครับผมสัญญาณไม่ดีเนาะ
1: มันเหมือนมีลมหรือมีอะไรแทรกตลอดเลยอ่ะครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วพี่
3: ดังนั้นฝากข้อมูลตรงนี่แล้วกันตรงไอ้เพชรเกษมขาเข้านะ
1: ครับ
3: จากไอ้69ไปพุทธมณฑลสาย2นี่นะ
1: ครับ
3: รถเยอะครับเยอะตัวช้าประกอบกับมีฝนตกด้วย
1: หนักหนักไหม
3: แถวบางแคนี่หนักมากแต่บางแคบางว่าเนี่ยนะ
1: หนักแล้วหรอ
3: ครับผมฝากเป็นข้อมูล
1: ได้ครับ
3: ฝากกับกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฝากกับกันจากระดับสาย2นะฮะแถวสาย3นี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีกว่า
1: ครับ
3: ครับผมครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับพี่เล็ก
3: ครับผมฟังพ้นเดี๋ยวนี้มืดไปหมดเลย
1: มืดเลย
3: ทางไหนก็มืดหมดเลยนะ
1: มาแล้วนะฝนมาแล้วนะ
3: มาแล้วได้เวลาแล
1: ้
3: ว
1: ขอบคุณครับ
3: ครับผมสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเล็กเอกชัยนะฮะกรณีอุบัติเหตุบุรพาวิถีเมื่อสักครู่ที่บอกว่าชนกัน4คันนะของคุณหนุ่มนี่ประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะเจ้าหน้าที่น่าจะใกล้ถึงแล้วหรือไม่ก็ถึงแล้วแหละนะฮะแล้วฝากระวังด้วยนะเพราะว่าฝนตกหนักเลยประมาณช่วงกม30อ่ะโดยประมาณนะครับคุณทวัชสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับรอเลย
1: ครับเชิญเลยครับ
4: เอาย้อนหลังนิดนึงเมื่อกี้วิ่งไปเส้นวงสว่าง
1: ครับ
4: หลังข้ามไปพระราม7วิ่งไปตรงไหนก็เรียกจังหวัดแม่ย่านานปฐุมธานีจะรัน
1: ครับ
4: วิ่งไปตรงเบนซ์บางพัดอะตรงแยกนั่นแหละแล้วก็อยู่เสร็จกลับมาตอนนั้นเขามีกทม.เขาตัดต้นไม้นะต
1: ั
4: ดต้นไม้กัน
1: ครับ
4: ตรงก่อนหน้าบางอ้อ
1: ครับ
4: จะเคยบางอ้อจะป่านนี้เขาน่าจะไปไกลแล้วล่ะ
1: แล้ว
4: ก็เลนกลางอยู่
1: ครับ
4: พอยูเทิร์นลงสะพานมามันก็ต้องหลบไปเลย
1: ครับ
4: เสร็จแล้วขากลับก็วิ่งกลับมาเส้นเดิมอ่ะ
1: ครับ
4: รถก็จะมาติดตรงสะพานข้ามแยกนิดหน่อย
1: ตรง
4: แยกนะแล้วผมก็วิ่งเข้ามาเส้นเนี่ยเส้นอะไรเส้นเกษตรวิ่งมาเข้าเสนาเข้าอะไรมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เสร็จบ้านแล้ว
1: ครับ
4: วันนี้เข้าไวเลยพอดีนัดช่างไว้จะมาตัดผมเสริมรอหน่อย
1: ครับผม
4: ต้องไปมาวันนี้เอาเปียกไว้เนี
1: ่ยไม่น่าจะเปียกหรอกให้ตกไปก่อนเลยตกตอนนี้ให้เสร็จเลยตอนหกโมงก็อยู่แล้ว
4: แต่เมื่อกี้ตอนอยู่ฝั่งทนก็ยังไม่มีแล้วพี
1: ่
4: เพราะจะมีฝนครับผม
1: ครับ
5: สวัสดีครับคุณแสนมาครับ
1: เชิญเลยครับพี่เล็ก
5: ถนนเศรษฐกิจฝนตกหนักเลยครับ
1: หนักเลยนะที่ปัดเบอร์อะไรพี่เล็ก
5: ตัวเบอร์สามยังเลยนะเบอร์สี่มิ้งสี่ห้าได้แบบไม่รู
1: ้มีน้ำท่วมยังครับเนี่ย
5: ไม่มีครับขังแล้วครับ
1: ตรงไหน
5: เช่นถนนเศรษฐกิจนะตรงผู้บาดล้นขึ้นมาแล้ว
1: สูงไหม
5: เลยผู้บาดนะฮะ
1: โอ้แล้วรถเล็กผ่านได้ไหมเนี่ย
5: ผมวิ่งขวาสุดครับ
1: หรอระยะทางยาวไหมครับ
5: ยาวทั้งเส้นนะคุณเฉยมา
1: โอ้โหเศรษฐกิจหนึ่งอะนะ
5: ว่าผมเนี่ยขังน้ำขังอยู่ครับ
1: อ่า
5: ตกหนักด้วยครับมองไม่เห็นเลยอะ
1: โอ้โหสองฝั่งเลยไหม
5: ครับผมสองฝั่งเลยครับ
1: ตกมานานหรือยังอะครับพี่เล็ก
5: ได้ประมาณสัก20นาทีได้แล้วคร
1: ับ อ๋ออ่ะได้ครับ

0: พาพยาบาลคิดระวังหน่อยนะนอนไม่ค่อยเห็นถนนเส้นทาง
1: ได้ครับเดินทางปลอดภัยครับพี่เล็กขอบคุณมาก
0: ครับผม
1: สวัสดีครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหน่องสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับเชิญเลยครับ
2: เพิ่มเติมบางนาขาเข้าครับมาจากนู่นแหละครับบางพีกิ่งแก้วครับผมมุ่งหน้าบางนาขาเข้า
1: ครับ
2: มีฝนตก
1: เบอร์สองเบอร์สองแล้วโอ้
2: แต่พอหลุดมาถึงไงแถวไอ้เลยเมฆตามมาหน่อยอ
1: ่
2: ะฝนก็หายไปละ
1: เอ้าหรอ
2: ครับณตอนเนี้ยเข้ามามุ่งหน้าเข้ามาสั่งประวุฒิกลัวไปสุขุมวิทรถมันจะเยอะก็เลยหนีเข้ามาทางสัมประวุฒิ
1: ครับผม
2: ก็ไม่มีฝนตรงนี้ไม่มีฝน
1: ครับผม
2: มีบางๆนะ
1: อืม
2: แต่ฝนน่ะมันเหมือนมาจากทางฝั่งทนน่ะเนี่ยมาหยุดอยู่แถวท่าเรือคลองเตยเนี่ย
1: โอ้โหเนี่ยพระราม4คลองเตยนี่มองไปนี่ฟ้าสว่างแต่ฝนตกนะ
2: ครับเนี่ยตรงเนี้ยเมฆหนาเลยมาอยู่ตรงแถวเนี้ยสัมประวุฒิเนี่ย
1: ครับผม
2: เหมือนจะมุ่งหน้าไปทางโน้นรถไม่ติดนะเข้ามาสัมประวุฒิรถไม่ติด
1: ครับ
2: เข้าแล้วออกดีมากเลย
1: ครับ
2: ยังเคลื่อนตัวได้ดี
1: ครับ
2: อุบัติเหตุไม่มีครับผม
1: ครับขอบคุณครับพี่น้อง
2: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณวสินสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: พี่วสินอยู่ไหนครับวันนี
3: ้วันนี้อยู่คู่ขนานลอยฟ้าครับขาออกครับ
1: ช่วงไหนครับ
3: ช่วงก่อนหน้านี้ผมย้อนหลังนิดนึงก่อนหน้านี้ผมมาจากลาดดำเนินนอกนะครับหน้ากระทรวงเกษตรแล้วก็ผ่านแยกจปรนะครับก
1: ็
3: จะรอเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระราม8นะครับ ช่วงนี้แยกจปรตอนนี้ยังถือว่ารถยังถือว่าปริมาณยังถือว่าปานกลางยังโอเคโดยรอบนี้ยังระบายรถได้ดีนะครับ หล
1: ัง
3: จากพระราม8มาแล้วนี่พระราม8ก็โล่งนะครับ ข้ามฝั่งแม่น้ำข้ามมาฝั่งทนแล้วก็มาจนถึงแยกอรุณบรินทร์ช่วงนี้พอจุดบรรจบจากที่รถที่มาจากพระปิ่นเกล้านะครับตอนนี้รถเริ่มจะคับข้างครับแต่ว่ายังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
1: ครับ
3: หลังจากนั้นพอเลยตรงสายใต้เก่ามาแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้ดีขึ้นเดี๋ยวก็ฝากมีรถจอดเสียอยู่คันหนึ่งนะคุณเสมา
1: ครับ
3: อยู่ตรงเลยทางลงตรงวัดไก่เตี้ยตลิ่งชันนะครับตรงนั้นสังเกตก็คือตรงตึกเดี๋ยวนะเซเมนคอนโดโลมินีครับ
1: ครับ
3: ตอนตึกไอ้ตึกล้างวัฏจักรนิดนึงนะครับ
1: ครับ
3: เป็นรถโตโยต้าคัมรี่สีทองเนี่ยเลือดยางหลังซ้ายเขารั่วนะครับแบนเลยครับ
1: อืมครับ
3: แล้วก็ตอนนี้เขาก็จอดทิศไหลทางนะแต่มันก็ตรงนั้นไหลทางมันแคบมากครับ
1: ไหลทางซ้ายเหรอครับพี่วสิน
3: ใช่ครับไหลทางซ้ายครับไหลทางซ้ายมันแค่ประมาณมันตีว่าไหลทางหน้านี่ประมาณสักแค่ต่อเพียงนะคุณทีนี้พอมาจอดชิดมันก็เปลี่ยนยางไม่ได้ครับปัญหา
1: แล้วมีฝนมีอะไรไหมครับตรงนั้น
3: ตอนนี้ยังไม่ตกครับแต่ว่าผมมองไปทางฝั่งลาดดำเนินฝั่งสนามหลวงอะไรนี่มืดแล้วนะครับทางนี้ดูเสบ่า
1: ครับผม
3: นะครับก็ขณะรายงานนี่ผมลงนะครับลงตรงหินพีมาแล้วนะครับ
1: ครับ
3: มุ่งหน้ามาที่พุทธมณฑลสาย2นี่ทางนี้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
1: ครับ
3: ตอนนี้ฟ้าเริ่มสลัวลงแล้วคร
1: ับ
3: ตรงข้างนี้มีแสงแดดบางๆนะครับการจราจรก็ยังถือว่าตอนนี้หรือว่าทั้งสองวันจะใช้ยานได้ดีนะคร
1: ับ
3: ครับรถเสื้อคู่ก็เห็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบดคู่นะ
1: เอ้า
3: ไลแมน
1: เดี๋ยวแจ้งสอนอ
3: คู่นั้น
1: แจ้งสอนอคู่ขนาด
3: ตรงแต่ก็คงโดนจับตรงไอ้ตรงแยกอรุณบรินทร์แล้วคุณเจมาจะต้องมาลงตรงตลิ่งชันอยู่ดี
1: ครับผม
3: โอเคครับผม
1: ขอบคุณครับพี่วสิน
3: ต์ได้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกับทางจส100ของเรานะคุณลูกเจ้าพ่อหิ่งเจียสอบถามมาบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้แถวไหนไหมเห็นรถดับเพลิงผ่านไป3คันอยู่แถวสะพานใหม่พหลโยธินรับแจ้งว่าซอยสายไหม77มีเหตุเพลิงไหม้นะครับเนี่ยล่าสุดที่จานเจ้าหน้าที่สายด่วน199แจ้งมานะครับเขาบอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนอยู่ที่ซอยสายไหม77มีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหมกำลังไปที่เกิดเหตุนะครับอันนี้เป็นล่าสุดที่รับแจ้งเข้ามานะคุณรพีคุณกู๊ดมิกบอกว่ารังสิตนครนายกแถวคลอง10อากาศยังร้อนอบอ้าวอยู่ไม่มีฝนนะแถวนั้นขอบคุณคุณกู๊ดมิกด้วยคุณทองใบบางยี่เรือฝนตกแล้วคุณสมทรงบางยี่เรือฝนตกแล้วอ้าวอยู่ที่เดียวกันเลยคุณทองใบคุณสมทรงแล้วก็แจ้งมาติดกันเลยนะขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับคุณกระปุกแดงคุณเล็กบอกว่าทุ่งครุฝนตกหนักเลยระดับ 2-3 เลยนะครับช่วงโรงเรียนเลิกพอดีคุณศิรวิทย์แยกบางแพโพธารามฝนตกแล้วหนักมากพี่พันธ์นะครับอยู่บ้านแขกการจราจรติดแค่สัญญาณไฟแล้วก็คุณอรุณคุณน้อยพี่ประพบพรขอบคุณนะครับคุณวันยุมาคุณกระปุกแดง คุณวิรัตพิตู่ระยองคุณอิสราที่เมื่อสักครู่เพิ่มเติมมาให้นะฮะอ่ะขอบคุณทุกท่านเลยสำหรับข้อมูลนะครับมีปิดท้ายกันในช่วงนี้นะครับกับทางด้านของโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการกิจกรรมดีๆนะครับต้องขอบคุณทางทีมผู้สนับสนุนทุกๆท่านเลยนะฮะผู้ใหญ่ใจดีของเราสำหรับกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569สถานีวิทยุจส.100ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นซึ่งภายในงานผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างนะฮะอาทิเช่นสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมการกระตุ้นการรู้คิดและเรื่องของความจำปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของท่านผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมกับเทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันเรื่องของความปลอดภัยการสื่อสารการพูดคุยในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถติดตามรับชมไลฟ์สดทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและทางเพจศิริราช PR ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:00 ได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ทุกๆท่านด้วยครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

0: ลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไหมครับพอโถยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ก่อนที่จะไปตรวจสอบเรื่องของฟ้าฝนและเรื่องของสภาพการจราจรก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับมาติดตามเรื่องของอีกหนึ่งกิจกรรมกับทางจสร้อยของเรากันหน่อยนะกับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคม2569กิจกรรมเริ่มแล้วนะครับจนถึงสิ้นเดือน31สิงหาคม2569เดือนแห่งวันแม่ที่อยากจะเชิญชวนชาวจสร้อยมาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักคุณแม่กันแบบเซฟพลังงานและปลอดภัยที่คุณจะเลือกคือข้อไหนครับข้อ A เหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่ข้อ B ขับอย่างมีสติและดูจังหวะเพียงร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวมเหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่ข้อ B ขับอย่างมีสติและดูจังหวะเพียงร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้า

0: ผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวกิจกรรมมาเริ่มแล้วนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลย31สิงหาคม2569เราจะมีการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันในวันที่8กันยายน2569ประกาศผลผ่านช่องทาง Facebookจอสร้อยของเราโดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยคลองเตยหรือส่งผู้รับมอบมารับแทนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดขอบคุณโตโยต้าถนนสีขาวครับคุณเมียงสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเกิดอะไรขึ้นพี่เมียง
1: โอ้ยผู้โดยสารโอนเงินเกินมาครับพอดี
0: ค่าโดยสารเท่าไหร่พี่เมียง
1: ค่าโดยสาร200กว่าบาทแต่เขาโอนมา 2,000 2,200 ครับ
0: ฮะค่าโดยสาร200เขาโอนมา 2,000
1: ครับ200กว่าบาทแต่เขาโอนมา 2,200 มันเกินมา 2,000
0: ผู้โดยสารเป็นใครยังไงอ่ะพี่เมียงจำได้ไหม
1: เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงเขาบอกว่านั่งรถมากับเพื่อนแล้วที่เขาลงแถวเสนอดำนะครับ
0: เขาขึ้นมาจากไหน
1: ขึ้นจากแสมดำครับ
0: ขึ้นจากแสมดำแล้วไปลงที่ไหนครับพี่เมียง
1: ไปลงแถวรถตั๊ก S19ครับ
0: ครับแล้วยังไงดีอ่ะ
1: เพราะว่าจะคืนเงินเขายังไงผมจะโอนคืนยังไง
0: จะโอนคืนยังไง
1: จากบ้านเขาที่ไปส่งก็ไม่ใช่บ้านเนาะ
0: หรอ
1: เป็นที่อยู่ในซอยอ่ะครับแต่ว่าจะไปหาทำผมก่อนอะไรประมาณน
0: ี้อ๋อชื่อคนโอนมาเขาชื่ออะไรอ่ะที่ระบุในสลิปอ่ะครับ
1: ชื่ออะไรเมื่อกี้คุณอะไรนะไอ
0: ้ลุงฟ้า
1: ธรรมะอะไรเนี่ย
0: เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ้าตัวกันว่าเจ้าตัวเขาจะเอายังไงสวัสดีครับคุณลุงฟ้า
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณลุงฟ้ารู้ตัวไหมเนี่ยว่าโอนเงินเกินไปเนี่ย
2: ลุงไม่ได้ยินแป๊บนึงนะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: คุณลุงครับคุณลุง
2: จ๋า
0: คุณลุงโอนเงินเกินไปอ่ะทราบหรือยัง
2: เพิ่งทราบลุงหนูขอบคุณมากเลย
0: ทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นน่ะ
2: สงสัยจะรีบ
0: สงสัยจะรีบ แล้วรู้ไหมว่าเราโอนเกินไปเท่าไหร่อ่ะ
2: ไม่รู้แต่ว่าค่าแท็กซี่220เลยมัน219แต่หนูให้ลุงไป220
0: แต่เราโอนไป 2,220 นะ
2: 2,220เอ้ย 2,209 2,209อะค่ะ
0: เขาโอนมาเท่าไหร่พี่เมียง
1: 2,209ที่เขาอ่านเนี่ย
0: 2,209นะสรุปเป็นตัวเลขนี้นะ2,209นะ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวจะเอาคืนกันยังไงเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์แล้วกันเนาะตอนนี้คุณเมียงเขาติดต่อมาแล้วต้องขอบคุณคุณเมียงด้วยนะคุณลุงฟ้า
2: ใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: มีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมเขาฟังอยู่ในสายครับ
2: เอาเหรอ
0: ใช่
2: ง
0: ั้
2: นลุงหนูให้ลุงไปเลย500ที่เหลือแค่โอนกลับมา 1,700
0: อุ๊ยตายแล้ว
1: เป็นยังไงครับเป็นเรื่องจริงบอกพี่ปากจอสร้อยได้นั่นแหละก็เลยพี
0: ่เดี๋ยวให้หลังไมค์เดี๋ยวให้หลังไม
1: ค์ครับ
0: นะขอบคุณมากคุณลุงฟ้าขอบคุณพี่เมียงด้วย
2: ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ได้เดี๋ยวให้แลกเบอร์กันหลังไมค์นะ
1: ครับ
2: ได้ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจอสร้อยมากๆเลยนะคะ
0: ยินดีครับ
2: ค่ะดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับพี่เมียงขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะต้องขออภัยเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะฮะคุณรุ่งฟ้าดีใจด้วยนะครับเป็นผู้โดยสารที่ขึ้นรถมาไม่ทราบด้วยว่าตัวเองเนี่ยโอนเงินเกินไปค่าโดยสาร220บาทแต่โอนไป 2,209 บาทนะฮะคุณเมียงเนี่ยด้วยความซื่อสัตย์เป็นพลเมืองดีขับรถแท็กซี่พอเพิ่งจะเห็นเหมือนกันคุณเมียงบอกผมก็เพิ่งจะเห็นเพราะว่าเพิ่งจะกลับบ้านแล้วก็มาเปิดดูสลิปย้อนหลังก็ตกใจว่าเอ้าทำไมมันเป็นยอดอะไรเนี่ยทำไมมัน 2,000 กว่าบาทมันเข้ามาในบัญชีเราได้อย่างไรก็เลยอ๋อนึกได้ไปรับผู้โดยสารมานะฮะชื่อคุณรุ่งฟ้านี่แหละนะครับค่าแท็กซี่เนี่ย220บาทแต่เขาโอนให้2,209บาทนะฮะ คุณเมียงเขาก็เลยรีบแจ้งมากับทางจสร.เลยบอกว่าช่วยตามหาคนเนี้ย

0: ให้หน่อยผู้โดยสารของเขาอ่ะที่เขาโอนเงินเกินมาเนี่ยนะช่วยตามหาให้หน่อยเพราะเขาไม่สบายใจครับมันเกินมาอูเป็นหลักพันเลยนะด้วยความซื่อสัตย์นะฮะในอาชีพของเขาเนี่ยขอบคุณพี่เมียงมากๆเลยขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองมอม้าคอควาย2700กทมนะมอม้าคอควาย2700กทมชื่อคุณเมียงขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะฮะแล้วก็ดีใจด้วยกับทางคุณรุ่งฟ้าเมื่อสักครู่ก็เลยบอกว่าอยากจะตอบแทนให้โอนมาแค่1,700พออีก500นี่คือว่าตอบแทนในความซื่อสัตย์ของพี่เมียงเลยเดี๋ยวยังไงสลับเบอร์กันหลังใหม่นะครับลองพูดคุยกันหลังใหม่แล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมกันหลังใหม่อีกทีนึงนะครับขอบคุณมากๆนะพี่เมียงนะนะฮะพลเมืองดีของเรานี่แสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนที่เจ้าของเงินเขาจะแจ้งมาอีกนะพอเขายังไม่รู้ตัวเลยเขาเพิ่งรู้ตัวตอนที่จสร้อยโทรไปหาเขาเนี่ยแหละขอบคุณพี่เมียงมากๆนะฮะซื่อสัตย์จริงๆคุณพินโยพี่พันคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียคุณลพีคุณนิดคุณนิลวัฒนะบอกว่าอยู่พุทธมณฑลสาย3มองไปสมุทรสาครฟ้ามืดมาเลยนะครับไม่ทราบว่าจะเข้ากรุงเทพไหมก็น่าจะเข้าแหละคลองเตยพระราม4เพิ่งหยุดไปนะพี่เมื่อสักครู่นี้เองพี่เพลอยู่บางบอน5โพแจ้ใกล้เคียงฝนตกหนักลมแรงด้วยคุณพีรพลบางขุนเทียนพระราม2ฝนตกแล้วนะฮะคุณฝนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทำไมพี่ชอบมาตอนผมเลิกงานอ่ะพี่ฝน
1: พี่ลงมาแจ้งประชาสัมพันธ์หน่อยครับ
0: ครับ
1: เดอะมอลบางแคลงเข้ากาญจนาพระราม2รถติดนะครับฝนตกหนักนะครับ
0: อ๋อที่จะไปทางพระราม2ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับรถติด
0: ท้ายอยู่ตรงไหนคุณฝนท้ายอยู่ตรงไหน
1: ท้ายตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเกือบถึงเดอะมอลล์บางแคแล้วครับ
0: โอ้แสดงว่ายาวไปจนถึงนู่นเลยดิหน้าหมู่บ้านดีเคตรงข้ามทางรถไฟเลยนั่นน่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหฝน
1: ตกขาเข้าพระราม2นะพี่
0: ใช่ใช่ขาเข้าพระราม2เนาะแล้วฝนตกไหมอ่ะ
1: ตกครับพี
0: ่หนักเลยเหรอ
1: ครับผม
0: มีน้ำท่วมตรงไหนยัง
1: ยังครับ
0: หรอมีรถเสียไหม
1: ไม่เห็นนะพี่ผมขับรถอยู
0: ่ช่องทางหลักหรือว่าคู่ขนานดีกว่ากันนะตอนเนี้ย
1: ช่องทางน่าจะติดสองฝั่งครับพ
0: ี่ติดทั้งหลักทั้งคู่ขนานเลยเนาะ
1: ใช่ใช่เคลื่อนตัวช้าครับ
0: แต่ฝั่งที่สวนมาฝั่งที่มาเพชรเกษมนี่ไม่ติดหรอ
1: ใช่ใช่พี่วิ่งได้ปกติครับ
0: ขอบคุณมากเลยคุณฝน
1: ครับผม
0: แล้วจะหยุดกี่โมงครับเนี่ยคุณฝน
1: อ๋อไม่ทราบเหมือนกันครับพี
0: ่ขอบคุณนะครับ
1: ครับมามืดเลยฝน
0: เออนั่นน่ะเดินทางปลอดภัยนะ
1: ครับผมพี
0: ่ได้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะฮะคุณฝนแจ้งฝนตกหนักกาญจนาภิเษกครับด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกมาจากต่างระดับเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับพระราม2ฝนตกหนักเลยมีเรื่องของแนวก่อสร้างด้วยนะตรงแถวๆใกล้เคียงกับหน้าหมู่บ้านดีเคอ่ะก่อนถึงอ่ะตรงหน้าปั๊มอ่ะตรงนั้นอ่ะจะเป็นแนวก่อสร้างอยู่เลนกลางเลยอ่ะคู่ขนานอ่ะก่อนหน้านี้มีหลายท่านแจ้งเข้ามาแล้วนะเขาบอกว่ารถพอมาถึงจุดเนี้ยมันก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาออกในช่องทางคู่ขนานมันก็เลยกระทบเรื่องของการจราจรก็ติดนะครับคุณสุพศอยู่นนทบุรี1รถมากนะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแล้วก็บอกว่าตรงข้ามกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าไม่รู้มีใครเอาเก้าอี้มาวางไว้3ตัวอยู่เลนซ้ายเหมือนจะจองที่จอดรถนะเราประสานงานสภ.รัตนาธิเบศให้ละนะครับคุณเด็กวัดป่าที่ถนนเข้าวัดสะพานสูงนะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะฮะขอบคุณพี่เด็กวัดป่าด้วยที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณหลิวประชาชื่นขาออกฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมีผู้ชายสูงอายุนั่งอยู่ริมทางเท้าพยายามจะลุกแต่เหมือนกับว่าลุกไม่ไหวไม่เหมือนคนเล่ร่อนนะเดี๋ยวยังไงลองประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูหน่อยการจราจรเคลื่อนตัวได้คุณหลิวบอกว่าไปกับคุณเล็กเอกชัยพุทธมณฑลสาย3ฝนตกแล้วใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2ถึง3ฝนตกหนักเลยการจราจรยังไม่ติดเคลื่อนตัวได้2ฝั่งคุณสุภกิจดินแดงขาออกในอุโมงค์เลยนะมีจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายไม่แน่ใจคู่กรณีแต่เห็นว่ามีกู้ภัยมาแล้วแหละอยู่เลนขวานะก็ฝากระวังด้วยการจราจรก็ชะลอตัวนะครับขอบคุณทุกข้อมูลนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะวรสิทธิ์สั่งขยายผลกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการทำบัตรชมพูเถื่อนต่อเนื่องต้องไม่จบแค่จุดเกิดเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งขยายผลกวาดบ้านกลางกรุงลุยสาวเส้นทางเงินตรวจทะเบียนต้องสงสัยทั่วประเทศปิดช่องโหว่ตั้งแต่ต้นทางย้ำกวาดบ้านต้องไม่จบแค่จุดเกิดเหตุคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
8: นายวรศิษฐ์เตียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการนำชื่อเด็กต่างด้าวชาวเมียนมานับร้อยคนย้ายเข้าทะเบียนบ้านย่านแฟลตดินแดงเพื่อเตรียมสวมสิทธิ์ขอทำบัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวโดยระบุว่าจะต้องตรวจสอบต่อโดยเฉพาะข้อมูลทะเบียนที่ผิดปกติการแจ้งย้ายเข้าที่ผิดสังเกตใช้สถานที่เดียวกันรองรับบุคคลจำนวนมากผิดปกติโดยทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครองตำรวจปปท.และปปง.ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องตรวจย้อนหลังและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยกรมการปกครองต้องนำบทเรียนจากเรื่องนี้กลับไปทบทวนกระบวนการทำงานโดยเฉพาะจุดที่สามารถถูกใช้เป็นช่องโหว่ในการนำบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติหรือมีสถานะไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบทะเบียนย้ำว่าวันนี้เราเห็นหนึ่งจุดแต่สิ่งที่เราต้องทำต่อคือต้องดูว่ามีจุดอื่นที่ใช้วิธีการเดียวกันหรือไม่ถ้ามีต้องจัดการถ้าไม่มีต้องทำให้แน่ใจว่าระบบของเราป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกและต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่าระบบทะเบียนของรัฐจะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของขบวนการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: นรขอเชียงรายสกัดยาบ้าล็อตใหญ่10ล้านเม็ดริมฝั่งโขงเชียงแสนคุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
9: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขเขตเชียงรายสกัดขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดริมแม่น้ำโขงบ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยช่วงเวลาประมาณตี2ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์มิตซูบิชิ1คันจอดอยู่บริเวณริมฝั่งพร้อมกระสอบต้องสงสัยจำนวนมากแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบพบกระสอบบรรจุยาบ้ารวม34กระสอบจำนวนประมาณ10ล้านเม็ดคิดเป็นมูลค่าเบื้องต้นประมาณ350ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์และของกลางทั้งหมดนำไปเก็บรักษาที่กองบังคับการนรขเขตเชียงรายเพื่อดำเนินการตรวจนับและตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามผู้กระทำผิดด้านโฆษกกองทัพเรือระบุว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการเฝ้าระวังและปฏิบัติงานด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องของนรขเขตเชียงรายช่วยสกัดกั้นยาเสพติดจำนวนมหาศาลไม่ให้แพร่สู่พื้นที่ตอนในทั้งนี้ตัวเลข10ล้านเม็ดและมูลค่า350ล้านบาทเป็นการประเมินเบื้องต้นโดยจะตรวจนับและตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการอีกครั้งณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
7: ปิดท้ายทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลบอดแคสต์แจ้งระดับน้ำแม่น้ำน่านที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจล้นตลิ่งขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองสาขาเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปพ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยปพ.1784ตลอด24ชั่วโมง
10: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนะที่ว่า
0: เดี๋ยวจ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอละเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ริกาเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจอสอรันกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีหลายเส้นทางที่รถติดหนาแน่นแล้วก็มีเรื่องของฝนเทลงมาด้วยนะคุณนิคมหนองแขมบอกว่าก่อนหน้านี้การจราจรพิเศษเป็นฝั่งตะวันตกขาเข้านะครับฝนตกหนักมากเลยอยู่ก่อนถึงเดอะมอลล์บางแคประมาณ1กิโลเมตรแต่ว่าการจราจรนี่ยังพอใช้การได้เข้ามาจากทางฝั่งของบางแวกนะยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับแต่ว่าฝนหนักเลยคุณเจี๊ยบบอกว่าเห็นสุนัขเชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นฝั่งขาออกมีสุนัขสีดำน้ำตาลยืนชิดขอบทางด้านขวาอยู่อยากจะเตือนผู้ใช้เส้นทางให้ระมัดระวังด้วยขอบคุณคุณเจี๊ยบด้วยนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งคุณเล็กเอกชัยเพชรเกษมขาเข้าหนองแขมมุ่งหน้าสาย3ฝนตกแต่เริ่มเบาแล้วการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกับคุณพันธ์สีลมเป็นฝั่งขาเข้าฝนตกหนักแล้วรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณเล็กเวสป้าเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ฝนตกหนักเช่นเดียวกันทัศนวิสัยไม่ค่อยดีแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณหน่องถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดแยกบางนาฝนตกแต่พอผ่านแยกเข้ามาด้านของสรรพวุฒิฝนไม่ตกท้องฟ้ามืดครึ้มการจราจรชะลอตัวได้ตามรถไฟคุณทวัฒน์วงสว่างสะพานพระราม7มุ่งหน้าไปสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณธีรพันธ์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ดีใจด้วยนะครับ
2: ครับขอบคุณมากครับผม
1: เป็นยังไงบ้างครับวันนี้เตรียมเอกสารอะไรไปเรียบร้อยนะครับไปรับทะเบียน
2: เรียบร้อยครับทางเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับไม่เป็นครับผม
1: เราดำเนินการยังไงบ้างเอาเอกสารอะไรไปยื่นให้แล้วก็ใช้เวลานานไหมในการ
2: ไม่ครับไม่เลยครับแทบจะไม่เลยแล้วก็มีการถ่ายรูปกันเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็พูดคุยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็แค่สอบถามเรื่องว่าทำไมขนส่งถึงอะไรประมาณนี
1: ้ครับแล้วเจ้าหน้าที่บอกไหมว่าสรุปใครเอามาเก็บคืนไว้ให้ครับ
2: เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเป็นตุ๊กๆนะครับอะไรเงี้ย
1: อ๋อน่าจะเป็นตุ๊กๆคันนั้นน่ะเหรอที่เฉี่ยว
2: เขาเขาคิดว่าเป็นตุ๊กๆที่เคยผมแค่คิดว่าน่าจะเป็นตุ๊กๆคันนั้นแหละครับอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเขาอยู่ว่าอ๋อไม่ได้เอาผิดเขาอะไรเงี้ยเพราะผมใช้ประกันเป็นอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วตอนนี้ก็รับป้ายทะเบียนคืนมาเรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยใช่ครับแต่กรอบมันแตกนิดหน่อยตอนนี้ผมทำอยู่บรรทัดทองครับผม
1: อ๋อทำกรอบป้ายทะเบียนต่อเลยใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ ดีใจด้วย
2: เสียหายอะไรครับครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับทางจสรอยครับ
1: ยินดีนะครับคุณธีรพันธ
2: ์
1: ขอบคุณครับ
2: โอ้โหช่วยเหลือเต็มที่มากครับผมไม่คิดว่าจะได้คืนในทำไปอะไรเงี้ย
1: ฝากดาวน์โหลดแอปของจอสลอยด้วยนะ
2: แอปพลิเคชันเหรอคร
1: ับ ใช่ใช่ลองเข้าไปเซิร์ชดูก็ได้
2: จอจานสอบสวนหรือว่า
1: JS100 ใช่ JS100 พิมพ์ติดกันเลย
2: ได้ครับมีจอสอ 1,000 ไหมครับ
1: มีแค่ร้อยพอครับ
2: ขอบค
1: ุณนะครับ
2: ขอบคุณครับผม
1: สวัสดีครับ
2: เป็นอย่างสูงครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ ดีใจด้วยกับทางคุณธีรพันธ์นะถ้าใครติดตามจอสลอยอยู่เมื่อวานนี้เราได้คุยกันเขาบอกว่าเขาหมดหนทางแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงจริงๆเขาก็เลยนึกถึงจอสลอยนะครับคือไม่รู้จะแจ้งที่ไหนแล้วเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไปเกิดเหตุเฉียวชนกันนะฮะที่จุฬานะครับที่ซอยจุฬานะฮะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมันช่วงเย็นแล้วป้ายทะเบียนเขาหายแล้วมันเป็นป้ายทะเบียนที่เขาประมูลมาด้วยนะฮะซึ่งเขาก็พยายามที่จะติดต่อในพื้นที่ติดต่อทุกช่องทางวนกลับไปหาคือทำยังไงมันก็ไม่เจอสุดท้ายก็เลยเอ้าลองแจ้งจสร้อยดูแล้วกันเผื่อว่าจะมีหนทางและจสร้อยก็ตามเจอจริงๆด้วยต้องขอบคุณทางสนปทุมวันด้วยแหละนะฮะเจ้าของพื้นที่ขอบคุณทางพลเมืองดีด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นใครเหมือนกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบนะว่าใครนำมาป้ายเนี้ยนำมาส่งคืนไว้ให้ที่ป้อมตำรวจตรงบริเวณใกล้เคียงแยกปทุมวันเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเก็บรักษาไว้ให้พอเราติดต่อไปก็ปรากฏว่ามีคนนำมาส่งคืนให้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะฮะก็ต้องขอบคุณท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็ขอบคุณทางพื้นที่ท้องที่สนปทุมวันนะครับตอนนี้เขาก็นำเอกสารอะไรไปติดต่อขอรับคืนเรียบร้อยแต่พอดีกรอบมันแตกนิดหน่อยนะก็ไปทำกรอบใหม่นะฮะคุณวสินเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีเรื่องของรถไปจอดเสียยางแตกฝากระวังนะครับไหลทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมนะด้านบนขาออกเลยทางลงตลิ่งชันเล็กน้อยรถเก๋งสีทองยางแตกอยู่เลนซ้ายเตือนให้ระวังการจราจรอย่างใช้การได้ท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูครับท่านรองสารวัตรจราจรสนปทุมวันท่านรองสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับส่งป้ายคืนไปที่เรียบร้อยนะครับท่านรองสารวัตร
3: ส่งป้ายคืนให้เจ้าของมารับเรียบร้อยครับผม
1: โอ้สรุปว่าเป็นใครเอามาคืนให้ครับท่านรองทราบหรือยังฮะ
3: เบื้องต้นเป็นพลเมืองดีอ่ะเขาเก็บมาจากที่เกิดเหตุนั่นแหละใกล้เคียงที่เกิดเหตุครับผม
1: อ๋อครับครับครับ
3: พอดีเขามาส่งช่วงในจังหวะที่มีตำรวจที่เขาอยู่ในจุดนั้นเขาไม่ได้ขอข้อมูลคนที่เก็บได
1: ้
3: แต่เราก็เก็บไว
1: ้ก็คือเก็บป้ายทะเบียนไว
3: ้ใช่ใช่ครับ
1: แต่ไม่ได้ทราบข้อมูลพลเมืองดีที่นำมาส่งคือ
3: ใช่ใช่ครับผม
1: ครับผมเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยไหมฮะเนี่ย
3: ก็มีบ่อยเราก็เก็บรักษาไว้ให้อ๋อ
1: เหรอฮะอ๋อคือถ้าสมมติว่าใครทำสิ่งของ
3: จะขอข้อมาแล้วครับผมบางคนที่เขารู้พิกัดอะประมาณว่าน่าจะตกอยู่ตรงแถวนี้เนี่ยเขามาตามหาที่แยกก็เราก็จะเก็บไว้ที่แยกเขาก็มารับไปคืนไปครับผมคร
1: ับอันนี้คือเขามาส่งคืนตรงป้อมตรงแยกตรงไหนฮะแยกปทุมวันเหรอฮะ
3: แยกจุฬา12คร
1: ับ แยกจุฬา10โอ้ก็ใกล้กับที่เกิดเหตุเลยนี่ตรงนู้น
3: ใช่ใช่คร
1: ับ อ๋อครับครับแล้วเราก็เก็บรักษาไว้ให้ก่อน
3: ครับผมครับ
1: โอ้พอทางจสร้อยแจ้งไปท่านรองก็เลยตามให้ก็ว่ามีพอดี
3: ตามให้เลยคร
1: ับ โอ้ไวมากไวมาก
3: ครับครับผม
1: ขอบคุณมากเลยสอบถามจราจรเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมท่านรองสารวัตร
3: ได้ครับผมคร
1: ับ อ๋อตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงมีฝนมาหรือยังคะเนี่ยเย็นนี
3: ้ตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะครับในพื้นที่ยังไม่มีฝนตกครับ
1: ครับครับ รถเพิ่มมากขึ้นไหมครับพอเข้าเร่งด่วน
3: แล้วรถเริ่มมีปริมาณมากอย่างพระราม1ขาออกมุ่งหน้าราชประสงค์นี่จะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนะครับ
1: ครับ
3: ตอนนี้ท้ายแถวก็สะสมอยู่ที่แยกเจริญพลครับ
1: ครับ
3: จะไปจะแยกราชประสงค์ได้น้อยครับ
1: ครับ
3: เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับผม
1: ครับแต่ว่ารถจอดเสียอุบัติเหตุยังไม่มีนะครับในช่วงเย็นในพื้นที่เราย
3: ังไม่มีครับตอนนี้ครับยังไม่มีอุบัติเหตุมีรถเสีย
1: ครับขอบคุณนะครับท่านรองสารวัตร
3: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันคุณธันวรินทร์สวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
1: ับ ครับเชิญเลยครับพี่ธันวรินทร
4: ์ย้อนหลังไปเมื่อกี้มาจากตรงเส้นถนนจรัญที่เป็นศาลเจ้าใหม
1: ่ครับ
4: ตรงนั้นฝนแรงมากแต่เขาขึ้นศาลศิลป์มาเข้าทางด้านแล้วก็ลงเจริญกรุง
1: ครับ
4: ไม่ใช่ลงเจริญนครแล้วก็ไปทางไอคอนทางนั้นน่ะฝนไม่มี
1: อ้าวเหรอ
4: ฝนหยุดไปแล้วแหละ
1: คลองสาเนี่ยเหรอฮะแถวนั้นเหรอ
4: ใช่ตรงนั้นน่ะฝนหยุดไปแล้วแต่ณเวลาเนี้ยมาถึงตรงสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์แล
1: ้
4: ว
1: เป็นไงบ้างครับ
4: จะโอ้โหวันนี้รถโล่งๆมาเลย
1: ราชพฤกษ์ได้ยาวเลยไม่ติดเลยเหรอราชพฤกษ
4: ์ใช่ยาวๆเลยใช่แต่ไม่มีฝนเลยนะแถวนี
1: ้เอ้าเหรอครับแถวนนท์นี่ไม่มีฝนเลยเหรอ
4: ไม่มีถนนแห้ง
1: ครับผม
4: แล้วก็เหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังเดี๋ยวทางผลกระแสเขากำลังทำหาข้อมูลทำข้อมูลให้อยู่ที่หาข้อมูลเขากำลังจะให้คำปรึกษาว่าเราจะต้องทำอะไรต่อ
1: ครับลองดูเนาะมีหลายช่องทางที่จะแจ้งได้เน
4: า
1: ะ
4: ใช่แต่เขาบอกว่าเราไม่ได้ไปแจ้งความตั้งแต่เมื่อวานไง
1: มันต้องซักถามข้อเท็จจริงก่อนอะว่าทางนู้นเขาว่ายังไงเนาะ
4: ใช่เขาบอกว่าต้องอันดับแรกต้องไปหาหมอก่อน
1: ได้ไปหาหมอมั้ยได้ไปพบแพทย์มั้ยฮะ
4: ไม่ได้ไป
1: หรอ
4: ด้วยพ่อเขาไม่อยู่ด้วยไงเราก็เลยถามแต่เราก็ถามเขาวันนี้จะไปหาหมอมั้ยเขาบอกน้องก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเด็กเน
1: าะไม่มาสุขภาพจิตนะคือร่างกายไม่เป็นแต่ว่าสุขภาพจิตอะข้างในนี่สำคัญนะเด็กมันฝังใจนะ
4: วันเนี้ยเขายังพูดอยู่เลยว่าคุณครูใจร้าย
1: เด็กมันฝังใจนะอายุเท่าไหร่แล้วหลานอายุเท่าไหร่แล้วฮะ
4: เข้าลูกคุณแหละ
1: 3ขวบครึ่ง
4: ใช
1: ่อ๋อ
4: จะ4ขวบตุลาเนี้ย
1: ยังไงถ้ามีเพิ่มเติมก็อัปเดตได้เป็นกำลังใจให้ครับ
4: ได้
1: ขอบคุณ
4: ไม่คิดว่าจะเจอด้วยตัวเองไง
1: ลองดูพี่รันวลิน
4: ได้
1: ครับเอาใจช่วย
4: ได้ครับตอนนี้เข้ารัตนาธิเบศรถก็ยังโล่งๆอยู
1: ่ครับผม
4: ได้ยาวๆ
1: ได้ครับขอบคุณครับพี่ธันวรินทร
4: ์
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีพี่น้องผู้ฟังจอสร้อยทุกทุกท่านครับผม
1: ครับผมเชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
2: ์อยากแยกสามัคคีผ่านกรมชลประทานมา
1: ครับ
2: หยุดยูเทิร์นเลยกรมชลประทานมานี่รถเยอะนะครับเหมือนจะมีโรงเรียนแถวนั้นนะครับผม
1: ครับครับ
2: ก็เลยลอดอุโบสถ์มาเพื่อจะมาเติมแก๊สแถวๆไปแยกเรื่องในโรงเรียนสวนกุหลาบมาปรากฏว่าแก๊สหมด
1: ครับ
2: แก๊สหมดก็เลยวิ่งมาก่อนจะถึงไอ้ยกระดับเลี่ยงเมืองมันจะมีซอยเล็กๆเข้าข้างสะพานน่ะ
1: ครับ
2: เข้าไปก็เลยติดกลับเลยรถติดรถติดเพราะว่าซอยนี้เขาเรียกซอยโรงเรียนอภรณ์บริสารไปทางเอื้ออาทรวัดกู้ได้แล้วก็ไปวัดกู้ตอนนี้ติดนิ่งเลยแต่ว่าผมออกมาได้แล้วพอดีปั๊มแก๊สมันเข้าไปไม่ลึกเข้าไปประมาณจากปากซอยไปก็ประมาณ200เมตร
1: ครับ
2: 300เมตรทีนี้รถที่เข้าทางสีบานนท์หรือว่าข้างๆสะพานยกระดับเลี่ยงเมืองนนท์เนี่ยไปบรรจบกันทีนี้รถที่จะต่อเนื่องไปทางเอื้ออาทรก็ติดนานมาก
1: ครับ
2: ตอนนี้มีเข้าซอยมาประมาณ100เมตรมันจะเป็น3แยกตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วอาจจะถูกรับแจ้งไปว่ารถติดมากแต่ตำรวจมาก็ช่วยไม่ได้คุณเสมาเพราะว่ารถมันติดแล้ว
1: ครับ
2: นอกจากว่าจะทำให้เส้นทางในซอยเนี่ยเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางเอื้ออาทรแล้วก็ไปต่อเนื่องวัดกู้ตรงนั้นเคลื่อนตัวได้ถึงจะไปได้แต่ดูแล้วสลับหยุดนิ่งนานนะครับคุณเสมา
1: ครับ
2: ตอนนี้ผมออกมาปากซอยได้แล้วเพราะว่าฝั่งขาออกไม่เท่าไหร่เพราะถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายแล้วก็ออกถนนใหญ่ก็คือโล่งเลยตอนนี
1: ้
2: ขณะรายงานมาถึงแยกสวนสมเด็จแล้วดูขาเข้าขาออกแถวแยกสวนสมเด็จนี่ก็รถเยอะนะคุณเสมา
1: ครับ
2: แต่ฝั่งของผมนี่หางแถวไม่เท่าไหร่ประมาณร้อยกว่าเมตร
1: ฮะ
2: แต่ว่าฝั่งที่จะไปทางเมืองทองแยกเมืองทองแถวศูนย์โตโยต้า
1: ครับ
2: รถเยอะแต่ไปได้เรื่อยๆครับผม
1: ครับ
2: ฝนจะได้เลิกแต่ว่าบรรยากาศน่าจะประมาณเกือบทุ่มแล้วล่ะตอนนี้
1: แล้วฝนมีไหม
2: ไม่มีวันนี้ยังไม่เจอฝน
1: แค่มืดอย่างเดียวครับ
2: มืดอย่างเดียว
1: ครับ
2: ผมก็จบรายงานก่อนถึงแยกสวนสมเด็จประมาณ100เมตรขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมผิวทางที่จังหวัดน่านกันนะครับคุณสิทธิชัยวนานุเวชพงศ์นะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่2นะครับท่านผอ.สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านผอ.ตอนนี้สถานการณ์ที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับเส้นทางต่างๆเชิญเลยครับ
4: ครับจากที่เกิดฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
1: ครับ
4: ก็ทำให้มีน้ำท่วมเส้นทางนี่อยู่หลายแห่งเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
4: ซึ่งปัจจุบันเรียกบางเส้นทางน้ำก็ลดการจราจรผ่านได้แล้วแต่บางเส้นทางก็ยังผ่านไม่ได้อยู่
1: คร
4: ับ
1: ครับมีเส้นทางไหนในเชิญเลยครับ
4: ในทางหลวงที่ผ่านไม่ได้นะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด9จุดนะครับ
1: ครับ
4: ขออภัยครับมีทั้งหมด7จุดที่ผ่านไม่ได้นะครับ
1: ครับ
4: เอาเส้นแรกเลยแล้วกันนะครับ
1: ค
4: ือสายหลักเลยเส้นนี้ก็เป็นทางหลวงหมายเลข101นะครับ
1: ครับ
4: ทางหลวงหมายเลข101ที่กม 422.422+250เนี่ยครับ428+250คือนี้ระดับน้ำสูงนะครับ การจราจรยังผ่านไม่ได้ก็ต้องรอน้ำลดก่อนนะครับแล้วก็มีในส่วนที่สะพานขาดหรือคอสะพานชำรุดเนี่ยอยู่4 แห่งนะครับ
1: ครับ
4: อยู่บนทางหลวงหมายเลข1256กม 5+975 นะครับ
1: คร
4: ับ แล้วก็ทางหลวงหมายเลข1371อันนี้จะมีอยู่2จุดคือที่กม 0+500 กับ 3+700
1: ครับ
4: นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนี่คือกมทางหลวงหมายเลข1170
1: ครับ
4: กม 11+700นะครับซึ่งทั้ง4จุดเนี่ยเป็นลักษณะของคอสะพานขาดกับตัวสะพานขาดนะครับก็ทางสำนักงานถนนที่2แพร่เราได้แจ้งให้สู่สะพานที่ปิด เข้ามาท่อสะพานแบรี่แล้วนะครับตอนนี้ทางสูงสะพานได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วกำลังดูสภาพแล้วก็กำลังเตรียมพวกเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เข้ามาดำเนินการนะครับแล้วก็มีเมื่อกี้นี้คือตัวสะพานขาดนะครับอันนี้ก็มีทางเส้นทางคือตัวถนนขาดนะครับมีอยู่2แห่งที่ทางหลวงหมายเลข1081กม9ตัว600กับทางหลวงหมายเลข1256กม800นะครับ
5: ครับ
4: ซึ่งในส่วนทางขาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอให้น้ำลดลงสักนิดนึงเดี๋ยวจะเข้าไปดำเนินการนะครับ
5: ครับครับ
4: แล้วก็นี่ก็หมดแล้วครับมีอยู่ทั้งหมด7จุดนะครับที่ไม่สามารถเดินทางผ่านได้นะครับแต่ว่าในส่วนกรมทางหลวงเองแล้วก็ได้มีเส้นทางแนะนำอยู่ที่เว็บไซต์แล้วสามารถเข้าไปดูได้นะครับ
1: หรือว่าทางเพจ Facebook แขวงทางหลวงน่านที่2กรมทางหลวงนี่ก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะท่านผอ.
4: ได้เช่นเดียวกันครับได้เช่นเดียวกัน
1: เพราะว่า
4: ผมขอเช็คที่แขวงนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าทางแขวงได้ลงใน Facebook แล้วหรือยัง
1: อ๋อเพราะว่าเห็นเขามีการอัปเดตสถานการณ์มาตอน 15:30 นอันนี้คือล่าสุดแล้วหรือเปล่าใช่ไหมฮะ 15:30 น
4: ใช่ครับ
1: อ๋อได้จะได้บอกหลายๆท่านให้เข้าไปเช็คด้วยเพราะว่าวันนี้มีคนสอบถามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับท่านผอ.สำหรับที่จสร.เรา
4: ครับครับ
1: แล้วตอนนี้ฝนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับมันซาหรือยังหรือว่ามันหยุดหรือยังฮะ
4: ตอนนี้ที่ผมอยู่ที่แพร่นะครับตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดไปนะครับก็ตกในช่วงเช้าที่ตกหนักแล้วก็จะมีตกปล่อยๆตลอดตั้งแต่ช่วงเที่ยงๆมาจนถึงช่วงบ่ายๆแต่ตอนเย็นวันนี้ที่แพร่ตอนนี้หยุดแล้วครับ
1: อ๋อครับครับ
4: ในส่วนของแพร่กับพะเยาของแพร่นี่ไม่มีภาวะน้ำท่วมนะครับของพะเยานี่มีอยู่4แห่งแต่ว่าน้ำลดหมดแล้วก็การจราจรผ่านได้ปกติแล้ว
1: มันมีเรื่องของผู้ใช้เส้นทางเขาตกค้างในทางหลวงต่างๆอะไรอย่างนี้มีรับแจ้งไหมครับว่าแบบเกิดเหตุอะไรเงี้ย
4: ในส่วนของสำนักงานทางหลวงที่สองเองนี่เรายังไม่ได้รับแจ้งนะครับ
1: อ
4: ันนี้อาจจะต้องเช็คกับที่ทางแขวงหรือทาง1586ส่วนใหญ่เขาจะแจ้งที่ส่วนกลาง1586
1: ครับครับก็แนะนำในพื้นที่ยังไงดีครับถ้าใครจะจำเป็นจะต้องเดินทางหรือว่าต้องผ่านทางสัญจรท่านผอ.แนะนำยังไงดีครับ
4: ก็คงต้องตรวจสอบนะครับกับทางเพจของกรมทางหลวงเองก็ดีหรือของแขวงทางหลวงหน้าที่สองเองก็ดีครับหน้าคงเช็คได้ที่ตรงนั้นนะครับเขาจะมีแนะนำเส้นทางเลี่ยงอยู
1: ่ครับ
4: คือณขนาดนี้นะครับจากตัวอำเภอเมืองนะครับไปที่เฉลิมพระเกียรติหรือด่านห้วยโขนเนี่ยคือต้องใช้เส้นทางเลี่ยงนะครับซึ่ง101ตัวเนี้ยคือน้ำท่วมอย่างที่เรียนไปแล้วจนที่กม428แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวเมืองจังหวัดน่านเองที่ขึ้นไปทางเหนือไปที่ด่านห้วยโขนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยต้องใช้เส้นทางเลี่ยงที่อำเภอท่าวังผา
1: อันนี้
4: คือเป็นเส้นทางหลักครับคือมาที่ท่าวังผาแล้วก็ต้องออกทางหลวงหมายเลข1148นะครับแล้วก็เข้ามา1097เพื่อจะไปที่อำเภอเชียงกลางแล้วไปที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติคือใช้เส้นทาง101ปกติไม่ได้เพราะที่อำเภอปัวตอนนี้หนักมาก101น้ำท่วมสูงอยู
1: ่
4: นะครับ
1: คร
4: ับ แล้วก็ในกรณีที่ไปบอกเกิดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับจากตัวจังหวัดน่านเองเนี่ยคือตอนนี้ที่ปัวน้ำท่วมเพราะฉะนั้นปกติเราใช้สายทางหลวงหมายเลข1256ไปเนี่ยคือใช้ไม่ได้แหละต้องวิ่งขึ้น1081แทนนะครับก็คือจากน่านมาอำเภอสันติสุขแล้วก็ไปทางบ่อแล้วก็ไปอำเภอบ่อเกลื
1: ออ
4: ันนี้คือส่วนใหญ่ที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปนะครับ
1: ครับครับยังไงก็ต้องตรวจสอบตรวจเช็คเส้นทางก่อนออกเดินทางนะฮะอย่างนั้นดีกว่าเนาะ
4: ครับครับก็คือได้ให้เพื่อนคือในการดำเนินการแก้ไขเนี่ยอย่างทางขาดกรณีทางขาดทอดสะพานแบรี่นะครับปกติสะพานแบรี่ตัวหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาดำเนินการประมาณ2วันประมาณ2วันนะครับแล้วก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งตอนนี้เรามีจุดที่ขาดอยู่ทั้งหมด6แห่ง
1: 6แห่ง
4: ก็6แห่งตอนนี้ที่ต้องทอดสะพานแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าในครั้งนี้ทั้งนั้นก็จะดูจุดที่มีความสำคัญเป็นหลักดำเนินการก่อนนะครับหรือก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆครับ
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับในช่วงข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวงนะครับท่านผอ.เดี๋ยวจสร.จะช่วยแนะนำเส้นทางให้ด้วยนะฮะเผื่อใครสอบถามเข้ามา
4: ครับผมครับขอบคุณมากครับผม
1: ขอบคุณครับท่านผอ.สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่2นะครับท่านผอ.สิทธิชัยวนาดุเวชพงศ์ด้วยครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ผมย้ำให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นข้อมูลที่มีการอัปเดตสถานการณ์นะครับวันนี้นะครับ19สิงหาคม2569ในช่วงเวลา 15:30 นก็เป็นอัปเดตล่าสุดเข้ามาเหตุการณ์น้ำท่วมผิวทางในพื้นที่แขวงทางหลวงน่านที่2นะครับมีทางหลวง101บริเวณหลักกิโลเมตรที่429+750อยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอันนี้ยังผ่านไม่ได้ทางหลวง101อีกจุดหนึ่งก็คือหลักกิโลเมตรที่430ที่ปัวเหมือนกันแต่ว่าจุดนี้เนี่ยเป็นท่วมในอุโมงค์ทางลอดนะส่วนการจราจรด้านบนเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ายังใช้การได้อีกจุดหนึ่งเป็นทางหลวง1256หลักกิโลเมตรที่5+975เป็นสะพานขาดจุดนี้ยังผ่านไม่ได้นะครับแล้วก็1371ทางหลวง1371หลักกิโลเมตรที่0+500จุดนี้ก็เป็นสะพานขาดเหมือนกันยังผ่านไม่ได้นะครับอีกจุดหนึ่ง1371เช่นเดียวกันแต่เป็นกม.ที่3+700อันนี้ก็เป็นสะพานขาดยังผ่านไม่ได้ครับทางหลวง1081บริเวณหลักกิโลเมตรที่9+600หน้าโรงแรมน่านนิรันด์จุดนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำกัดเซาะแล้วก็ไหลท่วมทางการจราจรก็ยังผ่านไม่ได้นะครับสำหรับจุดดังกล่าวอีก1จุดเป็นทางหลวง1092จุดนี้เป็นช่วงหลักกิโลเมตรที่17+200ถึงหลักกิโลเมตรที่17+300คือน้ำมันไหลหลากเข้ามาข้ามถนนแต่ว่าจุดนี้เห็นบอกว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะฮะเริ่มลดลงแล้วการจราจรเริ่มที่จะผ่านได้ในพื้นที่ของบ้านสันกลางที่อำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับสำหรับจุดนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือทางหลวง1170เป็นสะพานศพบัวนะครับหลักกิโลเมตรที่11+580จุดนี้สะพานขาดการจราจรยังผ่านไม่ได้นะครับแล้วก็ทุกจุดเนี่ยทางแขวงทางหลวงน่านที่2เห็นบอกว่าได้มีการดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเส้นทางจากอำเภอเมืองจะไปยังอำเภอเชียงกลางเนี่ยให้ใช้ทางเลี่ยงเข้าสองแควบ้านหางทุ่งเพื่อเข้าเชียงกลางส่วนเส้นทางจากบ่อเกลือให้ใช้เส้นทางแม่จลิมเข้าสู่อำเภอภูเพียงเพื่อเข้าตัวเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตช่วง 15:30 นหรือว่าก่อนออกเดินทางให้เช็คก่อนนะครับเช็คก่อนโทรมาสอบถามจส.100ของเราก็ได้นะหรือว่าจะสอบถามไปที่กรมทางหลวงก็ได้นะ1137ก็ได้นะครับเช็คมากับทางทีมงานหลังไมค์ของเราก่อนเพราะว่าเราก็มีการติดตามให้ตลอดทั้งวันเลยนะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงณตอนนี้เลยเส้นทางไหนผ่านได้ไม่ได้นะครับสะพานตรงไหนขาดตรงไหนชำรุดแจ้งมาก่อนนะสอบถามมาก่อนที่จะออกเดินทางนะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณวิชาญ93นะหรือว่าพี่ตัวสาธุบอกว่าบนทางพิเศษศรีรัตน์มุ่งหน้าบางโคลก่อนลงสาธุ200เมตรมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจอดเสียอยู่ฝนตกนะฮะแล้วก็กำลังจะตกอีกรอบหนึ่งแล้วขอบคุณพี่ตัวสาธุด้วยพี่เหมียวสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าอยู่พระราม2คือฝนลมนะฮะคุณอุทัยบางนาขาออกตรงข้ามมาร์เก็ตวิลเลจประมาณกม12มีรถตู้ทึบสีขาวชนกับรถแท็กซี่เขียวเหลืองอยู่ในช่องทางหลักแต่ว่าชิดซ้ายแล้วนะระมัดระวังด้วยครับขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะฮะคุณกระปุกแดงพี่วันบางรักคุณอภิชาตินะฮะพี่วันบอกว่าสาทรใต้รถติดไหมสาทรใต้เหรอครับสาทรใต้รถเยอะแล้วครับพี่วันท้ายอยู่ประมาณก่อนถึงซอยสุนทรูนะฮะมุ่งหน้าไปแยกนรินทร์เซนหลุยต่อเนื่องสาทรสุรศักดิ์นี่เต็มพื้นที่ไปตลอดเส้นทางเลยครับไม่เหงาแน่นอนครับพี่วันส่วนฝั่งสาทรเหนือนี่ชะลอตัวแยกนรินทร์อีกจุดหนึ่งคอนแวนท้ายไม่ยาวมายาวเอาสาระแดงที่จะไปวิทยุนะฮะถ้าส่วนของสาทรเหนือนะส่วนด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าติดขาออกไม่ติดเจริญกรุงบางรักสีลมชะลอตัวนะครับโดยเฉพาะสีลมมาจากนาราลมมุ่งหน้ามาเดโชถนนปั้นประมวลเข้ามาใต้ด่วนนี่รถเยอะเลยนะฮะพี่วันบอกว่าสาทร7ไปเซ็นทรัลบางรักระยะทาง2กิโลกว่าๆใช้เวลา21นาทีคุณปัญญาสวัสดีพี่ปัญญาด้วยนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ลงแหลมฉบัง มีอุบัติเหตุไหมรถติดหนักมากเลยไม่ยังไม่ได้รับแจ้งมานะครับถ้าเป็นสาย7บริเวณจุดดังกล่าวที่รับแจ้งมาจะเป็นด้านบุรพาวิถีนะฮะพี่ปัญญายังไงขอบคุณมากนะเดี๋ยวลองตรวจสอบให้นะยังไม่มีแจ้งมานะตอนนี้นะฮะอุบัติเหตุทางพิเศษบุรพาวิถีเมื่อสักครู่นะครับกม 29/700B เราประสานงานศูนย์ทางด่วนไปแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยถึงแล้วนะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางเปิดการจราจรทุกช่องทางแล้วนะฮะสรุปว่าชนกัน4คันก็คือว่ามีรถเก๋งคันนึงเขาขับมาตอนนั้นฝนตกหนักฮะแล้วก็เสียหลักหมุนเลยพอหมุนปุ๊บคันหลังตามมาเบรกไม่ทันฮะก็เลยชนต่อกันไปทั้งหมด4คันนะตอนนั้นเนี่ยผ่านได้แค่เลนซ้ายแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะไม่มีคนเจ็บนะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับดำเนินการพ้นกีดขวางไปแล้วนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวคุณกุ้งมหาชัยฝนตกพระราม2ตกหนักมากมองแทบไม่เห็นทางเลยอยู่แถวมหาชัยนะฮะแล้วก็การจนาคุณฝนบอกว่าขาเข้าที่จะไปพระราม2ติดมากเลยตั้งแต่เพชรเกษมมาเลยฝนตกหนักด้วยกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าบางบอน5015อปพ.ร.บางบอนนะครับพญามนธาตุนะอ๋อวันนี้ช่วงเย็นนะจะมีน้องๆกลับมาจากทัศนศึกษานะวันนี้24คันนะฮะขอบคุณบางบอน5015อปพ.ร.บางบอนด้วยนะครับช่วยย้ำเตือนให้พอดีเมื่อวานได้คุยกันละเขาบอกเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นนะจะกลับมาจากทัศนศึกษาที่โรงเรียนพญามนธาตุแล้วก็การจราจรบริเวณช่วงหน้าโรงเรียนก็จะมีการปิด1ช่องทางฝั่งซ้ายแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่เขาดูแลอำนวยการจราจรอยู่นะฮะที่เกิดเหตุจุดบริเวณหน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะส่งผลการจราจรติดขัดนะครับในช่วง 17:00 นจนถึง 18:00 นใครที่ฟังอยู่แล้วจำเป็นต้องใช้เส้นทางพญามนธาตุนะฮะจะวิ่งได้แค่1ช่องทางขวานะอันนี้เป็นข้อมูลที่ฝากไว้ตั้งแต่เมื่อวานละแล้วก็วันนี้ย้ำเตือนมาอีกทีนึงขอบคุณมากนะครับบางบอน5015เจ้าหน้าที่อปพ.ร.บางบอนนะที่ช่วยย้ำเตือนมาให้นะ 17:00 นถึง 18:00 นนะตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะอยู่ที่พญามนธาตุนะฮะแต่ว่าการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับ

เซฟชีวิตหยุดขับเร็วช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสอร้อยดูเนี้ยค
6: ่
4: ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเป็นองค์ประธานนะครับขออภัยในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมทั้งพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินวันพุธที่19สิงหาคม2569เวลา 17:00 น.ณห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับในช่วง 17:00 น.ครับติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อเนื่องเลยนะครับในช่วงเวลานี้รับแจ้งหลายพื้นที่ครับว่าฝนตกรถติดนะฮะวิภาเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะพิพันธ์ฝั่งขาออกลาดพร้าวมุ่งหน้ารัชวิภาการจราจรนี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยครับส่วนฝั่งกลับกันบอกว่ายังมีฝนลงมาเป็นละอองอยู่คุณชัดประชาชื่นรถจอดเสียราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกนะครับส่วนผักที่จะมุ่งหน้าไปอุโมงค์ลอดวงเวียนบะขุนกองการจราจรเคลื่อนตัวช้าขึ้นมาจากอุโมงค์ให้ฝากระวังด้วยมีรถกระบะสีฟ้าจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับคุณชัดประชาชื่นบอกว่าฝากผู้ใช้เส้นทางเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยเราประสานงานสพบางกรวยให้แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณปัญญานะครับขอบคุณมากเลยพี่ปัญญานะเห็นบอกว่าเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมที่เมื่อสักครู่สอบถามเข้ามามอเตอร์เวย์สาย7นะมุ่งหน้าไปแหลมฉบังสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะขอบคุณพี่ปัญญามากนะครับก็บอกว่ามีอุบัติเหตุช่องทางขวาเป็นรถเทลเลอร์ไม่ทราบคู่กรณีนะบริเวณช่วงที่จะแยกไปพัทยาแต่ว่าจุดนี้ว่าเห็นมีเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับคุณปัญญานะแล้วก็คุณเกรซี่หรือเปล่าฮะใช่พี่เกรซี่ไหมเนี่ยวิภาวดีฝั่งขาเข้าชะลอตัวตรงหน้าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติค่ะขอบคุณมากนะฮะใช่พี่เกรซี่ไหมสารภาพมาเดี๋ยวนี้ที่มาพิมพ์ในคอมเมนต์ทาง YouTube เนี่ยวิภาวดีขาเข้าเนี่ยคุณเกรซี่หรือเปล่าฮะใช่พี่เกรซี่ไหมเนี่ยวิภาวดีฝั่งขาเข้าชะลอตัวตรงหน้าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติค่ะขอบคุณมากนะฮะใช่พี่เกรซี่ไหมสารภาพมาเดี๋ยวนี้ที่มา

แล้วแยกนาราลมได้ช้านะตามรอบไฟทั้งฝั่งที่มาจากเดโชทั้งฝั่งที่มาจากคอนแวนแล้วก็ด้านของพระราม4รถเยอะขึ้นนะครับไทยญี่ปุ่นไทยเบลเจียมทางฝั่งของใต้ด่วนพระราม4มุ่งหน้าไปคลองเตยก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันส่วนด้านของอโศกมนตรีหนาแน่นไปกลับเลยแยกอโศกเพชรแยกอโศกสุขุมแยกพระราม9ดินแดงมุ่งหน้ามาบทแม่พระประชาสงเคราะห์รถเยอะนะครับมาทางด้านของใต้ทางด่วนสามเหลี่ยมยังชะลอตัวกันอยู่ส่วนด้านของพหลโยธินช่วงอารีสนามเป้าชะลอตัวนะครับมาราชวิถีแยกตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิติดแล้วนะส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้าการเรือนสังฮีรถแน่นๆเลยด้านบนสะพานสังฮียังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับสุโขทัยสามเสนวชิระชะลอตัวด้านของเกียรติกายได้ช้าทั้งฝั่งสามเสนแล้วก็ทางฝั่งของถนนทหารประชารัศมี1มาบางโพมาวัดสร้อยทองชะลอตัวมากกว่าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสะพานพระราม7ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับส่วนทางฝั่งของวงสว่างที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของประชานุกูลไปทางด้านของรัชวิภาการจราจรนี่ก็รถเพิ่มมากขึ้นนะทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยด้านของประชาชื่นเองประชานุกูลก็มีชะลอตัวแต่ว่าท้ายเขาไม่ยาวนะกรุงเทพนนท้ายแถวเริ่มยาวนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของประชานุกูลตัดรัชดาพิบูลสงครามมาแยกพิบูลสงครามชะลอตัวแล้วส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นนะจุดเดิมเลยโค้งวัดเขมาที่จะไปทางด้านของสะพานพระราม5นะครับส่วนทางฝั่งของพหลโยธินตั้งแต่ช่วงแยกรัชโยธินเสนาเกษตรอันนี้ติดไปกลับเลยรัชดาภิเษกที่มาจากลาดพร้าวชะลอตัวรัชโยธินรัชวิภาต่อเนื่องประชานุกูลเกษตรนวมินทร์มีรถเยอะขึ้นแยกกำเนิดต่อเนื่องมาทางด้านของเลียบด่วนแล้วก็ฝั่งกลับกันก็เหมือนกันนะครับที่มาจากนวมินทร์มาจากรัชดารามินทราเนี่ยจะชะลอตัวบริเวณช่วงเลียบทางด่วนรามินทรานรงค์ผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้นะครับทางฝั่งของงามวงวานติดนะงามวงวานนี่หลายท่านแจ้งเข้ามาว่ารถเยอะเลยอ่ะเกษตรบางเขตแล้วก็ลงไปถึงพงเพชรติวันหน้าไปยักติวันนนก็มีท้ายมุ่งหน้าเข้าแคลายก็มีท้ายเหมือนกันทางฝั่งสนามบินน้ำท้ายแถวสั้นสามัคคีถ้าเป็นด้านของติวันนนใช้ได้นะแต่ถ้าเป็นโซนสามัคคีก็รถมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่หนาแน่นเท่าฝั่งประชาชื่นนะประชาชื่นแถวมอธุรกิจแถวตัดสามัคคีแถวแยกคลองประปาเนี่ยดูจะชะลอตัวมากกว่าทางฝั่งรัตนาธิเบศออกจากแคลายไปข้ามสะพานพนังเก้าใช้ได้นะฮะไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะยังเคลื่อนตัวได้นะหน้าศูนย์ราชการนี่เคลื่อนตัวช้านะแต่ถ้าเป็นโซนแถวข้ามแยกเมืองทองโซนแถวเลี่ยงเมืองโซนแถว5แยกรวมไปถึงด้านบนสะพานพระราม4การจราจรยังไม่เป็นปัญหาทั้งไปและกลับครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สาวอีกท่านนึงนะคิดถึงมากนะพี่เกสซี่นะฮะว่างๆมาจัดรายการแทนหน่อยดิตอนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์นะฮะผมบอกหน้าไมค์เลยพี่เกสมาเลยฮะมาแทนช่วงผมเนี่ยนะฮะโหคิดถึงมากคิดถึงมากขอบคุณมากครับที่ยังนึกถึงนะฮะทั้งทีมงานแล้วก็คุณผู้ฟังนะพี่เกซี่บอกว่าคิดถึงทุกท่านเลยนะคะยังน่ารักเหมือนเดิมฮะเจอทีไรใจฟูทุกทีนะสำหรับพี่เกซี่ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาทักในช่วงของน้องนะฮะพี่ต้นรักสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีพี่วันแล้วก็มีพี่ปัญญาคุณกระปุกแดงพี่เหมียวด้วยนะพี่วิชาญคุณอุทัยคุณน้อยพี่ประพบพรด้วยนะครับพี่เพลินด้วยนะเพิ่มเติมข้อมูลให้ตลอดเลยขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะมาตรวจสอบสภาพการจราจรกันต่อนะครับรังสิตปทุมวันนี้ท้ายสั้นนะที่จะมุ่งหน้าไปพหลโยธินส่วนฝั่งกลับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้ด้านของรังสิตนครนายกจะมีชะลอตัวหน่อยแถวคลอง2แล้วก็คลอง4หลังจากนั้นก็มีคลอง6ที่มีชะลอตัวกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันมีช่วงก่อนถึงคลอง3ผ่านพ้นจุดนี้เข้าไปรังสิตนครนายกใช้การได้ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับรามินทาฝั่งขาออกจะมีแถวลาดปักเขาหน้าห้างมาลาดปักเขาแล้วก็โอ้ไม่ติดนะจะไปติดอีกทีแถวนู่นเลยครับออกไปทางเศรษฐบุตรไปทางบางชันแล้วอ่ะอ๋อจะมีตรงแถวสวนสยามนิดหน่อยนะครับหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์เนี่ยชะลอตัวเล็กน้อยฝั่งกลับกันขาเข้ามีชะลอตัวแถววัชรพลมาทางด้านของเลียบด่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้ได้นะมายาลาบไม่ค่อยมีท้ายอ่ะเข้ามาลาดปักเขาเข้ามาประหลนี่เคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางเลยลาดพร้าวจะมีแถวโชคชัย4สะพาน2เลียบทางด่วนแฮปปี้แลนด์บางกะปิใช้ได้นะครับฝั่งกลับกัน101ท้ายแถวสั้นนะไปกลับเลยมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวนี่ได้ตามรอบไฟทั้ง2ฝั่งครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปห้าแยกลาดพร้าวยังเคลื่อนตัวได้นะครับวิภาวดีรังสิตหนาแน่นหน่อยจะเป็นช่วงรัชวิภาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางเขนอันนี้รถเยอะนะครับสำหรับฝั่งขาออกเสรีไทยเหมือนเดิมเลยแยกนิด้าครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับส่วนทางฝั่งของรามคำแหงขาเข้าจะมีแถวราชพัฒนาคู่ขนานกาญจนาตะวันออกแล้วก็ตัดพระราม9รวมไปถึงข้ามทางรถไฟที่จะมุ่งหน้าแยกคลองตันส่วนฝั่งกลับกันขาออก

0: จะมีแถวลำสาลีแล้วก็ก่อนถึงคู่ขนานสาย9หลังจากนั้นก็ไม่ติดเลยนะไปจนถึงนู่นอะสุวินทวงศ์ไปนู่นอะมินบุรีก็ใช้กันได้ยาวๆเลยศรีนครินขาเข้าจะเริ่มชะลอตัวแถวลาซานนิดหน่อยนะแล้วก็ไปหนักๆหน่อยก็แถวศรีพัทแต่ว่าดูแล้วขาเข้าเขาไม่ค่อยติดนะครับอีกทีนึงก็ตรงข้ามธัญญาปาร์กอะที่จะมุ่งหน้าไปข้ามทางรถไฟแยกศรีพัทแล้วก็เข้ามาทางด้านของศรีกีฮานี่ใช้ได้นะจะแน่นอีกจุดนึงก็คือเข้าไปลำสาลีเข้าไปบางกะปิจุดนั้นก็ชะลอตัวกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันขาออกเนี่ยจะมีปัญหาแถวสีเอี่ยมนะครับก็เป็นจุดเดิมนะมุ่งหน้ามาทางของสิคลินเนี่ยถ้าผ่านพ้นแบลลิงไปก็ดีขึ้นสีเทพาใช้ได้นะส่วนของสีนครินเข้าออกเทพรักขาออกแถวหนามแดงชะลอตัวนะครับที่จะมุ่งหน้าไปบางพลีนะแล้วก็แยกของขุดเหมือนเดิมรถเยอะแล้วนะออกเลยไปตรงด้านของตลาดนัดเรือบินนี่ติดเลยนะติดเลยแล้วก็มีท้ายสะสมแล้วด้วยคุณปัญญาสวัสดีครับพี่ปัญญา
1: สวัสดีค่ะผมสุมา
0: ครับวันนี้ไปไกลเลยนะพี่
1: เขามาแหลมสวรรค์ค่ะมาด่านศุลกากรหน่อย
0: อ๋อเป็นไงไปเจออุบัติเหตุมาหร
1: อใช่พี่มาจากมอเตอร์เวย์สาย7เนาะแล้วก็มาเสียด่านแล้วเพื่อจะมุ่งหน้าเข้ามาแหลมสวรรค
0: ์ครับ
1: ก็เจอท้ายแถวเลยค่ะก็วิ่งมาก็ก่อนจะออกทางแยกที่จะลงไปพัทยานะคะ
0: ครับ
1: มันจะมีรถเทรลเลอร์ชนไม่รู้ว่าชนคู่กรณีไม่แน่ใจค่ะมีเจ้าหน้าที่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเบียดข้างขวาไปก่อนติดมีกลวยมาวางไว้ช่องขวาเลยค่ะขวางขวาหมดเลย
0: ไม่มีคู่กรณีเหรอฮะพี่ปัญญา
1: ไม่จะมีนะคะแต่ไม่เคย
0: ค
1: นที่ไม่ที
0: ่
1: แม่เราเห็นแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะคะ
0: อ๋อแล้วฝนอะไรมีไหมคะเนี่ย
1: ตรงนี้ไม่มีฝนค่ะแต่ว่าตรงที่ผ่านมาแถวบางวัวแถวตรงด่านพักลบนะคะฝนตกหนักมากเลย
0: อ๋อครับ
1: ตรงนี้ไม่มีฝนค
0: ่
1: ะ
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เหรอเน
1: า
0: ะ
1: ก็คือแบบแน่นๆเลยค่ะ
0: ท้ายประมาณแค่ไหนตอนที่พี่ปัญญาแจ้งเข้ามาครับ
1: ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นช่วงออกมาปั๊บจะเจอสะพานกลับเลยนะคะท้ายเสือจะอยู่แถวนั้นเลยค่ะ
0: อ๋อพอสมควรเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้
1: ผ่านมาแล้วก็ใช้งานได้แล้วก็จะมาติดอีกทีก็คือตรงที่จะสะพานกลับรถที่จะเข้าชลบุรีนะคะตอนนั้นก็ติดค่ะ
0: ครับได้ขอบคุณมากแล้วฝั่งกลับกันมีปัญหาไหมพี่ปัญญา
1: ก็ช่วงนี้น่าจะเลิกงานนะคะรถเยอะหน่อย
0: อ๋อแล้วกลับวันนี้เลยไหมกลับกรุงเทพวันนี้ไหม
1: ต้องกลับอะค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องมีงานต่อ
0: โอ้โหคนขยัน2026
1: แต่คิดดูนะคะคุณสิว่ากลับไปน้อยอะกลับไปน้อย
0: ก็นั่นน่ะดีไกลนะแล้วฝนวันนี้เห็นเขาบอกไม่มีนี่แถวนนท์ไม่มีฝนนะวันนี
1: ้เออเวลาที่ตกหนักมาก
0: หรอ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะแล้วก็แต่ว่ากว่าเราจะฝ่าด่านในตัวเมืองหลุดไปแถวไทยน้อยยิ่งใส่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ผมว่าน่าจะมืดค่ำเลยนะ
1: ใช่แต่พี่คิดว่าเดี๋ยวพอเย็นๆมืดๆดึกๆเขาไม่ถึงแล้วค่ะเพราะว่าพี่ต้องทำธุระตรงด่านศุลกากรนี้ให้เสร็จก่
0: อ
1: นแล้วก็ถึงจะกลับไป
0: ได้เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: ขอบคุณนะคะยินดีมากเลยที่สื่อคุณเสมา
0: ดีใจครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณปัญญาด้วยนะครับสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุนะเป็นรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วแหละบริเวณจุดดังกล่าวนะฮะมอเตอร์เวย์สาย7นะฮะที่เมื่อสักครู่สอบถามมาใน YouTube แล้วก็ผ่านเหตุมาพอดีก็เลยย้ำเข้ามาอีกทีหนึ่งขอบคุณมากนะพี่ปัญญานะครับคุณยมพยายังนะบอกว่า SOS มาทางพิเศษเสียรัฐนะรถติดท้ายแถวยาวนะแนะนำหลีกเลี่ยงการจราจรเลยขอบคุณพี่ยมด้วยนะพี่ยมไปติดอยู่นะทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์นะมาจากหัวลำโพงที่จะมุ่งหน้าอุรุพงษ์นะคุณยมพยายังแจ้งผ่านทาง SOS มาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับหยุดนิ่งแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดีกว่าส่วนฝั่งกลับกันคุณยมบอกว่าการจราจรอย่างเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลขอบคุณทุกข้อความสวัสดีคุณอาร์มด้วยคุณอาร์มอมรเทพแจ้งวัฒนะจะเจอฝนไหมเดี๋ยวทิ้งท้ายเรื่องฝนกันฝน 16:30 นเมื่อครู่ที่ผ่านมาเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่บางขุนเทียนทุ่งครุราชบุรณะยานาวาเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงฝนรวมอยู่ที่เขตบางขุนเทียน 44.5 มิลลิเมตรช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
6: ้คิดถึงยัง
5: บอกก็ได้คิดถึง
6: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
6: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
7: ฮะ
6: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง B Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
8: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหลังเจอฝนถล่มทะลุ200มิลลิเมตรตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมน้ำสูงมิดชั้นหนึ่งของบ้านถนนถูกตัดขาดประชาชน 8,000 ครัวเรือนเดือดร้อนหนักจังหวัดตั้งศูนย์อพยพวอร์รูมติดตามสถานการณ์ล่าสุดทีมตอบโต้ภัยพิบัติลงพื้นที่ค้นหาผู้ประสบภัยก่อนพบร่างผู้เสียชีวิต1รายเป็นผู้ป่วยติดเตียงพบศพกลางน้ำที่ท่าวังผาจังหวัดน่านขณะรองผู้ว่าจังหวัดน่านเผยเส้นทางน้ำป่าพรุ่งนี้จะไหลไปอำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านวันที่21สิงหาคมจะไหลไปที่อำเภอเวียงสาก่อนลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สั่งเฝ้าระวังสูงสุดด้านเจเศษปลัดอันสิทธิ์ระดมเจสกีเรือเฮลิคอปเตอร์ช่วยน้ำท่วมน่านสั่งเตรียมพร้อมสูงสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการตรงจากกรุงแคนเบราออสเตรเลียให้ยศชนันบินด่วนลงพื้นที่จังหวัดน่านประสานผู้ว่าเร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางสำรวจเส้นทางที่ถูกตัดขาดให้พร้อมกลับมาใช้งานกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมกำลังพลรับสถานการณ์น้ำที่จะเพิ่มขึ้นด้านสุริยะลงพื้นที่ด่วนติดตามน้ำท่วมน่านสั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงกรมทรัพยากรธรณีขอให้อาสาสมัครเครือข่ายพื้นที่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง 19-21 สิงหาคมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปแห่ลงทะเบียนไทย AI Passport ทั้งเว็บไซต์ de.aipass.net แอปทางรัฐแอปไทย ID จำกัดสิทธิ์5ล้านคนรวมโมเดล AI กว่า30โมเดลจากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มนำไปใช้ประโยชน์ได้แม้ไม่มีพื้นฐานก่อนเริ่มใช้จริง31สิงหาคม69วรสิทธิ์ย้ำ31สิงหาคมนี้โกงสอบท้องถิ่นจบแน่เร่งเซ็นปลดขอลอกอหลังคะแนนจริงโผชี้หลายจังหวัดเข้าใจไร้กังวลไม่หวั่นฝ่ายคล้านล็อกเป้าสักฟอกเป็นสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามพร้อมชี้แจงกลุ่มสวสำรองและผู้สมัครสวยื่นหนังสือถึง DSI ขอเร่งคดีหัวสวและจะทำสำนวนคู่ขนานกับกกต.ขณะที่ DSI ยืนยันสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการแล้วแต่ยังต้องรอสำนวนกกต.มาประกอบคาดได้ช่วงปลายสิงหาคมนี้ศาลจังหวัดยะลาสั่งจำคุก4ปีผู้ต้องหาสั่งซื้ออุปกรณ์ทางร้านค้าออนไลน์สนับสนุนกลุ่มก่อความรุนแรงในการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอปันนังสตาขณะจำเลยรับสารภาพให้การเป็นประโยชน์ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุก1ปี12เดือน เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเยี่ยม6คนไทยได้รับบาดเจ็บจากระเบิดตกค้างที่หมู่บ้านในเมืองเมทูล่าตอนเหนือของอิสราเอลการผ่าตัดราบรื่นผู้ป่วยกำลังใจดีคาดกลับบ้านได้เร็วๆนี้ช็อกวงการบันเทิงเรย์แมคโดนัลด์พิธีกรนักแสดงชื่อดังยุค90เสียชีวิตบ้านพักย่านพัฒนาการกู้ชีพช่วย CPR แต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุภรรยาตรวจสอบวงจรปิดพบเรย์ฟุบลงบนโซฟาช่วงเที่ยงคืนขณะตำรวจยืนยันไม่มีโรคประจำตัวร่องรอยการต่อสู้ก่อนส่งร่างชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดเพื่อนร่วมวงการแฟนคลับร่วมไว้อาลัยเนเน่รอยัลพร้อมครอบครัวบินลัดฟ้าไปสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมระเบิดพลังร็อกในรอบไลฟ์โชว์อเมริกาสก็อตทาเลนต์25สิงหาคมนี้เปิดใจพร้อมสุดๆยันจะทำผลงานดีที่สุดจากคนไทยทั่วโลกและในอเมริกาช่วยโหวตด้านพ่อเนเน่ยันลูกสาวเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้สำหรับการแข่งขันรอบนี้แน่นอน
7: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
6: 1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยสิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจะสอบถามกันต่อนะครับอยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนในรอบเย็นนะหลัง 17:00 นนะฮะพื้นที่ของฝนเนี่ยตอนนี้กินบริเวณกว้างเลยนะคือเขาพัดไปทางด้านของสมุทรปราการพัดไปลงอ่าวไทยบางส่วนแต่ว่าบางส่วนเนี่ยเป็นฝนหนักเลยนะไปทางด้านของชลบุรีไปทางด้านของฉะเชิงเทรานะฮะกลุ่มใหญ่เลยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งมาจากสระบุรีไปทางด้านของนครนายกอันนี้ก็กลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับก็สอดคล้องกับข้อมูลของคุณปัญญานะเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกให้ก็บอกว่าพอหลังจากที่รายงานหน้าไมค์เสร็จปุ๊บฝนเทลงมากระหน่ำเลยตอนนี้ตกหนักมากนะที่ชลบุรีนะครับคุณอุทัยบอกว่าบางพลีหนามแดงเข้ามาจากศรีนครินทร์รถติดนะครับเขาบอกว่ารถเยอะมากเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างจาก2ช่องทางขยายเป็น4ช่องทางแล้วก็มีการปิดถนนเป็นบางช่วงด้วยขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมาให้คุณกระปุกแดงนะครับสวัสดีครับยังคงติดตามจะสะล้ออยู่จนถึงช่วงเร่งด่วนเย็นเลยขอบคุณมากนะครับด้านของสุขุมวิทแถวพระโขนงขาออกได้ช้าพร้อมพงอโศกสุขุมนานาใต้ด่วนเพลินจิตพระราม1ยังติดนะครับสาทรเหนือรถเยอะนะก่อนตัดพระราม4เจอท้ายแต่ว่าด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเคลื่อนตัวได้แล้ว2ฝั่งสาทรใต้ก็แน่นอยู่ท้ายแถวอยู่ก่อนถึงซอยสุนทรูพระราม3เริ่มชะลอตัวแล้วมาจาก5แยกรถจะเยอะกว่า5แยกนรนองนะที่จะมุ่งหน้ามาตัดทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมหลังจากนั้นใช้ได้ครับจะมาหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งช่วงก่อนถึงเจริญราษฎร์คราวนี้ขึ้นสะพานพระราม3ไปนี่รถเยอะเลยแยกมหัยสวรรค์ชะลอตัวนะครับเบี่ยงไปเบี่ยงมาแนวก่อสร้างแยกบุคคลยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟเจริญนครแถวคลองสารก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดหนาแน่นหน่อยบริเวณช่วงหน้าห้างสะพานตากสินไม่ติดแล้วแต่ทางฝั่งกรุงธนบุรีที่จะมุ่งหน้าพลนิมิตต่อเนื่องราชพฤกษ์ขาออกยังชะลอตัวกันอยู่บางว่าเพชรเกษมได้ช้านะไปกลับเลยผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแยกท่าพระยังเคลื่อนตัวได้ทั้งส่วนของเพชรเกษมทางด้านของจรัญสนิทวงศ์อิสรภาพใหม่หนาแน่นมุ่งหน้าท่าดินแดงทางฝั่งประชาธิปกชะลอตัวบ้านแขกด้านบนสะพานพระปกเกล้าท้ายอยู่ฝั่งพระนครส่วนสะพานพุทธท้ายแถวจะสั้นกว่ามาทางฝั่งของประชาธิปกอย่างเคลื่อนตัวได้ช้านะครับสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้าไปทางด้านของพญาไม้ท่าดินแดงไปคลองสารรถจะเยอะกว่าแต่ฝั่งกลับกันดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าราชดำเนินกลางผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกวัวหนาแน่นนะครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวคอกวัวด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับเชิงทางขึ้นถนนบรมเคลื่อนตัวได้ช้าจรัญสนิทวงศ์จากแยกบรมมุ่งหน้าข้ามคลองบางกอกน้อยต่อเนื่องไปบางขุนนนท์ได้ช้าครับส่วนฝั่งที่มาจาก35ก็ชะลอตัวตัดบางขุนนนท์เหมือนกันถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นด้านสะพานพระราม8ขาเข้าไม่ติดวิสุทธิกษัตริย์จปล.ไทยสั้นจักรพรรดิพงศ์จปล.ยังเคลื่อนตัวได้ราชดำเนินนอกรถเคลื่อนตัวได้ช้านครสวรรค์นางเลิ้งพิษณุโลกยมราชชะลอตัวสะพานพระราม8ฝั่งขาออกท้ายอยู่ประมาณช่วงโค้งปฐมคีรีส่วนด้านของสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนขาออกไม่ติดติดทางฝั่งของรัฐวิถีการเลื่อนมาสังฮีแล้วก็ฝั่งกลับกันขาเข้าจะชะลอตัวเชิงทางขึ้นต่อเนื่องถนนขาสุโขทัยทางฝั่งของแยกตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังแน่นครับรวมไปถึงด้านของที่มาจากใต้ด่วนดินแดงยังติดนะครับแยกบทแม่พระประชาสงเคราะห์จากแยกพระราม9ที่จะมุ่งหน้ามาดินแดงเคลื่อนตัวได้ช้าเลยส่วนฝั่งกลับกันปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นวัฒนธรรมไปเทียมร่วมมิตรมรัชดาก็ชะลอตัวมาผังเมืองพระราม9ก็รถมากครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณวิทูลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณวิทูลอยู่ที่ไหนครับ
2: ผมอยู่ตรงต่างระดับมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย3ครับ
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: พอดีเมื่อกี้ครับเลยจากทางลงพุทธมณฑลสาย2มานิดนึงครับมันจะมี10ล้อจอดเสียยังอยู่บนทางต่างระดับตรงยกระดับเลยครับที่จะมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย3ครับรถมาเร็วพอสมควรแล้วก็จอดปิดไปเลนนึงคราวนี้ก็มอไซค์ก็เบี่ยงรถก็วิ่งกันมาเร็วเมื่อกี้เบรกกันเกือบจะชนกันก็เลยรีบมาแจ้งก่อนเลยฮะ
1: ฮะฮะแล้วมีฝนมีอะไรไหมครับถนนเปียกลื่นไหมฮะเนี่ยตรงนั้น
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ีเนาะ
2: ครึ้มฮะครึ้มครึ้ม
1: โ
2: อ้
1: ครับ
2: เพิ่งจะยางระเบิดฮะยางระเบิดล้อหลังฝั่งซ้ายอะครับ
1: ไม่ได้ไปเฉี่ยวไปชนไปโดนใครใช่ไหม
2: ใช่ใช่ไม่ได้เฉี่ยวชนนะ
1: ได
2: ้ที่ผมสังเกตก็คือยางระเบิดฝั่งซ้ายล้อหลังก็เลยทำให้มันไปไม่ได้ก็ปิดเลนซ้ายไปเลนหนึ่งรถก็วิ่งมาก็จะเบี่ยงขวาพอเบี่ยงขวาก็มากันเร็วไงฮะแต่ยังไม่มีเจ้าที่ยังไม่มีใครเข้าไปดูแลเลยตอนนี
1: ้อ๋อแสดงว่ายังไม่ได้มีท้ายแถวสะสมใช่ไหมฮะแค่แบบชะลอ
2: ยังไม่ได้มีเพิ่งระเบิดเลยครับ
1: โอเค
2: เพิ่งระเบิดยังไม่ได้สัญญาณใดๆทั้งสิ้นก็เลยเป็นห่วงกลัวเดี๋ยวรถจะชนกันเพิ่มเติม
1: ได้เดี๋ยวยังไงรีบประสานงานให้ครับสำหรับจุดนี้ครับพี่วิทูล
2: ได้เลยครับพอดีเพิ่งผ่านมาประสบเหตุพอดี
1: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเข้ามาแล้วฝั่งกับการลดน้อยไหมหรือว่าลดเยอะไหมวิ่งได้ไหม
2: ไม่มีเลยครับโล่งๆ
1: โล่งเลยใช่ไหม
2: โล่งพอโล่งรถทำความเร็วกันนะฮะแล้วก็มาเจออย่างนี้ปุ๊บก็ตกใจเบรกกันที
1: ได้ครับขอบคุณมากครับประสานงานท้องที่ให้เราฮะหลังไมค์แจ้งให้ละ
2: ขอบพระคุณมากๆเลย
1: ขอบคุณครับพี่วิทูล
2: สว
1: ัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทางทีมงานหลังไมค์นะบอกว่าประสานงานพื้นที่ให้เรียบร้อยละสำหรับเชิงทางลงต่างระดับข้ามตัดพุทธมณฑลสาย2แต่ว่าอยู่ด้านของพรานนกพุทธมณฑลสาย4นะเส้นตัดใหม่เป็นรถบรรทุก10ล้อนะครับจอดเสียอยู่นะอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายน่าจะยางระเบิดก็แจ้งทางพื้นที่ให้แล้วก่อนหน้านี้คุณนรินทร์รัตน์บอกว่าพบเห็นสุนัขนะฮะอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาเข้าเยื้องๆกับเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเห็นสุนัขสีดำวิ่งอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะฝากเตือนเพื่อนสมาชิกให้ระมัดระวังการจราจรเนี่ยปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณโป้งฉิมพลีอยู่ที่บรมเหมือนกันเป็นฝั่งขาออกเขาบอกว่าเลยตรงศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรมาเล็กน้อยพบเห็นผู้หญิงอายุประมาณ 40-50 ปีน่าจะสติไม่ดีเดินอยู่บนฟุตบาทเนื้อตัวมอมแมมแล้วก็ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นถือสายไฟยาวเลยแล้วก็ลากไปลากมาอย่างเงี้ยทำท่าเหมือนกระฟัดกระเฟียดเดินอยู่ฝากเตือนให้ระวังนะครับคือเขาเดินสวนทางกับรถนะเพราะว่าเขาเดินย้อนกลับมาหารถอ่ะนะครับเดี๋ยวยังไงลองประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะแต่เป็นบรมขาออกนะครับเราประสานงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับทราบแล้วนะการจราจรรถมากแต่คุณโป้งบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวประสานงานให้ละนะเดี๋ยวดูว่าเจ้าหน้าที่เจอไม่เจอยังไงนะครับ อุบัติเหตุเมื่อสักครู่นะครับมอเตอร์เวย์สาย7คุณปัญญาขาออกกม4/200ก่อนลงแหลมฉบังที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกเทลเลอร์ไม่ทราบคู่กรณีแต่ว่าเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะแล้วก็ฝนตกหนักด้วยนะครับเพิ่มเติมในพื้นที่มาก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางนะครับฝนเทลงมาหนักเลยแถวบริเวณจุดดังกล่าวที่เพิ่มเติมให้นะครับในเมืองตอนนี้ก็มีหลายเส้นทางที่เพิ่มเติมว่าการจราจรเนี่ยหนาแน่นขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีนะครับราชเทวีประตูน้ำอโศกเพชรเพชรอุทัยอโศกมนตรีดินแดงแยกพระราม9พระราม4สะพานเหลือง3ย่านสารแดงวิทยุแล้วก็ทางฝั่งของอังรีดูนังจะไปเฉลิมเผ่าก็แน่นนะจะมาพระราม4ก็ติดพญาไทจะไปปทุมวันก็แน่นแต่มา3ย่านช่วงนี้ยังมาได้นะท้ายไม่ค่อยมีอ่ะ3ย่านมาดัดทองเจริญผลเริ่มชะลอตัวแต่ทางฝั่งของเพชรพระรามนี่แน่นเลยพระราม6ก็เริ่มแน่นแล้วกรุงเกษมสะพานขาบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวได้พิษณุโลกที่จะมุ่งหน้ายมราชก็มีชะลอตัวแต่ที่แน่นจะเป็นจตุรทิศศรีอยุธยาในช่วงนี้แน่นเลยนะครับไปกลับเลยแล้วก็ราชปรารภก็ชะลอตัวแถวมักกะสันเหมือนกันทางฝั่งของแยกประตูน้ำก็ได้ช้านะทางด้านของราชดำริทางฝั่งของเพชรบุรีคุณหัวโต99พี่หัวโตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: อาหารบกวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ครับ
2: เจ็ดด้านกรมปฏิบัติเข้ามาทางหน้าพระก็ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแต่ขาออกมันแน่นนะ
1: ครับ
2: ออกเลี้ยวซ้ายพยาบาลเลี้ยวซ้ายไปก็ค่อนข้างจะหนาแน่นหน่อยนะครับเลยทางรถไฟก็ยังหนาแน่นอยู่นะ
1: ครับ
2: วันนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับก็มีรถจอดบ้างอะไรบ้างก็เลยทำให้หนาแน่นโดยที่เป็นนิดหนึ่งนะครับ
1: คร
2: ับ ถ้าติดอยู่25มกราไม่เป็นปัญหาพยาบาลไม่เป็นปัญหาเท่าที่ดูจะได้นะครับ
1: ครับ
2: หน้าพระเงินเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับถ้าเลี้ยวขวาไปขวาพักก็ไม่เป็นปัญหาตรงติดนิดหน่อยนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไม่ติดนะให้ได
1: ้ครับ
2: เท่าที่ดูขนาดนี้ผมไม่มีนะถ้าความผมเท่าที่ดูก็มีคลื่นทางซีกด้านในนิดนึงแต่ว่าฝนกลุ่มใหญ่ไม่มีมีแต่คลื่นอย่างเดียวเลยก็คือตอนนี้ก็ประมาณใกล้หกโมงมันก็ใกล้จะหกโมงจริงๆ
1: ครับ
2: พอดกลางจะมืดขึ้นพอสมควร
1: ครับ
2: ฝนใหญ่ยังไม่มี
1: ครับ
2: ทางราชบุรีเท่าที่ดูก็ยังไม่มีหมากนะครับก็คงจะไปทางคุณเสมาว่าทางชลบุรีทางด้านนี้แล้วนะ
1: ใช่ชลบุรีนี่หนักเลยนะพี่หัวโต
2: ครับครับแต่ทีนี้อาการอย่างเนี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะดึกๆแล้วก็จะมาแล้วก็จะไม่ไปดูอากาศอย่างนี้คือลมมันกระโชกค่อนข้างแรงถ้าตกแล้วเขาจะไม่ยอมไป
1: ครับ
2: จะแค่ตัวเดียว
1: ตกหนักตกนานแล้วก็ตกในพื้นที่แบบที่เดิมซ้ำๆอะไรอย่างเงี
2: ้ยใช่แล้วก็ถ้าของเราโดนก็คือโดนแบบทีนี้เรียกว่าฝนเด็กๆแล้วก็เด็กๆไปนานคือค่อนคืนอะไรลักษณะอย่างนั้นถ้าก็มานะ
1: ผมโดนตั้งแต่วันจันทร์นะวันจันทร์คือตกอย่างเงี้ยอย่างที่พี่โหโตบอกคือตกไม่หนักนะแต่ตกไม่หยุดอ่ะก็ตก
2: ก็นั่นแหละอย่างเงี้ยไปแล้วมาแล้วไม่ไป
1: ใช่ใช่ก็ตกไปเรื่อยๆอ่ะ
2: แกล้งมอเตอร์ไซค์
1: ถูกต้อง
2: รู้ว่าคุณเสมาจะกลับบ้านก็เลยแกล้งจ ามใจเธอ
1: ครับ
2: นั่นคุยอย่างนี้ว่าจะขีดเสื้อกันฝนทิ้งแต่เดี๋ยวก็ต้องเช่าเซเว่นซื้อใหม่สิอย่าเพิ่งขีดอย่าเพิ่งขีด
1: ครับผม
2: ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะคุณหนุ่มร่มเก้าสวัสดีครับพี่หนุ่ม
3: สวัสดีครับคุณเซมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับผม
1: โอ้โหมีแต่สายวัยรุ่นทั้งนั้นเลย
3: รุ่นนี้รุ่นปันรุ่นปันตอม
1: อยู่ที่ไหนครับวัยรุ่นอยู่ที่ไหนครับ
3: ร้านขนมข้าวออกนะครับผม
1: ขาว
3: ร้านตะกาตะกาอะไรอะลำชรีนั่นนะ
1: ฮะ
3: ตัวมากเพราะว่าการทับก่อสร้างด้านซ้ายเรียบร้อยหมดแล้ว
1: อ๋อครับผม
3: ครับได้ทำให้คล่องตัวขึ้นเยอะเลย
1: ครับผม
3: ครับอันเนี้ยด้านขาเข้าไม่มีปัญหานะครับคุณเดินมา
1: ครับ
3: ยังคล่องตัวอยู่นะครับ
1: ครับ
3: นี้ระหว่างรอสายผมว่าได้ภูมิว่าคุณขึ้นรถผม
1: เอาเลยครับรับผู้โดยสารก่อนพี่หนุ่มขอบคุณมากครับ
3: โอเคครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณหนุ่มล้มเก้านะครับรามกำแพงนะฮะก่อนหน้านี้แถวบ้านม้ามีปิดเปลี่ยนการจราจรล่าสุดก็บอกว่าเปิดการจราจรเป็นปกติแล้วการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับระหว่างที่ให้ข้อมูลได้ผู้โดยสารพอดีเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่หนุ่มรับผู้โดยสารก่อนก็แล้วกันนะขอบคุณพี่อั๋นพันท้ายด้วยพี่อั๋นรายงานมาโรงเรียนพญามนธาตุนะเด็กๆกลับมากันละเขาบอกว่าการจราจรปกตินะไม่ได้ติดขัดขอบคุณพี่อั๋นพันท้ายด้วยที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อปพ.ร.บางบอน 50-15 ก็แจ้งมาบอกว่าวันนี้ช่วง 5:00 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากในพื้นที่แต่ว่าช่วงนี้น่าจะหยุดแล้วมั้งครับเพราะว่าเห็นคุณอั๋นพันท้ายนี่ก็ส่งรูปมาให้ดูด้วยนะก็บอกว่ารถก็ไม่ติดนะแต่ว่าคือรถบัสของนักเรียนที่กลับมาจากทัศนศึกษาเนี่ยเขาจะจอดอยู่ฝั่งซ้ายไงแล้วถนนก็จะวิ่งได้1เลนขวานะฮะก็จะปิด1ช่องทางซ้ายไปเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะก็ยังวิ่งได้นะขอบคุณพี่อั๋นบรรทายนะเขาบอกการจราจรจุดดังกล่าวเนี่ยตรงหน้าโรงเรียนพญามนธาตุก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้อยู่ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ศรีนครินทร์ฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงซีคอนเลยนะเขาบอกว่าทายค่อนข้างยาวนะมาจากพาราไดซ์เนี่ยไปศรีอุดมไปศรีเอี่ยมนะติดนะต้องผ่านพ้นแถวแมคโครอะไรไปก่อนนะถึงจะดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันมาจากศรีเทพาก็จะมีชะลอตัวก่อนตัดแบริ่งถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้าไปก็ใช้การได้ก็จะไปแน่นหน่อยแถวศรีนุชนะครับพอผ่านพ้นศรีนุชไปก็ไปเจอตรงศรีพัฒน์อีกทีหนึ่งส่วนพัฒนาการขาเข้าไม่ค่อยติดประเวศอ่อนนุชเข้าไปศรีพัฒน์ถาวรทวัฒน์คลองตันเนี่ยใช้ได้แต่ขาออกนี่รถเยอะตรงตัดศรีนครินทร์บริเวณแยกศรีพัฒน์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับส่วนแยกคลองตันเนี่ยจะเป็นด้านของเพชรบุรีกับฝั่งรามคำแหง71ก็ชะลอตัวนะฝั่งที่จะมาคลองตันแต่ฝั่งที่จะไปสุขุมวิทดูจะดีกว่าจะไปติดอีกทีนึงรถเยอะเลยก็ช่วงนู่นเลยตัดสุขุมวิทเลยตามรอบไฟเลยนะครับด้านของสุขุมวิท71ปรีดีพนมยงพระราม4ออกชะลอตัวพระขนงแล้วก็มาชะลอตัวแถวบางจากวชิรธรรมอุดมสุขบางนาเนี่ยไล่มาเลยฮะน่าจะเป็นได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะเพราะว่าดูแล้วเขาชะลอตัวเหมือนเป็นช่วงๆอ่ะทางฝั่งเข้าก็จะมีแถวสำโรงหน้าห้างพอมาทางด้านของบางนาก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสรรพวุฒิรถเริ่มเยอะครับไปทางด้านของแยกบางนาด้านของเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดชะลอตัวก่อนขึ้นตรงสะพานที่จะวนมาสุขุมวิทเข้านะฮะถ้าซ้ายไปก็แน่นเหมือนกันนะทางฝั่งของคู่ขนานถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดรถดูปริมาณจะเยอะกว่าในช่องทางหลักนะครับเข้าออกหน้าห้างเนี่ยชะลอตัวมากในช่องทางคู่ขนานที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของเมกะฝั่งตรงข้ามแถวกิ่งแก้วรับแจ้งว่ารถเยอะนะรถติดเลยแหละเขาบอกว่าช่วงสุวรรณภูมิเข้าออกบางพลีใหญ่นะครับรถค่อนข้างมากแล้วก็ทางฝั่งของคลองขุดเองด้านของเทพารักษ์นี่ก็มีปริมาณรถสะสมเพิ่มเติมมากขึ้นเช่นกันปู่เจ้าสมิงพรายถ้าขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมไม่ค่อยติดใช้ได้นะครับแต่ถ้าไปสำโรงสุขุมวิทเนี่ยชะลอตัวส่วนด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12ยังไม่มีปัญหาการจราจรขึ้นลงพระราม3ยังใช้ได้ขึ้นลงปู่เจ้ายังใช้ได้ไปเชื่อมกาญจนาบางพลีสุขสวัสดิ์ก็ยังใช้ได้แต่ว่าลงสุขสวัสดิ์จะมีชะลอตัวนิดหน่อยเนื่องจากว่าเบี่ยงซ้ายไปสุขสวัสดิ์พระประแดงเนี่ยรถเขาเยอะนะแต่ถ้าข้ามต่างระดับมาวนด้านของสุขสวัสดิ์เข้าเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้สุขสวัสดิ์เข้าจะมีแถววัดสารอดแถวตัดประชาอุทิศหลักๆจะเป็นช่วงแยกนะครับแล้วก็จุดแบบกับรถแนวก่อสร้างอ่ะที่เขาชะลอตัวกันอยู่ส่วนด้านของการจนากาญจนานี่วันนี้ท้ายค่อนข้างยาวมาจากทางด้านของบางแวกมาจากทางด้านของต่างระดับฉิมพลีที่ตัดบรมอ่ะท้ายอยู่ก่อนถึงต่างระดับเพชรเกษมแล้วนะก่อนหน้านี้มีเพื่อนสมาชิกเขาแจ้งบอกว่าเขามาจากเดอะมอลล์เนี่ยเขาเจอท้ายตั้งแต่ต่างระดับเพชรเกษมเลยนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม2อ่ะตอนนี้ท้ายมันยาวขึ้นนะไปอยู่แถวๆบางแวกก็ชะลอตัวกันมาแล้วส่วนฝั่งกลับกันไปฉิมพลีเคลื่อนตัวได้แต่ถ้าผ่านพ้นต่างระดับฉิมพลีออกไปเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวคุณพ่อน้องหนุ่ยสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับคุณพ่อน้องหนุ่ยไปเจออะไรมาครับ
2: ผมวิ่งมาจากถนนมยาไทยจาก3ย่านมาบนคลองอ่ะครับ
1: ครับ
2: พอดีผมติดไฟแดงผมมองขึ้นไปยังมีคนเหมือนเด็กนักเรียนน่ะนั่งห้อยขาตรงโรงแรมที่เปิดใหม่โรงแรมอะไรสยามกิ๊กๆอะไรทุกอย่างตรงข้ามมาบนคลองอ่ะครับ
1: อุ้ยอันนั้นคือคนเหรอฮะผมเห็นแบบไกลๆในรูป
2: อันนั้นครับคนครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ผมถ่ายรูปส่งเข้าไปในเจ700แล้วคร
1: ับ ผมเห็นละผมเห็นละ
2: ครับผม
1: คือแล้วเขาก็นั่งนิ่งๆอย่างนี้เลยเหรอตามที่คุณพ่อน้องหนุ่ยส่งมาเนี่ยนะ
2: นั่งนิ่งครับนั่งนิ่งแล้วก็บางทีมีขยับขาขึ้นลงประมาณนี้แบบแกงขาเขาไม่ได้ขึ้นลงนั่งแกงขาประมาณนี้ครับ
1: อุ้ยเหมือนไปนั่งแล้วแบบสบายใจอะไรอยู่ตรงนั้นอย่างนี
2: ้
1: หรอ
2: ใช่ครับมันเป็นกระจกแล้วกระจกที่ผมว่ามันน่าจะสูงขึ้นอยู่นะเพราะว่าผมมองกระจกแผ่นสุดท้ายมองไปมันเห็นต้นไม้อยู่ครับมันใสมองเห็นต้นไม้อยู่คร
1: ับ มันน่ากลัวมากเลยนะ
2: ครับมันต้องปีนขึ้นไปครับถึงจะขึ้นไปนั่งได้ครับ
1: แล้วเขาขึ้นไปได้ยังไงอ่ะคุณพ่อน้องหนุ่ยทราบไหม
2: ไม่รู้ครับผมมองขึ้นไปผมเห็นนั่งเอ๊ะคนนั่งห้อยขาเหมือนเขาคิดอะไรหรือว่าหรือถ้าเป็นฝ่ายอาคารหรือใส่ชุดอะไรประมาณนี้เป็นยังพอเดาได้นี่เป็นนักเรียนนะครับเขาขึ้นไปนั่งตอนทำอะไรประมาณนี้
1: เป็นนักเรียนผู้ชายใช่ไหมผมดูจากในภาพอ่ะผู้ชายป่ะ
2: ไม่แน่ใจครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเห็นเสื้อขาว
1: โ
2: ปร่งไปสูงมากครับสูง
1: มันไกลเนาะแต่หวาดเสียวมากอ่ะแล้วเขาไปนั่งห้อยขาแล้วมันสูงมากอ่ะ
2: ครับผมว่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่รู้เขากลับเข้าไปยังหรือว่ายังนั่งอยู่ที่เดิมเพราะว่าผมมาส่งผู้โดยสารผมเลี้ยวเข้ามาบนคลองมาแล้วครับ
1: ตรงนี้มันชื่อมันเป็นโรงแรมเหรอหรือมันเป็นตึกอะไรอ่ะคุณพ่อน้องหนุ่ย
2: ่ใจครับเหมือนโรงแรมเปิดใหม่หรือว่ามันเป็นตึกสีน้ำตาลนะเหมือนอะไรแคปกี้แคปกี้ผมเคยไปส่งผู้โดยสารอยู่มันชื่อโรงแรมแคปกี
1: ้มันอยู่มุมไหนมันอยู่มุมไหนขอพิกัดหน่อยมันอยู่ตรงมุมไหนฮะ
2: เออมันอยู่ตรงสะพานลอยติดแอร์นี่แหละครับตรงข้ามมาบนคลองเลยครับ
1: อ๋อตรงข้ามเลยเป็นฝั่ง
2: สยามสแควร์เก่า
1: อ่ะ
2: สยามสแควร์นะครับ
1: ผมอ๋อแล้วเขานั่งอย่างนี้อยู่นานไหมครับลักษณะนั่งห้อยขา
2: ผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมไม่ติดไฟแดงผมมองไปเอ้าใครไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็นั่งทำอะไรก็นึกว่าเอ๊ะหรือว่าฝ่ายอาคารไปนั่งก็นั่งนานเหมือนกันครับ
1: ไม่
2: ผ่านมาได้ก็ประมาณ10นาทีได้ครับกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้ครับ
1: เออไม่น่าใช่ฝ่ายอาคารนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมใน YouTube ช่วยมาดูหน่อยแล้วกันแต่ผมว่าไม่น่าใช่ฝ่ายอาคารไม่น่าใช่เจ้าหน้าที่อ่ะ
2: ไม่ใช่ครับผมเข้าไปใกล้แล้วเออนักเรียนนี่ใส่ชุดนักเรียนน่ะครับ
1: แล้วเห็นคนเดียวใช่ไหมไม่ได้แบบมีเพื่อน
2: ไม่ได้ครับมีคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยครับมีคนเดียวแล้วประตูไอ้ประตูนั้นแต่สุดท้ายผมว่าน่าจะสูงอยู่ครับนุ่งระดับคอประมาณครับม
1: ี
2: เมตร50หรือประมาณนู่นน่ะ
1: สูงนี่แล้วไม่รู้เขาปีนขึ้นไปได้ยังไงเน
2: า
1: ะ
2: ไม่รู้ครับถ้าคนทั่วไปไม่น่าจะปีนขึ้นไปเพื่ออะไรครับประมาณ
1: นี้อันตรายอันตรายมากอันตรายมากอันนี้คือเขาหันมาฝั่งไหนอะฮะ
2: หันหน้าไปทาง
1: พญาไทเหรอ
2: หันหน้าไปทางพญาไทหันหน้าไปทางไอ้เตรียมอุดมทางนู้นนะครับแต่เตรียมจุฬานู่นนะครับ
1: หันไปทางจุฬาเหรอ
2: หันไปทางวัดหัวลำโพงนู่นครับทางนู้นนะครับห
1: ัน
2: หน
1: ้
2: า
1: ไปทางนู้นนะครับอ๋อได้เดี๋ยวรีบแจ้งให้ท้องที่ปทุมวันใช่ไหมสนปทุมวันใช่ไหม
2: ใช่ครับสนปทุมวันครับ
1: ได้ครับ
2: แต่ตอนนี้ผมยังไม่ทราบว่ากลับไปยังหรือว่าเขาลงไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะตอนผมถามนายก็ยังนั่งอยู
1: ่เดี๋ยวแจ้งให้เพราะมันอันตรายมากครับหวาดเสียวมาก
2: ครับผมครับผม
1: ขอบคุณมากที่แจ้งมาเดี๋ยวเราตามต่อให้คุณพ่อหนุ่ย
2: ครับผมสวัสดีรายงานหน่อยนะคร
1: ับ ได้
2: เปิดฟังอยู่คร
1: ับ ได้ครับขอบคุณครับคุณพ่อหนุ่ยสวัสดีครับใครที่ผ่านอยู่ตรงจุดดังกล่าวนะฮะใกล้เคียงกับตรงแยกปทุมวันทางฝั่งพญาไทนะดูใน YouTube ได้เลยนะฮะเพราะว่าเห็นแล้วมันน่าตกใจมากนะช่วยดูหน่อยว่าเป็นนักเรียนไหมเขาใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่น่าจะใช่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารนะถ้าบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารเนี่ยไม่น่าจะใช่นะฮะเอารบกวนดูให้นิดนึงเพราะมันไกลนะครับแต่ว่าเห็นว่าเป็นคนน่ะแล้วก็ไปนั่งแบบห้อยขาอย่างเงี้ยฮะอยู่ด้านบนแบบสูงมากนะแล้วเขาบอกว่าเขาขยับเหมือนห้อยขาแบบโอ้ไปนั่งไปขึ้นไปได้ยังไงฮะเนี่ยสูงมากนะครับอันตรายมากเราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะเราแจ้งทางสนปทุมวันไปแล้วเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วด้วยนะโอ้เจ้าหน้าที่นี่ก็ไวนะฮะสนปทุมวันไปถึงแล้วฮะแล้วก็มีกู้ภัยร่วมกตัญญูไปถึงแล้วเหมือนกันนะอุ๊ยขอบคุณมากครับประสานงานกันไวมากเจ้าหน้าที่ไปอยู่ตรงนู้นกันแล้วนะฮะสรุปว่าเป็นคนจริงๆใช่ไหมครับเป็นคนจริงๆนะฮะเนี่ยขึ้นไปนั่งห้อยขาถ้าเห็นใน YouTube เนี่ยคือต้องสายตาดีจริงๆนะเพราะมันอยู่ไกลครับแล้วไปนั่งอยู่บนยอดตึกเลยอะแล้วก็นั่งห้อยขาเหมือนสบายใจอะแกว่งขาแบบเมื่อสักครู่คุณพ่อน้องหนุ่ยบอกว่าเห็นนานเหมือนกันนะเพราะจังหวะที่เขาผ่านมาเขาก็แหงคอขึ้นไปมองว่าเอ๊ะอะไรแกว่งๆอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไม่รู้ยังไม่ยืนยันนะว่าเป็นนักเรียนหรือเปล่านะแต่ว่าดูไกลๆแล้วมันเป็นเสื้อขาวๆอ่ะนะฮะก็เข้ามาช่วยกันวิเคราะห์ได้นะเราประสานงานไปละนะเราประสานงานไปละแจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งร่วมกตัญญูก็ไปแล้วนะแจ้งทางสนปทุมวันก็ไปแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบนะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวยังไงมาแจ้งให้ทราบคุณนิพนธ์ยังอยู่ไหมฮะคุณนิพนธ์
3: ยังอยู่ครับผม
1: พี่นิพนธ์เชิญเลยพี่นิพนธ์อยู่ที่ไหนครับ
3: ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกครับผม
1: ครับ
3: ข้ามทางรถไฟมาหน้าปั๊มบางจากนะครับเป็นรถเก๋งกับแท็กซี่เขียวเหลือง
1: ครับมีคนเจ็บไหมพี่นิพนธ
3: ์ไม่มีครับผม
1: ไม่มี
3: รถเก๋งก็จอดอยู่ขวาแท็กซี่จะจอดอยู่ซ้าย
1: ครับ
3: แต่ไม่แน่ใจแท็กซี่จะไปได้หรือเปล่านะครับว่าฝากระโปรงบุก
1: อ๋อเหรออ๋อแต่ไม่มีคนเจ็บเนาะรถผ่านได้เลนไหนบ้าง
3: ได้แค่2ช่องกลางครับผม
1: 2ช่องกลางเน
3: า
1: ะ
3: ใช
1: ่อ๋อครับ
3: พอเร็วประเหตุมาแล้วการจราจรคล่องตัวดีครับผม
1: มีท้ายไหมครับที่จุดเกิดเหตุมีท้ายแถวไหมครับ
3: ผมไม่แน่ใจนะ
1: ไม่แน่ใจเน
3: า
1: ะ
3: ผมมาผมก็เจอเลย
1: เจอเลยเห็นบอกท้ายยาวแล้วนะ ยาวยัง
3: รถเก๋งท้ายบุบด้วยครับรถเก๋งท้ายบุบอยู่ยกอยู่เหมือนกัน
1: เขาเคลื่อนย้ายได้ไหมหรือต้องใช้รถมายกไป
3: รถเก๋งรถเก๋งนี่น่าจะไม่แน่ใจนะแต่แท็กซี่ผมว่าไม่น่าจะได้กระโปรงบุบเยอะอยู
1: ่หรอมีพวกคราบน้ำมันมีพวกอะไรรั่วไหลไหมพวกแบบน้ำมันเครื่องมีม้อน้ำแตกอะไรอย่างงี้ไหม
3: ยังไม่เห็น
1: ไม่มีนะ
3: คร
1: ับ ฝนน่ะฝนมีไหม
3: ไม่มีครับผมฝนไม่ตก
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยพี่นิพนธ์เดี๋ยวแจ้งให้
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
6: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
10: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
11: ยังไงอ่ะ
10: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ติดตามเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะครับที่คุณพ่อน้องหนุ่ยฝากข้อมูลไว้นะครับเห็นคนขึ้นไปนั่งอยู่บนอาคารนะแล้วก็ลักษณะห้อยขาลงมาเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับปทุมวัน108สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับรับแจ้งว่าเป็นเหตุอะไรครับตอนที่ไปถึงนะครับ
1: ตอนแรกเราผมรับแจ้งจากจราจรก่อนผ่านไปเห็นว่ามีแบบผู้หญิงนั่งห้อยขาออกมาอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ้าวสรุปเป็นผู้หญิงเหรอครับ
1: ผู้หญิงครับ
0: หรออายุประมาณเท่าไหร่ได้ครับ
1: เบื้องต้นจากการสอบถามอายุประมาณ16 ปีนะครับจะไม่ให้ชื่อเน
0: า
1: ะ
0: ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับครับ16 ปีแล้วยังไงแล้วพอเราไปถึงแล้วเป็นยังไงฮะ
1: คือผมไปถึงเนี่ยน้องเข้ามาที่ปลอดภัยแล้วคุยก็ยอมเข้ามาเองไม่ได้ชาร์จไม่ได้อะไร
0: แล้วเขาปีนขึ้นไปได้ยังไงครับมันมีรั้วกั้นมันมีขอบกั้นมันมีกระจกอะไรไหมฮะตรงนั้นนะ
1: เป็นเหมือนกระจกกั้นแบบสูงระดับเอวอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็มีพุ่มไม
0: ้แล้วเห็นบันไดหรืออะไรที่อุปกรณ์ที่เขาปีนขึ้นไปไหมครับ
1: มันสามารถข้ามไปโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับ
0: อ๋อเหรอครับคือแบบปกติมันก็ข้ามแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนขอบนั้นได้เลยเหรอฮะ
1: ประมาณนั้น
0: เอาแล้วเขาขึ้นไปได้ยังไงข้างบนมันไม่ได้มีล็อกไม่ได้มีปิดเหรอฮะบนดาดฟ้า
1: ก็เป็นในส่วนแบบเหมือนชั้นแบบวิวอะครับสกายวิว
0: เหมือนเป็นสวนอะไรอย่างนี้
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นครับ
0: อ๋อเขาบอกไหมว่าเขาขึ้นไปทำอะไรครับ
1: คือเหมือนเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากเนาะเราให้ทางเจ้าที่อาสาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยกำลังพูดคุยอยู่ก็เบื้องต้นน่ะให้ข้อมูลแค่ว่านั่งลอยฟ้ามาที่อาคารเนี้ยเพื่อที่จะมาทำร้ายตัวเองตั้งใจมาเลยโดยเฉพาะนะครับส่วนเรื่องสาเหตุเรื่องอะไรเนี่ยกำลังพูดคุยอยู่แต่เบื้องต้นได้เบอร์ญาติแล้วกำลังติดต่อญาติมานะครับกำลังติดต่อญาติให้มาพบที่สน.ปทุมวัน
0: อ๋อเป็นทางคุณพ่อคุณแม่เขาครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ติดต่อได้
1: ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับ
0: แต่ตอนนี้เขาปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยดีครับปลอดภัยดีก็ยังรู้สึกแบบกลัวๆร้องไห้ก็ให้ทางเจ้าที่อาสาผู้หญิงเนี่ยคุยอยู่
0: คือเขาก็ยอมลงมาให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตอนนี้
1: ตอนแรกเขากลัวเพราะว่าเจ้าที่รอพออะไรขึ้นไปหลายคนผู้ชายอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เลยกลัว
0: เขามาคนเดียวใช่ไหมครับไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีใครมาด้วย
1: เบื้องต้นเห็นคนเดียวนะครับ
0: อืมครับครับอ่ะแต่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวพาน้องไปที่ไหนต่อครับเนี่ย
1: มาสน.ปทุมวันครับตอนนี้ถึงแล้วครับ
0: อืมน้องเขาบาดเจ็บตรงไหนไหมครับ
1: เบื้องต้นไม่มีครับ
0: ไม่มีบาดแผลตรงไหนนะฮะ
1: ไม่มี
0: ครับครับอ่ะยังไงขอบคุณมากมีกระทบเรื่องของจราจรมีชะลอตัวกันมีอะไรไหมฮะด้านล่างติดไหมเกี่ยวไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่เกี่ยวเนาะ
1: ไม่เกี่ยว
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: ได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณปทุมวัน108นะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะฮะสรุปว่าเป็นน้องนักเรียนผู้หญิงนะฮะแต่ว่ารายละเอียดนี่ขอสงวนไว้ก็แล้วกันนะอายุประมาณ16 ปีนะฮะก็ตั้งใจจะมาแหละแต่ว่าคนครับขอบคุณปทุมวัน108นะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะฮะสรุปว่าเป็นน้องนักเรียนผู้หญิงนะฮะแต่ว่ารายละเอียดนี่ขอสงวนไว้ก็แล้วกันนะอายุประมาณ16 ปีนะฮะก็ตั้งใจจะมาแหละแต่ว่า

ตอนนี้น้องปลอดภัยดีนะครับการจราจรก็ชะลอตัวตามแยกนะไม่ว่าจะเป็นปทุมวันพญาไททั้งฝั่งพระราม1นะครับลาดประสงค์เฉลิมเผ่านี่ก็ติดอยู่แล้วนะรับแจ้งหลังไมค์ว่ารถเต็มพื้นที่วิทยุนะไปทางด้านของพระราม4พระราม4เองนะสะพานเหลือง3ย่านสารแดงวิทยุใต้ทางด่วนคลองเตยโค้งอรรถกวีเกษมราษฎร์ก็ได้ตามรถไฟรัชดารัชดาไปอโศกติดนะแต่ถ้ารัชดามาทางฝั่งพระราม4มาทางฝั่งพระราม3 5แยกเนี่ยไม่ติดนะใช้ได้นะอโศกมนตรีไปอโศกสุขุมเริ่มดีขึ้นแต่ถ้าไปอโศกเพชรเนี่ยยังไม่ดีนะท้ายยังล้นมาตรงรัชดาอยู่เลยนะอโศกมนตรีไปอโศกเพชรไปแยกพระราม9นี่แน่นๆเลยนะฮะข้ามทางรถไฟยังแน่นอยู่สาทรเหนือยังติดอยู่นะสาทรใต้นี่ท้ายสั้นลงนะท้ายนี่อยู่เลยสวนพลูไปแยกนรินทรเซนหลุยแยกสาทรสุรศักดิ์แต่ว่าด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยไม่ติดนะใช้ได้นะฮะแล้วก็สีลมมาสารแดงยังได้ช้านะตัดพระราม4กลับกันก็แยกนาลาลมนะแยกเดโชถนนปั้นประมวลมเหสักสุรศักแน่นนะใต้ด่วนเจริญราษฎร์ถ้าไปพระราม3เนี่ยไปได้นะไม่ค่อยติดอะแต่ถ้าไปสาทรเนี่ยแน่นเลยนะพระราม3มาจากใต้สะพานแขวนก็ชะลอตัวครับไปทางด้านของสะพานพระราม3ได้ช้ากลับกันดีกว่าสะพานกรุงเทพก็ได้ตามรถไฟบุคโลมาให้สวรรค์เจริญนครฝั่งที่มาจากสะพานตากสินดูรถจะเยอะกว่าฝั่งที่มาจากข้ามคลองดาวขนองราชบุรณะฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้แยกไผ่สวรรค์ชะลอตัวอยู่แล้วนะเบี่ยงแนวก่อสร้างใต้ด่วนสาธุชะลอตัวไปกลับเลยทั้งฝั่งของนราธิวาสราชนครินทร์นะครับใต้ด่วนมาพระราม3ชะลอตัวมากกว่ากลับกันดีกว่านะก็จะไปแน่นหน่อยตรงแยกนรินทร์แต่พอผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับทั้งฝั่งเฉลิมเผ่ายังติดพญาไทท้ายสั้นลงแต่ยังแน่นนะไปปทุมวันไปราชเทวีพระราม6อุรุพงศ์นะฮะพิษณุโลกยมราชนะบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกใช้ได้แล้วนะสะพานขาวก็ดีขึ้นนะครับก็ศรีอยุธยาที่ยังแน่นอยู่แยกสาวนีแยกศรีอยุธยาแยกพญาไทนะครับแล้วก็ด้านของเพชรบุรีแยกราชเทวีแยกประตูน้ำแล้วก็แยกอโศกเพชรเป็นอุทัยทางฝั่งที่มาจากคลองตันก็ช้านะมาเอกมัยทองหล่อพระราม9ออกรถเยอะกว่านะครับขาเข้าดินแดงแยกบทแม่พระใต้ทางด่วนสามเหลี่ยมยังแน่นลาดวิถีแยกตึกชัยไปอนุสาวรีย์ชัยนะก็ยังได้ช้าด้านบนสะพานสังคีใช้ได้แล้วนะถนนขาวสุโขทัยนี่ดีขึ้นนะสามเสนเคลื่อนตัวได้แล้วทางฝั่งลาดวิถีที่มาทางแยกสังคีนี่ยังแน่นอยู่นะครับสำหรับจุดนี้สะพานพระราม8ขาเข้าไม่ติดขาออกแน่นตรงโคกวัดวังคีรีสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าบนสะพานเนี่ยไม่ติดนะแต่ทางฝั่งราชดำเนินกลางเนี่ยชะลอตัวคอกวัวราชดำเนินในชะลอตัวเชิงทางขึ้นบรมก็ชะลอตัวแยกบรมเชิงขึ้นเชิงลงของสะพานปิ่นเกล้าจรันแน่นฝั่งที่มาจากบรมจะมุ่งหน้าข้ามคลองบางกอกน้อยไปทางด้านของบางขุนนนท์ฝั่งกลับกันดีกว่าไปบางพลัดอะไรตรงนี้ไปได้นะฮะด้านบนสะพานพระราม7ใช้ได้นะครับจะมีฝั่งวงสว่างนี่แหละที่ติดไปรัชดาประชานุกูลแล้วก็ฝั่งที่มาจากรัชโยธินก็แน่นนะจนมาถึงวงสว่างเลยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นถนนสิรินธรถ้าขึ้นสะพานสังฮีไปอ่ะใช้ได้นะครับแต่ถ้ามาทางฝั่งบางพัดที่จะมุ่งหน้ามาแยกบรมอ่ะอันนี้ชะลอตัวนะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับด้านของช่วงต่างระดับสิรินธรก็รถมากหน่อยนะครับสำหรับจุดนี้เข้ามาส่วนบรมไปตลิ่งชันก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสะพานพระราม7ไม่มีท้ายแล้วนะจะไปฝั่งวงสว่างกับรัชดาที่ยังแน่นพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามมาได้แล้วนะไม่ค่อยติดละฝั่งกลับกันรถยังเยอะอยู่สะพานพระราม5ใช้ได้ติวานนท์ใช้ได้แล้วนะครับไปแคลายนี่ท้ายสั้นละแต่ฝั่งที่สนามบินน้ำมานี่ยังชะลอตัวกันอยู่รัตนาธิเบศถ้าออกจากแคลายไปไม่ติดยังใช้ได้นะครับแต่ถ้าจากแคลายเข้ามาด้านของงามวงวานอันเนี้ยยังชะลอตัวกันอยู่แล้วก็ทางฝั่งของสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่ไม่มีปัญหาการจราจรต่างระดับบางใหญ่ถ้าเป็นส่วนของรัตนาธิเบศชะลอตัวนิดหน่อยก่อนถึง M81 แต่ถ้าเป็นส่วนการจนานิท้ายค่อนข้างยาวเนี่ยมาจากบางคูเวียงตัดนครอินที่จะมุ่งหน้าบางใหญ่เนี่ยหัวนี่ไม่ได้อยู่บางใหญ่นะหัวอยู่คลองบางไผ่นะฮะต้องผ่านพ้นช่วงคลองบางไผ่ไปก่อนนะการจนาขาออกเนี่ยถึงจะดีขึ้นนะครับถ้าเป็นจุดนี้ก็เลี่ยงไปใช้ราชพฤกษ์จะดีกว่าเขาสลับกันติดนะราชพฤกษ์เนี่ยจะติดช่วงพันนกใส่4มาจนถึงข้ามคลองมหาสวัสดิ์ในขณะที่ฝั่งการจนาจุดนั้นน่ะเขาไม่ติดแต่พอหลังจากผ่านพ้นอุโมงค์บางหุนกองไปเนี่ยราชพฤกษ์จะไม่ติดแต่การจนาเต็มพื้นที่เลยตั้งแต่บางใหญ่ไปเลยแล้ววันนี้ตะวันตกก็มีช่วงเพชรเกษมที่จะมาพระราม2ด้วยนะ
ขามีแนวก่อสร้างด้วยอยู่ในช่องทางคู่

ขนาดเลนกลางเลยใกล้ใกล้กับหมู่บ้านดีเคอ่ะแถวๆปั๊มอ่ะตรงนั้นมันจะมีปั๊มอยู่ปั๊มนึงอ่ะนะฮะเขาบอกว่าจุดนี้แหละในคู่ขนานเนี่ยรถเยอะมากนะฮะรถติดเพราะมันต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวากันอ่ะนะครับจุดเนี้ยก่อนถึงตรงหมู่บ้านดีเคก่อนถึงข้ามทางรถไฟอ่ะที่เขาบอกว่ามีแนวก่อสร้างอยู่นะก็ปิดการจราจรคู่ขนานเลนกลางเลยรถก็ต้องซ้ายขวาเอามาข้ามทางรถไฟมาพระราม2เนี่ยถ่ายยาวนะกลับกันนะไม่ติดถ้าจากพระราม2ไปใช้ได้นะครับในเมืองก็มีหลายเส้นทางครับที่รับแจ้งว่าติดอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีพระราม1เพลินจิตชิดลมสุขุมวิทพญาไทพระราม4ด้วยนะสาทรนะสาทรเหนือใต้แต่ว่าสาทรใต้ท้ายนี่ก็สั้นลงแล้วนะครับก็จะเหลือสาทรเหนือเนี่ยที่ท้ายยังยาวอยู่นะแล้วก็กรุงธนบุรีไปราชพฤกษ์ศรีนครินทร์นะออกไปทางด้านของศรีเอี่ยมลาซาดลำคำแพงขาออกไปทางด้านของลำสาลีก่อนหน้านี้ก็มีท้ายสะสมก่อนถึงฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลรามแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับทั้งฝั่งของอโศกเนี่ยติดรัชดาเข้าอโศกก็ติดลาดวิถียังแน่นนะฮะทางฝั่งของรัชดาที่ช่วงรัชโยธินรัชวิภานะไปประชานุกูลวงสว่างนี่ก็ยังติดนะไปกลับเลยนะฮะแล้วก็ทางฝั่งงามวงวาน2ด้านปริมาณรถก็ยังคงมากสะสมเต็มพื้นที่แจ้งวัฒนะขาออกผ่านพ้นข้ามแยกเมืองทองไปดีขึ้นนะ5แยกปักเกร็ดสะพานพระราม4เชยพฤกษ์ใช้การได้ทั้ง2ฝั่งครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีข้อมูลจากทางปภ.นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเรื่องของระดับน้ำแม่น้ำน่านที่ภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองสาขายกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับและอปท.ในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS, True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอสแคสแจ้งเตือนเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ที่ภูเพียงที่น่านสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้นะครับทางปภ.รับแจ้งเหตุ1584หรือว่าทางไลน์ก็ได้ @1784DDPM หรือว่าสายด่วนนิรภัยของปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าทางปภ.นะเป็นการแจ้งเรื่องของระดับน้ำแม่น้ำน่านที่อำเภอภูเพียงนะครับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งนะก็อย่างที่วันนี้เราติดตามสถานการณ์กันที่น่านนะตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาส่งกำลังใจให้นะครับแล้วก็เอาใจช่วยทางทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่รวมไปถึงชาวบ้านนะที่อยู่บริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับหลังจากนี้ไปต้องเฝ้าระวังที่อำเภอเมืองเวียงสานะครับที่ได้เพิ่มเติมกันกับทางเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าปริมาณน้ำเนี่ยมวลน้ำก็จะไหลผ่านไปบริเวณจุดดังกล่าวนะครับยังมีสายทางที่สะพานขาดยังมีเรื่องของน้ำท่วมสายทางอยู่ตรวจเช็คก่อนออกเดินทางนะครับสอบถามมาได้เลยหลังไมค์จสร้อยของเรา24ชั่วโมง1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนครับในช่วง 18:00 นเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาติและเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: แกไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: งั้นไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณฐานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก่อนหน้านี้ก็บางแห่งก็คือคลองเตย
2: อ
1: ันนี้ก็คือหนึ่งในแห่งที่ตกหนักเลย
2: ใช่
1: เพราะว่าแต่ว่าฝนตกแล้วแบบ
2: ท้
1: องฟ
2: ้
1: าใสเออแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่ว่าหลายพื้นที่ตอนนี้กลุ่มฝนเคลื่อนไปอ่าวไทยแล้วก็ไปทางด้านของชลบุรีชลบุรีหนักเลยนะชลบุรีหนักเลยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงช่วงนี้ฝนตกหนักหน่อยนะฮะจนถึงประมาณวันที่20-21นะฮะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ช่วง18 นาฬิกาเป็นต้นไปพรุ่งนี้นะฮะ18:00 น.เป็นต้นไปนะที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งเรื่องของดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนเป็นถนน22 กรกฎาคม 3ช่วงจากตัดกับถนนพระผ่าชัยไปจนถึงตัดถนนมังกรเขาจะทำการปูแอสฟัลต์ผสมร้อนใหม่ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางและขอให้ท่านเคลื่อนย้ายรถที่จอดอยู่นะครับออกในช่วงวันและเวลาดังกล่าวพรุ่งนี้18:00 น.เป็นต้นไปนะฮะคุณนพมาศเป็นเพื่อนร่วมงานเขาเป็นต่างชาติทำงานที่ไทยมา2 ปีละที่บริษัทแห่งหนึ่งของทางคุณนพมาศนะปรากฏว่าคุณพ่อเขามาที่เมืองไทยมาได้2 สัปดาห์ตลอดระยะเวลา2 สัปดาห์เนี่ยคุณพ่อตอนเช้าเนี่ยก็จะออกไปออกกำลังกายที่สวนลุ
2: ม
1: ปรากฏว่าวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นออกไปตั้งแต่8 โมงเช้านะเขาพักอยู่ที่สุขุมวิทซอย4นะฮะคุณพ่อเนี่ยเป็นชาวเนปาลอายุ73 ปีชื่อมิสเตอร์เคซาฟสูงประมาณ175 ซม.รูปร่างผอมผิวน้ำตาลเข้มผมสั้นแล้วก็เป็นผมแบบสีดอกเลาอ่ะนะฮะผู้สูงอายุใส่เสื้อแขนสั้นสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีน้ำเงินมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานต้องมียาทานแต่ว่าเมื่อเช้าท่านไม่ได้ออกไปด้วยก็ไปตามปกติไปออกกำลังกายที่สวนลุมแต่ปรากฏว่าบ่ายโมง ก็ยังไม่กลับมานะทางเพื่อนของคุณนพมาศเขาก็เลยแจ้งมากับทางบริษัทคุณนพมาศก็เป็นเพื่อนร่วมงานก็เลยแจ้งมากับนายจสร.อีกทีหนึ่งแจ้งความที่สน.ลุมพินีนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พูดฟังภาษาไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะฮะแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามีบัตรมีสตางค์หรือว่ามีโทรศัพท์ไปด้วยหรือเปล่าแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยนะฮะฝากด้วยนะครับท่านใดพบเห็นชายลักษณะดังกล่าวสามารถแจ้งกลับจสร.ได้นะอายุ73 ปีแล้วนะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนอัปเดตสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมที่น่านนะวันนี้เราก็ตามมาทั้งวันตั้งแต่เมื่อคืนนะเหตุการณ์ตรงสะพานขาดผิวทางชำรุดน้ำท่วมขังยังผ่านไม่ได้เนี่ยวันนี้เพิ่มเติมกับทางแขวงทางหลวงน่านที่2กันมาตลอดทั้งวันเลยอัปเดตล่าสุดตอน 15:30 น.เดี๋ยวช่วงเย็นน่าจะมีมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่ายังมีหลายเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลวง101นะทางหลวง1256ทางหลวง1371ทางหลวง1081ทางหลวง1092รวมไปถึงทางหลวง1170นะครับก็ต้องโทรสอบถามโทรเช็คก่อนที่จะออกเดินทางนะฮะแจ้งมากับทางจสร้อยมาสอบถามทางทีมงานก่อนก็ได
2: ้
1: ข่าวดีก็คือสถานการณ์ฝนเริ่มเบาลงแล้วเริ่มซาลงแล้วหลังจากนี้ไปต้องไปติดตามที่พื้นที่ของเวียงสาพื้นที่ของอำเภอเมืองก่อนที่เขาจะไหลลงเขื่อนไปเขาจะต้องผ่าน2 พื้นที่นี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วย
2: เป็นเส้นทางน้ำผ่านพอดีอ่ะ
1: ทางเจ้าหน้าที่นะฮะวันนี้ได้พูดคุยกับทางด้านของท่านเสนาธิการมณฑลฐานบกที่38ก็มีการจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยไปช่วยเหลือด้วยได้พูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่2ก็ได้เพิ่มเติมเรื่องเส้นทางกันในช่วงของกรมทางหลวงด้วยแล้วก็ได้พูดคุยกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่นะครับเห็นบอกว่าระดมกำลังกันเข้าช่วยเหลืออพยพนะฮะในพื้นที่นะฮ
2: ะ
1: ในส่วนของจังหวัดน่านที่ปัวอันนี้จุดนี้จะหนักนะแล้วก็ทางปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการแจ้งเหมือนกันเรื่องของระดับน้ำที่แม่น้ำน่านที่ภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เริ่มล้นตลิ่งแล้วน
2: ะฮะ
1: ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะฮะทางพญามณฑาตวันนี้ได้ทางเจ้าหน้าที่บางบอน5015อปภ.บางบอนเพิ่มเติมให้เมื่อวานกับวันนี้2วันน้องๆไปทัศนศึกษากันรถบัส24 คันกลับมาพร้อมๆกันตอนประมาณ17:00 ถึง 18:00 น.
2: ค่ะ
1: แต่ว่าได้คุณอั๋นพันท้ายเขาบอกว่าเขาผ่านมาพอดีตรงแถวโรงเรียนพญามณฑาตก็ปิด1 เลนซ้ายแต่ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได
2: ้
1: ก่อนหน้านี้ประมาณ4:30 เกือบๆ5:00 น.ฝนตกหนักนะในพื้นที่ แต่พอน้องๆมาถึงโชคดีฝนเริ่มซาเริ่มหยุดพอดีการจราจรได้คุณอั๋นพันท้ายนี่แหละเขาเพิ่มเติมให้เขาอยู่ในพื้นที่เขาบอกก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ไม่ได้ถึงขนาดว่าติดขัดเดี๋ยวช่วงนี้อยู่ต่อกับทางคุณฐานุตรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรืออะไร
1: ไหมโอ้โหเก
0: ่
1: งจ
0: ัง
1: เลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงอะจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: เอามา
3: แต่แค่

0: 18นาฬิกากับอีก18นาทีค่ะธนุตราลีวิทยานนท์นะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณตรงนี้จนถึงเวลา24นาฬิกาค่ะอยู่ที่สถานีวิทยุจส.100สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะในช่วงเย็นวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามในเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกันต่อนะคะว่ายามเย็นตอนนี้เนี่ยมีปริมาณรถเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะและส่วนในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำอันนี้เราก็ยังตามต่อแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะทยอยอัปเดตข้อมูลที่น่านให้ทราบกันด้วยนะคะมาดูเรื่องของการเดินทางก่อนเลยแล้วกันก่อนหน้านี้ที่คุณเอกพลแจ้งข้อมูลมาว่าถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้านะคะช่วงอุโมงค์ทางลอดกรุงเทพกรีฑาไปจนถึงแยกซอยประชาร่วมใจตรงนี้เนี่ยเรื่องของสภาพการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะเย็นนี้ดูดีใช้กันได้ในฝั่งขาออกก็ยังเคลื่อนตามกันได้ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็ใช้การได้เช่นกันแต่มีหนึ่งเรื่องที่ต้องให้คุณผู้ฟังนะหรือว่าผู้ที่ใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยเพิ่มความระมัดระวังนั่นก็คือในเรื่องของไฟส่องสว่างค่ะในอุโมงค์ทางลอดกรุงเทพกรีฑาตรงนี้นะคะในฝั่งขาออกเห็นบอกว่าไฟมันติดอยู่ไม่กี่ดวงแล้วมันค่อนข้างมืดนะคะใช้เส้นทางตรงนี้ค่อนข้างมืดก็เลยฝากเป็นข้อมูลไว้นะคะช่วงเย็นเนี่ยเริ่มอึมครึมแล้วด้วยนะคะเดินทางตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณเอกพลด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สายของทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันนะคะคุณพรพิพัฒน์ทองสามค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณถังลูกตาแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งสองทุกท่านเลยครับ
0: ค่ะคุณพรพิพัฒน์เย็นนี้เป็นยังไงบ้างคะบนทางพิเศษ
1: ครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นที่สายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: ตรงจุดนี้นะครับผมตั้งแต่ดินแดงไปเลยครับผ่านด่านแล้วก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็จะมีมาชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงเพลินจิตครับแล้วก็สะสมหนาแน่นกันต่อเนื่องจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างจากท่าเรือส่วนทางออกนุ่มพิทักษ์นะครับเวลานี้คล่องตัวแล้วก็ทางลงพระรามสี่ช่วงนี้ก็ลงตามรอบไฟแดงครับในฝั่งกับการขาออกเมืองก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงต่างจากท่าเรือนะครับผมจะเริ่มมาเคลื่อนตัวดีอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณผ่านพ้นเนินเพลินจิตไปแล้วครับแล้วก็เชื่อมขั้นด่วนขั้นที่สองก็ปริมาณรถมากแต่ยังคงเข้าได้ครับจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือครับณด่านบางนาตอนนี้รถน้อยแล้วครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถเริ่มชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณข้างด่านสุขุมวิท62เลยครับหนาแน่นต่อเนื่องสะสมยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือสถานการณ์การขาออกเมืองเวลานี้นะครับผมผ่านทางลงอันลงไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับเชื่อมเข้าด่วนฉลองก็ยังถือว่าคล่องตัวในส่วนดาวคะนองครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับณด่านดาวคะนองตอนนี้รถน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วจะเริ่มชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือด่านเลี้ยงแม่น้ำแล้วก็จะสะสมหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือปัญหามาจากช่วงบริเวณที่จะมุ่งหน้าไปทางดินแดงแล้วก็บางนานะครับมีรถมากนะครับผมแล้วก็ฝนในฝั่งกับกันนะครับก็จะมีรถมากแค่ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ก็คล่องตัวเช่นกันครับส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับตอนนี้แค่รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับแล้วก็สุดในฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นกันจนไปถึงช่วงบริเวณเข้าด่านประชาชื่นครับวันนี้รถก็ค่อนข้างสะสมเร็วนะครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่หน้าปั๊มเมดแอเรียแล้วครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงขึ้นเนินหน้าปั๊มนะครับแล้วก็ผ่านตรงนี้ไปแล้วทางลงทางวงวานก็ชะลอตัวช่วงบริเวณก้าวผ่านด้านบนครับส่วนทางลงแจ้งวัฒนะตอนนี้คล่องตัวครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้ก็มีสะสมณด่านอโศก4เล็กน้อยนะครับแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับ
0: ค่ะ
1: บริษัทกับการขาออกเมืองก็จะหนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมันจะถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3ครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วแล้วก็ยังคงมากนะครับผมจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งนะครับช่วงบริเวณตั้งแต่เหนือต่างระดับรามคำแหงครับที่จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีส่วนทางลงเดินายตอนนี้ก็คล่องตัวครับแล้วก็มุ่งหน้าศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ก็ใช้รถมากในส่วนต่างระดับบางโค้นะครับผมช่วงนี้นะครับจากต่างระดับพญาไทนะครับก็จะหนาแน่นมายาวไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงยมราชเลยครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับจะมีมาสะสมอีกครั้งนะครับช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับบางโค้นะครับช่วงบริเวณเหนือถนนจันทร์นะครับผมแล้วก็จะยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับเลยครับ
0: ท้ายแถวยาวไหมคะคุณพรพิพัฒน์
1: ท้ายแถวเหรอครับผมว่าคุณนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงต่างระดับบางโค้ยาวจนถึงช่วงบริเวณเหนือถนนจันทร์เลยครับก็ถ้าจากภาพนะครับผมก็จะชะลอตัวประมาณสัก 2กิโลเลยครับตอนนี้ครับ
0: 2กิโล
1: ใช่ครับผมวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างอดมากเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนในฝั่งขาออกเมืองนะครับผมที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับตอนนี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงมาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9ตอนนี้รถคล่องตัวครับถ้าสนได้ฟังกับการขาออกเมืองจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวมาแล้วก็จะหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นครับผ่านทางขึ้นลาดพร้าวไปแล้วนะครับผมมุ่งหน้าไปทางเกษตรน้องมินทางลงรามินทาคล่องตัวส่วนทางออกจตุโชตนะครับเวลานี้ท้ายสะสม2กิโลเมตรแล้วครับแล้วก็ในส่วนสายบูรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้คล่องตัวครับในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนนะครับเวลานี้นะครับจะมีรถมากนะครับผมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นเทพารักษ์นะครับแล้วก็จะสะสมก็จะถึงช่วงบริเวณทางลงบางเมืองนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางหมู่ปู่เจ้าก็แค่รถมากนะครับผมแล้วก็มีชะลอตัวเล็กน้อยช่วงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนานะครับส่วนทางออกบางขุนเทียนตอนนี้ก็คล่องตัวครับแล้วก็ฝนในฝั่งกลับกันนะครับจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้านะครับผมไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงปากน้ำครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับมุ่งหน้าไปทางเทพารักษ์นะครับผมไปทางบางแก้วก็คล่องตัวครับในส่วนสายประจิมลัทยานะครับทั้งสองฝั่งก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายอุดรลัทยาตอนนี้ก็คล่องตัวเช่นกันครับผมแต่ทางพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมที่เบอร์1543นะครับไม่ว่าจะพบรถเสียนะครับหรืออุบัติเหตุนะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งได้ที่เบอร์ดังกล่าวนะครับงั้นขอบคุณคุณฐานุตาในเด็กด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณบอลพิพัฒน์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ในหลายๆเส้นทางนะคะบนทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็คล่องตัวดีนะคะสำหรับวันนี้นะมีเป็นบางจุดบางสายเท่านั้นเองที่อาจจะมีท้ายแถวสะสมอยู่เล็กน้อยนะคะคาดว่าเดี๋ยวน่าจะคลี่คลายลงนะประมาณ2กิโลก็ยังพอได้อยู่นะเดี๋ยวพอขยับปุ๊บมันก็จะไปกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบนทางพิเศษนะส่วนในเรื่องของเส้นทางปกติพื้นราบทั่วไปนะคะอันนี้ต้องฝากเพื่อนสมาชิกแหละช่วยกันนะในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาขอบคุณหลายๆสายหลายๆข้อมูลหลายๆข้อความนะคะที่ช่วยแจ้งมาทางจสร้อยให้เราเนี่ยประชาสัมพันธ์ต่อไปนะเพื่อที่จะให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบไปพร้อมๆกันอย่างเช่นที่คุณชัยรัตน์แจ้งมาก่อนหน้านี้นะคะถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงโรงกระสาบไปจนถึงต่างระดับรังสิตนะคะฟิวเจอร์พาร์คตอนนี้ก็ยังดูว่ารถเนี่ยยังคงมากอยู่นะคะรถยังคงมากแต่ไม่ได้ติดขัดแบบหยุดนิ่งซะทีเดียวนะยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกช่องทางนี้จะดูดีกว่านะคะรถเคลื่อนตัวได้เร็วกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นถนนพหลโยธินช่วงโรงกระสาบไปจนถึงต่างระดับรังสิตฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณชัยรัตน์ด้วยนะส่วนใกล้ๆบ้านจสตรงพระราม3นะคะตรงพระราม3เมื่อสักครู่นี้เองเห็นภาพที่มีเพื่อนสมาชิกแจ้งข้อมูลเข้ามานะว่าตอนนี้เนี่ยที่ถนนพระราม3เนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนะคะรถค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวตั้งแต่ช่วงสะพานข้ามทางรถไฟค่ะมุ่งหน้าไปทางแยกนางลิ้นจี่นะคะการจราจรจุดนี้เคลื่อนตัวช้านะคะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากรถเต็มทุกช่องจราจรเลยทีเดียวนะคะถ้ามองจากด้านหลังไปนี่ก็จะเห็นไฟท้ายแดงๆยาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะอยู่ตรงถนนพระราม3ช่วงทางข้ามทางรถไฟมุ่งหน้าแยกนางลิ้นจี่ค่ะสำหรับเส้นนี้นะรถค่อนข้างเยอะค่ะในช่วงเย็นนี้ใครกำลังเดินทางอยู่ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าให้ติดตามจสร้อยนิดนึงละกันนะเราจะได้ช่วยกันอัปเดตเพิ่มเติมไปนะคะสวัสดีค่ะคุณตู่ระยองนะคะสวัสดีทุกท่านที่ทักทายมาด้วยคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณเอเอนะคะคุณต้นรักอันนี้บอกว่าทางด่วนหน่อยไหมครับก็ถามมาตอนคุณเสมาใช่ไหมเมื่อสักครู่ก็เลยจัดให้นะคะให้คุณพรพิพัฒน์ช่วยรายงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตู่ระยองบอกว่ามิตรภาพกมที่66+500ขาเข้ากรุงเทพมีปิกอัพหงายท้องอ่ะนะคะมีปิกอัพหงายท้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะคะขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยนะตรงช่วงกมที่66+500นะคะเพื่อนสมาชิกที่ใช้มิตรภาพเข้ากรุงเทพเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะอยู่ในช่องทางกลางนะปิกอัพหงายท้องอยู่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลา ช่วงเย็นนะช่วงโพลเพลนะคะอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้เยอะขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะคะช่องกลางนะฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะขาเข้ากรุงเทพกม66+500ขอบคุณข้อมูลมากๆเลยที่อัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาให้พอพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุมีอีกหนึ่งจุดนะคะมีอีกหนึ่งจุดที่คุณนิพนธ์แจ้งมาจากถนนราชพฤกษ์ค่ะนะคะตรงบริเวณหน้าปั๊มบางจากเป็นเหตุของแท็กซี่กับรถเก๋งนะคะเฉี่ยวชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางหลักอันนี้เป็นฝั่งขาออกนะคะราชพฤกษ์ขาออกหน้าปั๊มบางจากค่ะแท็กซี่กับรถเก๋ง2คันเฉี่ยวชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางหลักส่งผลให้การจราจรจุดนี้ชะลอตัวผ่านพ้นไปแล้วเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บนถนนสายเอเชียนะคะสายเอเชียทางหลวงหมายเลข32นะคุณนันทิการค่ะใช้เส้นทางตรงช่วงเลี่ยงเมืองนะคะทางหลวง356เลี่ยงเมืองอยุธยาไปจนถึงต่างระดับอยุธยานะคะในฝั่งขาออกเห็นบอกว่ายังไปได้ดีฝั่งกลับกันก็เดินทางคล่องนะคะก็แสดงว่าสภาพการจราจรนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเนี่ยยังไม่เป็นปัญหาตั้งแต่ช่วงเลี่ยงเมืองอยุธยาไปจนถึงต่างระดับอยุธยาแต่มันมีอุปสรรคอยู่นิดนึงที่คุณนันทิการเห็นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็น อีกหนึ่งเหตุที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นั่นก็คือมีน้องนะคะน้อง

0: สุนัขสีน้ำตาลเดินอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะช่วงกม19ตอนที่คุณนันทิการไปพบนะไม่รู้ว่าตอนนี้เดินไปถึงกมที่เท่าไหร่แล้วนะคะก็เลยฝากแจ้งเจ้าหน้าที่มาให้เราแจ้งประสานต่อไปเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเพื่อนสมาชิกให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะในฝั่งขาออกนะมีสุนัขสีน้ำตาลเดินอยู่นะคะชิดช่องทางด้านขวาค่ะช่วงตั้งแต่กม19นะคะพยายามระมัดระวังนิดนึงและการขวาสุดนะเขาเดินชิดช่องทางด้านขวาอยู่ค่ะขอบคุณคุณนันทิการด้วยนะไปที่สายของคุณชัยรัตน์กันนะคะคุณชัยรัตน์
1: สวัสดีครับคุณธานุตาสว
0: ั
1: สดีสร้อยที่น่ารักทุกท่านครับผม
0: ค่ะอยู่ตรงไหนแล้วคะเนี่ย
1: ผมไปนู่นแหละมาจากแถวแถวโรงกระสาบครับผม
0: ค่ะโรงกระสาบอืม
1: พอดีไปส่งผู้โดยสารก็เลยประมาณซอย21คลองหลวงก็พอส่งเสร็จก็ขึ้นสะพานยูเทิร์นได
0: ้ค่ะ
1: รถมาก็เคลื่อนตัวได้ดีจะมาชะลอตัวแถวโรงกระสาบนิดนึง
0: ค่ะ
1: โรงกระสาบมามันจะเป็นคู่ขนานคู่ขนานก็เลยทำให้รถชะลอตัวกันตัวนั้นหรือว่าไอ้ตัวนั้นจะเป็นสะพานลอยตรงข้ามกับบขส.รังสิตนะครับผมพอรถส่วนใหญ่จะออกคู่ขนานตรงนี้หมดเพราะว่าตรงกลางมันจะเป็นโทเวเขานะครับผมแต่ว่าถ้าใครจะไปรังสิตนครนายกเนี่ยเลยไปให้มันถึงฟิวเจอร์แล้วค่อยออกก็มีนะครับผม
0: อืมค่ะ
1: ก็ถือว่าใช้การได้ตอนนี้ผมก็เลี้ยวซ้ายออกรังสิตนครนายกขาออกก็ชะลอตัวตรงที่เดิมนะครับคุณธานุตาก็คือตรงคลองหนึ่ง
0: ที่เดิมค่ะ
1: แต่ว่าพรุ่งนี้หน่อยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอยู่แต่ว่าถ้ารปภ.อยู่นั่นคือบางทีเขาอาจจะเวลาสั่งให้รถหยุดรถจอดเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมรถก็จะมุดจะแทรกแต่ถ้าเป็นตำรวจมาอยู่อย่างนี้ทั้งรปภ.ด้วยเนี่ย
0: ช่วยกันสองแรงแข่งขัน
1: ถูกต้องเขาจะเกรงใจตำรวจฮะถ้าเป็นรปภ.รถต่างคันก็จะไม่เกรงใจก็จะแทรกออกและจะแทรกเข้าแต่ว่าถ้าตำรวจอยู่ก็คือในห้างอย่าเพิ่งออกนะให้ทางตรงไปก่อนมันก็จะเคลื่อนตัวได้ดี
0: แบ่งกัน
1: จริงก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาอยู่ทุกวันนะอยู่สักสองทุ่มได้ไหมคือประมาณนี้เข้าสลับกันเอาอะนะเหนื่อย
0: เข้าเวรตรงหน้างานตรงนี้ดีกว่าใช่ไหมให้เข้าเวรตรงถนนนี่เลย
1: ใช่เอาตรงนี้เลยแต่ว่าไอ้ตรงนู้นดีแล้วไอ้ที่พหลโยธินขาออกตรงบันไดเลื่อนไอ้ตรงฟิวเจอร์ตรงนั้นแต่ดีแล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลตรงนั้นก็อยู่ประจำ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: แท็กซี่ก็ไปซ้ายแต่ถ้าแท็กซี่มีผู้โดยสารนี่จะต้องส่งเลนที่สองช่องซ้ายเต็มแล้วก็ให้หมุนเข้าไปข้างในหรือจะเบี่ยงขวาถ้าช่องที่สองช่องที่สามก็จะเป็นรถสองแถว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ป้ายรถเมย์ก็จะเป็นคู่ขนานของพหลโยธินก็เป็นระเบียบดีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าไม่มีก็จะจอดซ้อนกันหรือว่าดีเราก็ชมนะครับผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ย
1: ตอนนี้ก็มาส่งผู้โดยสารที่คลอง4ก็มาได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาวันนี้ฝนไม่ตกถือว่าดีกว่าทุกครั้งที่ผมมานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนนายกก็มาอยู่เทินคลอง4แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าคลอง4ตัดไปทางลาดสวายตอนนี้ก็เลยติดใจว่ามันเคลื่อนตัวได้ดีก็กลับมาอีกรอบนึง
0: วนอยู่แถวนั้นแหละ
1: กลับมาออกคลองสี่ตอนนี้ก็ระหว่างคลองสี่มาคลองสามคลองสามข้ามสะพานคลองสามเชิงทางลงนี่ก็มีแนวก่อสร้างเหมือนเดิมนะชะลอตัวนิดหน่อยตอนนี้มุ่งหน้าจะมาทางคลองสองเคลื่อนตัวได้ดีครับคุณตานุตา
0: ได้
1: ครับก็ขอจบรายงานช่วงระหว่างรังสิตนครนายกขาเข้าคลองสามมุ่งหน้าคลองสองขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณชัยรัตน์ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลรังสิตนครนายกตรงบริเวณนั้นนะคลอง3คลอง2นะคะคลอง4วนอยู่แถวนั้นแหละบอกวันนี้ขับดีนะคะคล่องดีเดี๋ยวเผื่อจะมีอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมรายงานกลับเข้ามาด้วยนะคะคุณชัยรัตน์ขอบคุณทุกๆข้อมูลจริงๆสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ทักทายมาผ่านทางหน้า YouTube นะคะสวัสดีค่ะตอนเช้าพาเด็กๆไปเที่ยวใช่ไหมครับเช้าวันไหนล่ะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมอ๋อได้รางวัลที่1ด้วยยินดีด้วยนะคะไปเที่ยวกลับมาแล้วนะก็ช่วงไปเที่ยวก็ทำงานด้วยนะรายงานมาทั้งวันเลยนะถ้าคุณผู้ฟังติดตามฟังอยู่ดิฉันก็พยายามจะอัปเดตเหตุการณ์มาให้ได้ติดตามกันนะคะจากพื้นที่เลยนะเดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวก็จะอัปเดตเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแบบนี้แหละมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่าลืมติดตามจอสร้อยเราจะมีโครงการดีๆแบบนี้นะคะค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆแล้วกันนะเอามาดูในเรื่องของการเดินทางกันต่อนะคะมีแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่ไปถึงถนนอะไรละสายเอเชียใช่ไหมที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่าให้ระมัดระวังน้องหมานิดนึงนะคะเขาเดินอยู่เผื่อเดี๋ยวจะเตลิดตกใจวิ่งเข้ามาในเส้นทางนะคะบนผิวการจราจรเดี๋ยวจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อันนี้เราก็แจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมไปให้ด้วยแล้วจากที่คุณนันทิการแจ้งข้อมูลมานะคะส่วนในเรื่องของการเดินทางเย็นนี้ฝนฟ้าไม่เป็นอุปสรรคแล้วเนาะก่อนหน้านี้นะคะที่เราติดตามกันนะคะเรื่องของฝนเนี่ยก็คือซาไปตั้งแต่ช่วงประมาณ5โมงนะคะณเวลานี้6โมงกว่าๆแล้วพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีฝนแล้วนะคะไม่มีฝนในพื้นที่แล้วไม่พบกลุ่มฝนแต่จะมีกลุ่มฝนเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงแถวนู้นเลยอะนะคะบ้านบึงชลบุรีนะคะอย่างที่คุณเสมาบอกว่าฝนตกค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้ชลบุรีนะคะบ้านบึงศรีราชานะคะไปทางด้านนู้นเลยพนัสนิคมอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็มีอีกส่วนนึงตกอยู่ในอ่าวตัวกอนะแล้วก็มีบริเวณโดยรอบมาทางฝั่งตะวันตกก็จะเป็นราชบุรียังมีฝนอยู่ประปรายหนองย่าปล้องเพชรบุรียังมีบ้างแต่ที่หนักๆเนี่ยคือชลบุรีเย็นนี้นะคะฝนไปทางด้านนู้นนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะในกรุงเทพไม่มีละฝนในช่วงเย็นนะคะสภาพการจราจรก็น่าจะเดินทางได้คล่องขึ้นนะสำหรับช่วงเย็นนี้นี่ก็เป็นข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศนะคะที่ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศเรื่องของกลุ่มฝนแบบสดๆกันเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการเดินทางมาเพิ่มเติมกันนะคะเมื่อกี้ดูฝนไปแล้วทีนี้เรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรในเมืองกันต่อดีกว่านะมีเส้นไหนที่ยังดูว่าน่าเป็นห่วงอีกไหมนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยช่วงแถวๆหน้าห้างก็จะติดนะคะเป็นประจำอย่างที่หลายๆคนบอกว่าเป็นแบบนี้แทบทุกเย็นนะตรงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้านะคะอันนี้เราก็อย่างที่เข้าใจกันแหละว่ารถเข้าออกแล้วมันอาจจะชะลอตัวนิดหนึ่งนะคะมาดูตรงนี้กันบ้างดีกว่าจากตรงแถวสนามหลวงนะจะใช้เส้นทางข้ามกลับไปทางฝั่งทนนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านี่หนาแน่นมากๆนะคะรถเต็มพื้นที่เลยจริงๆนะรถชะลอตัวอยู่บนสะพานนี่ค่อนข้างนิ่งอะทางด่วนนะคะที่จะไปขึ้นยกระดับฝั่งปิ่นเกล้าในฝั่งขาออกนี่คือจอดกันนิ่งๆเลยนะคะสำหรับฝั่งขาออกแต่ฝั่งขาเข้าดูไม่เป็นปัญหานะฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะฝั่งขาออกนี่เต็มทุกช่องนะคะเต็มทุกช่องแล้วก็ดูรถเนี่ยไม่ค่อยขยับสักเท่าไหร่นะคะสำหรับเย็นนี้แต่ฝั่งทางปิ่นเกล้านะคะฝั่งขาเข้าเมืองไม่เป็นปัญหาแต่ประการใดค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำหรับในพื้นที่ของทางจังหวัดน่านนะคะแขวงทางหลวงน่านที่1นะคะได้แจ้งข้อมูลไว้ช่วงเวลา 17:00 นที่ผ่านมาค่ะระดับน้ำประมาณ25เซนนะคะที่มีระดับน้ำท่วมผิวการจราจรเนี่ย เรื่องของการจราจรผ่านได้นะผ่านได้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะคะก็เนื่องจากอย่างที่เราทราบกันดีว่าวันนี้เนี่ยฝนตกหนักติดต่อกันนะคะหมวดทางหลวง น่านได้ลงไปตรวจสอบสายทางก็พบว่ายังมีน้ำนะคะที่ท่วมผิวทางในทางหลวงหมายเลข1168ตอนน่านน้ำใสที่กม0/200ถึงกมที่0/700นะคะระดับน้ำอย่างที่บอกไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25เซนติเมตรนะคะทางหมวดทางหลวงน่านเองก็ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือนะคะดูแลในพื้นที่ตรงนี้มีการติดตั้งป้ายเตือนนะคะแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางค่ะปัจจุบันก็คือถามว่าผ่านได้ไหมนะประชาชนในพื้นที่ผ่านได้นะผ่านได้แต่มันไม่ค่อยสะดวกเพราะน้ำมันท่วมสูงเกือบหนึ่งไม้บรรทัดอ่ะนะคะ25เซนน่ะก็สูงพอสมควรนะสำหรับรถเล็กๆอาจจะต้องไปช้านิดนึงนะคะรถจักรยานยนต์ก็คงจะต้องค่อยๆขับกันไปนะต้องระวังนิดนึงสำหรับเส้นทางนี้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบมาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอพักกันครู่นึงก่อนค่ะ
0: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มาเดินทางกันต่อค่ะมีอีกหนึ่งเส้นทางนะคะมารายงานให้เพื่อนสมาชิกทราบกันสำหรับใครที่อยู่ที่น่านค่ะกรมทางหลวงนะคะแขวงทางหลวงน่านที่2เมื่อช่วงเวลา 17:40 นาทีค่ะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่2นะคะนายสุศักดิ์ดาวรามค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะไปแก้ไขปัญหาตรงบริเวณทางขาดนะคะเนื่องจากน้ำป่าไหลหลากนะคะทำให้ทางหลวงหมายเลข1081ตอนปัวดอนมูลที่กม9บวก800นะคะก็มีสภาพอย่างที่เห็นแบบนี้เลยค่ะนะคะก็ไปช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะคะเพื่อให้การสัญจรระหว่างตัวอำเภอค่ะอำเภอปัวนะคะไปยังอำเภอบ่อเกลือเนี่ยสามารถใช้งานได้โดยเร็วนะคะทางเจ้าหน้าที่ของทางแขวงทางหลวงที่2แขวงทางหลวงน่านที่2นะคะก็ได้ลงพื้นที่ลงไปช่วยกันดำเนินการเพราะเนื่องจากตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยน้ำเนี่ยมันเริ่มลดปริมาณลงนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะก็เลยจะต้องรีบแก้ไขนะคะเร่งแก้ไขเรื่องปัญหาเส้นทางก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถสัญจรกันต่อไปได้นะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้มันมีหลายจุดเลยนะในพื้นที่ที่ปัวนะคะที่ไม่สามารถผ่านได้นะคะอย่างเช่นเส้นทางทางหลวง1256นะคะตรงจุดกมที่5บวก975นะคะที่สะพานขาดตรงนี้ก็ยังผ่านไม่ได้นะที่ทางหลวง1371กมที่0บวก500นะคะสะพานก็ขาดเหมือนกันนะอยู่ในพื้นที่ตำบลศิลาแรงนะคะที่ตำบลวรนครค่ะทางหลวงหมายเลข1371กมที่3บวก700สะพานขาดนะคะน้ำมันซัดส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่สะพานขาดตรง3จุดเนี่ยค่ะที่ดิฉันพูดไปเนี่ยก็คือยังผ่านไม่ได้นะคะอยู่ในพื้นที่ของแขวงทางหลวงน่านที่2เหมือนกันตรงไหนที่น้ำมันลดปริมาณแล้วนะคะเขาก็พยายามที่จะไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางขาดสะพานขาดให้ก่อนนะคะชาวบ้านจะได้สัญจรต่อได้อย่างที่เห็นในภาพนี่คือตรงบริเวณปัวดอนมูลนะคะกมที่9บวก800ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งดำเนินการให้ก่อนนะคะเพื่อที่จะใช้สัญจรผ่านระหว่างปัวไปยังบ่อเกลือนะคะให้เดินทางได้นี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเย็นนี้ค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาดูเพิ่มเติมนะคะในเส้นทางอื่นๆไปดูกันว่าเย็นนี้มีตรงไหนที่คุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะแนะนำข้อมูลเข้ามาให้เราบ้างนะเดี๋ยวนะขอไปดูนิดนึงก่อนหน้านี้แจ้งไปนะคะว่าตรงบริเวณสะพานพระปิ่นเกล้าค่อนข้างเป็นปัญหานะคะในช่วงยามเย็นตรงนี้นะคะปริมาณรถเนี่ยหนาแน่นเต็มทั้งเส้นเลยนะคะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะส่วนตรงบริเวณพระราม8นะคะสะพานพระราม8ยกระดับนะคะทางด่วนยกระดับฝั่งปิ่นเกล้าช่วงที่จะไปลงสิริราชตอนนี้ก็คือยังใช้เส้นทางนี้ได้อยู่นะคะปริมาณรถไม่ได้หนาแน่นนะยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับทางยกระดับฝั่งปิ่นเกล้าช่วงทางลงสิริราชส่วนฝั่งกลับกันนะคะปริมาณรถก็ดูน้อยคล่องตัวดีนะคะสำหรับตรงจุดนี้นะที่จะไปลงนะคะตรงอรุณอมรินทร์ทางด้านนู้นนะคะยังใช้การได้อยู่นะคะส่วนสะพานพระปิ่นเกล้านะคะมุ่งมานรถก็ดูน้อยคล่องตัวดีนะคะสำหรับตรงจุดนี้นะที่จะไปลงนะคะตรงอรุณอมรินทร์ทางด้านนู้นนะคะยังใช้การได้อยู่นะคะส่วนสะพานพระปิ่นเกล้านะคะมุ่ง

ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับเส้นพระปิ่นเกล้านะตัดกับถนนจรัญในฝั่งขาออกนะคะมุ่งหน้าท่าพระตรงนี้ก็ยังใช้การได้อยู่โอ้แต่ด้านล่างนะคะด้านล่างนี่ประมาณรถเต็มพื้นที่เลยนะสำหรับจุดนี้นะข้ามไปนะคะข้ามเดินทางข้ามมาเส้นบรมนะคะก็ยังดูดีนะคะสำหรับบนทางยกระดับนะช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าตอนนี้ฝั่งขาออกเองเนี่ยก็ไม่ได้หนาแน่นนะคะปริมาณรถเนี่ยดูมีปริมาณก็จริงค่ะแต่สามารถเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะไม่ได้หยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันนะส่วนฝั่งกลับกันปริมาณรถน้อยนะคะรถน้อยคล่องตัวในช่วงเย็นจะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะเส้นทางฝั่งขาออกนอกเมืองจะมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะกว่านะคะแต่ฝั่งขาเข้าเมืองนะรถน้อยคล่องตัวก็ยังคงตามกันไปได้เรื่อยๆสำหรับตรงบริเวณถนนบรมนะคะทางยกระดับนะตอนนี้ก็ยังใช้การได้ดีอยู่นะคะเมื่อสักครู่นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะมาดูทางฟากฝั่งตรงพะเยานะคะที่พะเยาเองเนี่ยวันนี้นะคะเรื่องของปริมาณน้ำนะคะก็ค่อนข้างสูงจนน่ากังวลเช่นกันนะคะจากทางจังหวัดพะเยาช่วงเวลา18นาฬิกาก็คือช่วงเวลา6โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะสวทพะเยานะคะก็ได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่อำเภอปงตรงสะพานข้ามลำน้ำงึมนะคะเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับถนนสายออยงึมตำบลนาปรังอำเภอปงจังหวัดพะเยาค่ะนะคะสะพานข้ามลำน้ำงึมตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเนี่ยใช้สัญจรนะคะใช้สัญจรเป็นประจำอยู่แล้วนะคะข้ามไปยังทุ่งนานะคะทุ่งหลายหน้านะคะแต่ว่าตอนสายๆเนี่ยน้ำเนี่ยมันขึ้นนะคะระดับน้ำมันขึ้นแล้วก็ท่วมสูงจนเห็นแต่ราวสะพานค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่นี้นะมันในภาพนี่คือมันลงแต่ก่อนหน้านี้ลงนึกภาพดูแล้วกันมันท่วมสูงระดับราวสะพานเลยค่ะแต่ณเวลานี้นะคะช่วง6โมงเย็นที่มีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมก็คือระดับน้ำเนี่ยมันลดลงบ้างแล้วนะคะคาดว่าถ้าวันนี้ฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมอีกนะคะระดับน้ำตรงนี้ก็จะคงลดระดับลงอีกเล็กน้อยค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังไงก็ต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากอำเภอจากจังหวัดนะแล้วก็จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยสำหรับชาวพะเยานะที่อยู่ในพื้นที่นะคะตรงบริเวณนาปรังตำบลนาปรังอำเภอปงนะคะยังไงก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วไม่ได้สูงเท่าราวสะพานอย่างในช่วงเช้าแล้วนะคะถ้าไม่มีฝนลงไปเติมนะก็น่าจะดีขึ้นนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากทางจังหวัดพะเยาค่ะไปดูเรื่องอุบัติเหตุกันนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่ได้รับแจ้งมาจากทางคุณไทเกอร์นะคะแจ้งข้อมูลมาบอกว่าที่ถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกค่ะกม.ที่33นะก่อนถึงปั๊มเชลล์เล็กน้อยมีเหตุของรถกระบะนะคะเป็นรถกระบะชนกับรถเก๋งค่ะทั้ง2คันเนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะช่องทางขวาของช่องทางด่วนช่วงกม.ที่33บนถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกค่ะส่งผลให้สภาพการจราจรในช่องด่วนตอนนี้เคลื่อนตัวช้านะคะติดตรงอุบัติเหตุที่ยังคงกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาเนี่ยแหละค่ะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้เคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของถนนกาญจนานะตอนนี้ยังไม่มีปัญหาค่ะยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะจุดเกิดเหตุนะคะอยู่ตรงกม33ในฝั่งขาออกนะคะคุณผู้ฟังถนนกาญจนาขาออกกม33ช่องทางขวาของช่องด่วนนะคะกระบะกับเก๋งยังคงไม่ได้รับการเคลื่อนย้ายนะเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันสำหรับจุดนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางคุณไทเกอร์ด้วยนะคะที่แจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาให้กับทางจสร้อยค่ะไปติดตามนะคะเห็นบอกว่ามีภาพด้วยนะเผื่อใครอยากเห็นนี่นะคะตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูจากทางสวทพะเยาค่ะเขาได้มีการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ติดน้ำท่วมนะคะ
ข้ามฝั่งมา

ไม่ได้นะติดอยู่อีกฝั่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาค่ะก็ทางโดรนเพื่อการเกษตรของชาวบ้านก็ได้บันทึกนะคะแล้วก็ได้กำลังร่วมมือให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับประชาชนที่ยืนอยู่นะเห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นเลยนะคะติดอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำงึมเพราะว่าถนนเนี่ยมันถูกตัดนะถูกตัดขาดไปน้ำมันกัดเซาะไปหมดแล้วกลายเป็นทางน้ำไหลผ่านแบบนี้เลยนะคะก็จุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าฟ้าก็กำลังจะมืดฝนก็กำลังตกโปรยๆนะคะก็ยังข้ามมาไม่ได้ทุกส่วนทุกฝ่ายพยายามจะหาทางให้ความช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ทางฝั่งหนึ่งของแม่น้ำงึมนะคะตอนนี้คือเราเห็นภาพเนี่ยถ้าสังเกตจากในภาพดีๆจะเห็นเม็ดฝนเลยนะเป็นละอองโปรยลงมานะคะยังไม่หยุดนะฝนยังตกอยู่นะคะฝนยังตกอยู่ก็เป็นคลิปจากทางสวทพะเยาค่ะนะที่ได้มีการบันทึกภาพไว้หุ่นเนี่ยเวลาน้ำมันไหลหลากน้ำป่าไหลหลากแบบนี้มันน่ากลัวจริงๆคุณผู้ฟังสีมันจะเป็นน้ำตาลแบบชานมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แรงมากสามารถกัดเซาะทุกสิ่งทุกอย่างให้พังทลายลงไปได้ถนนก็พังสะพานก็ขาดนะคะเพราะน้ำกัดเซาะแบบนี้อันนี้ก็ขอให้ปลอดภัยทั้งผู้ที่ให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็ผู้ที่ติดอยู่อีกฝั่งนึงของแม่น้ำงึมด้วยนะคะอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆสมาชิกได้ติดตามกันนะเพราะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงพยายามส่งกำลังใจอยู่นะคะสำหรับพื้นที่ของจังหวัดน่านในวันนี้นะคะแล้วก็ที่จังหวัดพะเยาวันนี้เนี่ยหนักจริงๆนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงจะรีบนำมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณคลิปนี้ด้วยค่ะคุณกระปลุกแดงน้องหุ่นใจบอกว่าส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะคะอืมใช่เราต้องส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังจริงๆนะคะลงพื้นที่กันตั้งแต่ฟ้ายังไม่แจ้งนะเพื่อที่จะไปให้การช่วยเหลือนะคะคุณพักเคอินบอกว่าที่รังสิตนะฝนยังไม่มานะฝนยังไม่มาในกรุงเทพปริมณฑลฝนยังไม่มาแต่ไกลออกไปกระจายออกไปจนถึงแถวชลบุรีมีฝนนะคะขอบคุณภาพมากเนี่ยยืนอยู่แบบนี้รอความช่วยเหลืออยู่นะที่เราเห็นนะคะก็คือโอ้โหดิฉันมีความรู้สึกว่าน้ำมันแรงด้วยอ่ะน่าจะถอยเข้าไปอีกนิดนึงนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยถ้าพลาดล้มนิดนึงกระแสน้ำพัดเนี่ยตั้งหลักไม่อยู่เลยนะคะอันนี้เป็นผู้ที่ติดอยู่อีกฝั่งนึงของแม่น้ำงึมนะแม่น้ำงึมที่จริงๆแล้วเนี่ยตรงจุดนี้มันจะมีถนนนะถนนข้ามอยู่แต่มันถูกตัดขาดเพราะน้ำมันเซาะไปหมดแล้วนะคะแล้วก็กระแสน้ำค่อนข้างแรงด้วยขอบคุณทางโปรดิวเซอร์ดิฉันด้วยนะพยายามหยุดภาพจะได้เห็นว่าคนอยู่ตรงไหนนะเนี่ยถือเสื้อส้มๆอยู่ตรงนี้นะคะส่งกำลังใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขอให้ปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการจราจรกันอีกเล็กน้อยนะคะมีอีกหนึ่งจุดนะที่จะเอามาแจ้งอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะสำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะตรงบริเวณถนนพระราม4นะคะช่วงเย็นวันนี้พระราม4เองเนี่ยก็มีปริมาณรถที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะเต็มพื้นที่เหมือนในทุกๆวันนะคะวันนี้ดูท้ายแถวยังคงมีสะสมอยู่คาดว่าจะคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นนะคะหลังจาก2ทุ่มนะสำหรับตรงบริเวณถนนพระราม4นะคะติดทั้งเส้นอยู่เหมือนกันนะส่งกำลังใจให้ใครเดินทางตรงนี้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะแนวถนนพระราม4รถค่อนข้างเต็มพื้นที่นะคะยังใช้ความเร็วไม่ค่อยได้เพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันค่ะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงชั่วโมงนี้เมื่อสักครู่นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าตรงถนนงามวงวานนะเวลานี้นะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะมีรถชนกัน4คันนะคะอยู่ในช่องทางด้านขวาจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับห้างพันทิพย์นะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงข้ามกับห้างพันทิพย์นะชนท้ายกันทั้งหมดนะคะ4คันด้วยกันอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะเป็นรถเก๋งนะคะนะขอดูนิดนึงเป็นรถเก๋งรถกระบะนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเก๋งแล้วก็กระบะ2คันแล้วก็อีกคันคันสุดท้ายก็คือเป็นรถเก๋งนะคะอยู่ขวาสุดเลยส่วนในเรื่องของสภาพการจราจรนะเวลานี้นะคะปริมาณรถเนี่ยยังคงพอจะไปกันได้เนื่องจากในทุกช่องทางเนี่ยไม่ได้มีรถหนาแน่นนะคะไม่ได้มีรถหนาแน่นยังเดินทางได้อยู่นะแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตรงบริเวณพันทิพย์นะคะในช่องทางขวาสุด4คันเฉี่ยวชนกันแล้วก็ยังคงอยู่ตรงพื้นที่นะคะยังไม่ได้ขยับไปไหนนะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่ธรรมดาเย็นๆรถจะค่อนข้างเยอะนะงามวงวานวันนี้ยังดูใช้กันได้นะคะไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวอาจจะชะลอตัวนะดิฉันว่าหลังจากนี้น่าจะชะลอตัวนะคะท้ายแถวน่าจะมีสะสมแหละสำหรับช่องทางด้านขวาสุดนะคะนี่ก็บอกไว้เป็นข้อมูลก่อนนะส่วนที่จังหวัดน่านเมื่อสักครู่ไปตามดูข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้เทศบาลเมืองน่านเองเนี่ยเขาก็มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยนะคะคุณผู้ฟังเขามีการปิดทางสัญจรแล้วนะตรงสะพานนครน่านพัฒนานะคะตรงค่ายสุริยพงษ์หน้าค่ายสุริยพงษ์ค่ะก็จะเอาบิ๊กแบ็กนะมีการนำบิ๊กแบ็กมาวางเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยให้ผู้ใช้เส้นทางนี้หลีกเลี่ยงตรงนี้ก่อนคือปิดเส้นทางสัญจรเลยสำหรับจุดนี้นะคะเป็นสะพานนครน่านพัฒนาหน้าค่ายสุริยพงษ์ตั้งแต่ช่วง 5:00 น.ที่เริ่มปฏิบัติการเอาถุงบิ๊กแบ็กมาวางนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ต้องมีการดูแลรักษาสภาพนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่อยู่ในเมืองพอดีนะเขาก็เร่งดำเนินการนำถุงบิ๊กแบ็กมาวางไว้นะคะสำหรับเส้นทางตรงนี้นะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมยังไงนะคะจะอัปเดตต่อสำหรับเรื่องที่จังหวัดน่านอีกหนึ่งจังหวัดที่เราต้องตามกันต่อก็คือที่จังหวัดพะเยานะคะจังหวัดพะเยาเองถามว่าก่อนเมื่อสักครู่ที่รายงานไปใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะต้องตามกันต่อนะคะว่าเย็นนี้เนี่ยฝนมันจะตกไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำมันค่อนข้างสูงแต่ฝนหยุดไปแล้วปริมาณน้ำนะคะปริมาณน้ำในลำน้ำงึมเนี่ยก็ลดระดับลงนะคะลดระดับลงไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงถือว่ามีปริมาณมากอยู่ถ้าไม่มีฝนเติมลงมามันก็อาจจะดีขึ้นแต่นะเวลานี้นะคะไปดูจากทางหน้าเพจที่นี่เมืองป๋งของอำเภอปงจังหวัดพะเยาเขาเองเนี่ยนะเวลานี้นะเขาบอกว่ามี เรื่องของฝนนะคะที่ยังตกลงมานะคะฝนตกลงมาแต่ยังไม่หนักนะบางคนบอกว่าตกลงมาเหมาะแหมะเหมาะแหมะนะคะก็คือตกปล่อยๆนะคะตกปล่อยๆแต่ที่ตำบลนาปรังนะคะก็บ้านมุ่นนะบ้านมุ่นที่นาปรังก็รู้สึกว่าค่อนข้างหนักนะคะค่อนข้างหนักนะในอำเภอปงนะยังหนักอยู่นะคะที่บ้านคาใหม่ก็ตกแล้วนะคะสำหรับในพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอปงนะคะบ้านป่าคาตกแต่ฝนที่บอกว่าตกค่อนข้างหนักเนี่ยอยู่ตรงจุดที่เป็นบ้านนาปรังนะคะบ้านนาปรังอำเภอปงอาจจะหนักกว่าเพื่อนนะตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องติดตามดูว่ามันจะทำให้น้ำเนี่ยมันปริมาณเนี่ยมันขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะต้องเฝ้าระวังกันไปด้วยนี่ก็อัปเดตให้ได้ทราบกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมละกันเรื่องของการเดินทางนะมีจุดที่ถามว่าเป็นปัญหาไหมนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงไม่น่าจะเป็นปัญหาเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะมีเรื่องของปริมาณรถเท่านั้นเองนะคะที่เย็นนี้ค่อนข้างมากนะแต่ว่าไม่ได้มีอุบัติเหตุหรืออะไรนะเส้นทางที่รถเยอะนะคะตรงสาทรนะไปดูสาทรนิดนึงค่ำคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างสารแดงสีลมนะคะก็ยังดูมีปริมาณอยู่นะคะยังมีปริมาณแต่ท้ายแถวไม่ยาวนะท้ายแถวไม่ยาวนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะมีติดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะตรงแยกสารแดงนะ
จะบอกว่าไม่ยาวนี่เดี๋ยวคุณผู้ฟังว่าดิฉันอีกว่าโกหกหรือเปล่าแยกสระแดงแถวไม่ยาวก็คือมันไม่ได้นิ่งซะทีเดียวอ่ะมีท้ายแหละมีท้ายแถวแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะแต่เส้นสีลมเนี่ยพอเข้ามาแล้วดูเหมือนว่ารถเนี่ยจะชะลอตัวนะคะจะชะลอตัวตรงแยกสีลมนราธิวาสนะคะท้ายนะคะไปทางสระแดงสีลมนราธิวาสนะก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะคะตรงหน้าแยกสระแดงนี่ก็ยังใช้การได้นะยังใช้การได้รถไม่มากสักเท่าไหร่ตรงจุดนี้นะคะหน้าวัดแขกนะชะลอตัวเล็กน้อยนะชะลอตัวเล็กน้อยแต่ถ้าคุณใช้เส้นทางตรงนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าสุรศักดิ์นะคะตรงแยกสุรศักดิ์เลี้ยวเข้ามานี่ก็คือตั้งแต่หัวถนนนะคะจนถึงปลายถนนเลยสำหรับถนนสุรศักดิ์เนี่ยเต็มพื้นที่ชะลอตัวนะคะสำหรับจุดนี้นะกว่าจะออกตรงเส้นสาทรเหนือได้นะคะแล้วก็ตัดออกสาทรใต้เพื่อจะไปข้ามสะพานตากสินได้นี่ก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะฟังเสียงนะสังเกตฟังเสียงใช้เวลานิดหนึ่งไม่รู้นิดเท่าไหร่นะปริมาณรถเต็มพื้นที่ค่ะมาดูตรงสะพานตากสินนะคะข้ามไปทางฝั่งทนนะคะเรื่องของปริมาณรถก็ยังคงมีปริมาณอยู่นะคะตั้งแต่แยกสาทรเจริญกรุงตรงนี้นะก็รถเต็มพื้นที่ค่ะข้ามสะพานมาแล้วนะคะลงมาถึงตรงถนนกรุงธนบุรีนะคะปริมาณรถยังคงเยอะอยู่แต่เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งแต่ประการใดนะคะรถที่มาจากแยกตากสินมุ่งหน้าไปทางสะพานตากสินเองก็ยังใช้การได้ไม่มีปัญหานะดูจะโฟลว์กว่าอีกฝั่งนึงนะคะจากแยกตากสินมุ่งหน้าไปสะพานตากสินดูดีนะคะจากสะพานตากสินมุ่งหน้าไปนะคะตรงแยกตากสินดูรถเต็มพื้นที่นะคะดูรถเยอะกว่านะคะแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะก็ยังตามกันไปได้เรื่อยๆสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะรถเยอะทั้งเส้นแหละช่วงเย็นนี้นะมาจนถึงแถวโพนิมิตนะตรงบริเวณสถานี BTS โพนิมิตตรงนั้นเองเนี่ยก็ยังคงมีปริมาณอยู่นะคะก็รถเยอะทั้งสองฝั่งในช่วงตรงนั้นตัดเข้ามาสู่ถนนราชพฤกษ์ค่ะราชพฤกษ์นะคะด้านถนนรัชดาภิเษกรถที่มาจากแยกท่าพระยังไม่เป็นปัญหานะคะยังใช้การได้เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวไปนะคะชะลอตัวแต่ยังเคลื่อนนะไม่ได้หยุดนิ่งซะทีเดียวนะคะสำหรับจุดนี้มาจนถึงตลาดพลูค่ะมาดูที่ตลาดพลูบ้างตรงบริเวณรถนะคะแยกรัชดาราชพฤกษ์นะคะด้านราชพฤกษ์ตรงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะยังคงใช้การได้อยู่นะตรงบริเวณถนนราชพฤกษ์ตรงนี้นะคะก็รถยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆค่ะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาแต่ประการใดอะดูจากทางกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครนะคะที่เห็นแต่ถ้าถามว่ารถเยอะไหมเต็มนะเยอะเต็มพื้นที่เลยสำหรับเส้นราชพฤกษ์นะจะไปโล่งๆอีกทีก็แถวตรงบริเวณต่างระดับสวนเรียบตรงนั้นนะคะจะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นไม่ว่าจะมุ่งหน้าไปทางกลประพฤกษ์หรือมุ่งหน้าไปทางราชพฤกษ์ที่ตัดข้ามกับถนนพิเกษมไปนะคะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้กันได้ไม่หนาแน่นไม่หนาแน่นลงพิเกษมเองนี่ก็ดูเหมือนไม่มีปัญหานะลงพิเกษมแต่พอลงไปแล้วเนี่ยชะลอตัวแน่นอนนะคะจากราชพฤกษ์เลี้ยวซ้ายออกเพชรเกษมตรงบางว่านั้นรถเต็มพื้นที่นะคะชะลอตัวอยู่แถวบริเวณนี้ผ่านพ้นไปก็ใช้กันได้ส่วนฝั่งกลับกันนะคะในเส้นเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะฝั่งขาเข้าตรงใต้ BTS บางว่า MRT บางว่าตรงนั้นนะคะรถเต็มพื้นที่นะคะรถเต็มพื้นที่จริงๆนะก็ปริมาณรถเยอะนะคะตามกันไปได้ช้าๆนะสำหรับจุดนี้ใจเย็นนิดหนึ่งแล้วกันนะก็เป็นข้างในตรงนี้นะคะในเมืองจะเข้าเมืองไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นดิฉันว่าจะติดอยู่แถวๆนี้แค่นั้นแหละตรงใต้ต่างระดับตรงนี้นะคะติดอยู่ตรงบริเวณ BTSนะคะรถเต็มพื้นที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มารับผู้โดยสารด้วยหรือเปล่าธรรมดาเนี่ยก็จะมีรถเนี่ยจะมาจอดรอนะจอดรอรับนะคะกลับบ้าน
ก็ส่วนหนึ่งนะเป็นรถบ้านนี่แหละมาจอดรอนะคะแล้วก็จะมีรถสาธารณะนะคะที่จะมาจอดนะรอรับผู้โดยสารก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะนั่นแหละก็เลยทำให้ปริมาณรถตรงนี้อาจจะหนาแน่นหน่อยนะคะฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยละกันช่วยดำเนินการแก้ไขจัดการนะคะสำหรับจุดนี้นะ

0: ไปดูกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะมีจุดที่ยังคงเป็นปัญหานะฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะดูเหมือนว่าตรงอุโมงค์ทางลอดกรุงเทพกรีฑานะคะไฟในอุโมงค์มันจะไม่ค่อยสว่างนะคะไฟในอุโมงค์ไม่ค่อยสว่างอาจจะทำให้รถที่ใช้ในฝั่งขาออกของถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้านะคะช่วงอุโมงค์ทางลอดกรุงเทพกรีฑาเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเหลือไฟเห็นบอกว่าเหลือไฟอยู่ไม่กี่ดวงมันติดไม่กี่ดวงนะมันอาจจะทำให้มองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะทัศนวิสัยในการมองในระยะข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่าใช้ความเร็วนะคะระวังด้วยเพราะว่าในอุโมงค์ธรรมดาเนี่ยมันค่อนข้างจะมืดนะคะค่อนข้างจะมืดนะเห็นบอกว่าเป็นมาตั้งแต่เช้านะคะแล้วจนถึงเวลานี้ตอนกลางคืนคุณเอกพลบอกว่าผ่านมาอีกรอบก็คือยังเหมือนเดิมนะเจ้าหน้าที่อาจจะรอในช่วงเวลาเพื่อจะดำเนินการแต่ว่าณเวลานี้โอเคมันยังมืดฉะนั้นต้องระวังนะคะสำหรับในอุโมงค์ทางลอดกรุงเทพกรีฑาในฝั่งขาออกนะคะในฝั่งขาออกนะเพิ่มความระมัดระวังด้วยคุณเอกพลแจ้งข้อมูลตรงนี้เข้ามาให้นะคะส่วนเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆอยู่ตรงไหนกันบ้างเดินทางอยู่ตรงไหนแจ้งเพิ่มเติมได้นะเราจะได้ทราบไปพร้อมๆกันนะคะว่าบางพื้นที่เนี่ยมันยังคงมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเดินทางอยู่นะคะหรือบางพื้นที่คลี่คลายแล้วก็สามารถอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะก่อนหน้านี้นะคะที่พะเยานะคะที่พะเยานะมันมีในเรื่องของเหตุดินสไลด์นะคะทาง PEA ขออภัยค่ะทาง PEA นะคะก็มีการกู้คืนตรงนี้แล้วนะคะในเรื่องของเหตุดินสไลด์ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงเวลาต่อไปนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมกันแต่ว่าตอนนี้เราไปดูเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าจุดที่ไฟฟ้านะคะดับนะคะในพื้นที่อำเภอปงนะคะที่บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกหนักนะคะฝนมันตกหนักก็มีทั้งน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสุดตัวใช่ไหมคะมีเหตุดินสไลด์ด้วยนะตรงรอยต่อเขาบอกว่ามันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างอำเภอจุนกับอำเภอปงในจังหวัดพะเยาค่ะก็เลยส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันหักโค่นนะคะและตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเองเนี่ยก็ได้รับความเสียหายส่งผลให้ไฟดับเป็นวงกว้างเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยบริเวณตั้งแต่บ้านห้วยข้าวก่ำที่อำเภอจุนนะคะก็ไฟดับนะคะไปจนถึงบ้านห้วยคอกหมูที่อำเภอปงนะคะอันนี้ก็ไฟดับเช่นกันนะคะแต่ณเวลานี้ค่ะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ค่ะเขาก็ได้มีการเร่งดำเนินการแก้ไขในเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายขณะนี้นะคะก็สามารถกู้คืนระบบแล้วก็มีการจ่ายกระแสไฟนะคะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะประชาชนที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ตรงบริเวณบ้านห้วยข้าวก่ำนะคะที่อำเภอจุนไปจนถึงห้วยคอกหมูอำเภอปงตอนนี้ก็มีไฟใช้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนได้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่เขาสามารถกู้คืนระบบไฟฟ้าได้แล้วนะคะจากเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะต้องขอบคุณทาง PEA ด้วยนะคะที่เร่งดำเนินการให้นะถ้าวันนี้นะไม่รีบดำเนินการเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงด้วยเนี่ยโอ้โหค่ำคืนนี้ไม่รู้จะอยู่กันยังไงเลยนะคะนี่ก็ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะไปดูจุดอื่นๆต่อซิมีที่ไหนอีกนะที่ตอนนี้ยังคงดูเหมือนว่ามีเรื่องของฟ้าฝนอ้อก่อนนั้นหน้านี้ที่บอกไปว่าชลบุรีเย็นนี้ฝนตกหนักตอนนี้พัทยาฝนลงแล้วนะคะพัทยาหนักเลยนะเห็นบอกว่าตั้งแต่ช่วงก่อนทุ่มเนี่ยค่ะไม่เริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วนะคะที่พัทยาบริเวณหลังวัดธรรมมุ่งหน้าไปทาง ขาตะโล่นะคะที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเริ่มมีน้ำท่วมขังทำให้รถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้นะรู้สึกว่าจะค่อนข้างน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณหนึ่งนะคะรถจักรยานยนต์เนี่ยน่าจะลำบากหน่อยนะสำหรับจุดนี้นะคะหลังวัดธรรมนะคะหลังวัดธรรมในพื้นที่อำเภอบางละมุงนะคะจังหวัดชลบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ช่วงค่ำคืนนี้เนี่ยกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เนี่ยก็คือเทไปทางด้านนั้นนะคะที่ชลบุรีที่บางละมุงนะคะที่ศรีราชานะคะเป็นกลุ่มฝนที่ค่อนข้างหนักนะกลุ่มฝนค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันส่งกำลังใจไปทุกพื้นที่แล้วละกันสำหรับใครที่กำลังเผชิญในเรื่องของฟ้าฝนในช่วงวันนี้นะคะถ้าพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่นะคะได้มีการแจ้งเตือนนะคะก็อยากให้ประชาชนเนี่ยเตรียมความพร้อมด้วยนะขนข้าวขนของนะเก็บของให้พร้อมนะคะพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนนะมาถึงช่วงเวลาสำคัญนะคะช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนะไปติดตามข่าวกันนะคะข่าวจากความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณธนุตราคะ
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็ข่าวแรกก็จะเป็นเรื่องของน้ำนะคะน้ำที่อำเภอปัวนะคะ
0: ค่ะ
2: โดยคุณธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำป่าล่าสุดที่อำเภอปัวนะคะบอกว่าตามที่ได้รับรายงานนะคะในพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่นะคะลักษณะเป็นภูเขาอย่างอำเภอปัวซึ่งน้ำไหลเข้าอำเภอปัวในช่วงประมาณตีสี่ตีห้านะคะของวันนี้นะคะโดยที่ได้มีการแจ้งเตือนไปแล้วนะคะซึ่งลักษณะน้ำมาเร็วมาค่อนข้างเร็วนะคะขณะที่เวลา15นาฬิกาน้ำก็กำลังไหลลงมาสู่อำเภอท่าวังผาโดยลงมาตามลำน้ำสายย่อยเพื่อที่จะมารวมกันที่แม่น้ำสายหลักนะคะซึ่งปภ.ได้มีการเฝ้าระวังแล้วเพราะจากการประเมินเส้นทางน้ำก็คาดการว่านะคะจะลงมาที่อำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งเซลล์บอดแคสต์ไปในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะล่าสุดปริมาณที่ท่าวังผาก็เริ่มที่จะเอ่อขึ้นนะคะแล้วก็ลดลงไปตามลำดับจากนั้นนะคะเส้นทางน้ำคือมวลน้ำก็จะไหลต่อเข้าสู่เทศบาลเมืองน่านซึ่งคาดว่าใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะคะน่าจะเข้ามาถึงที่เทศบาลเมืองน่านซึ่งก็ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านผ่านระบบเซลล์บอสแคสไปแล้วเช่นเดียวกันเมื่อ14นาฬิกาแล้วก็ย้ำว่าปภ.จะแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำทุกๆครั้งที่น้ำขึ้นประมาณ 50-60 เซนนะคะแล้วก็หลังจากที่มวลน้ำไหลผ่านตัวเมืองน่านไปแล้วนี่นะคะเส้นทางก็คือจะไหลเข้าสู่อำเภอเวียงสานะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงเช่นเดียวกันแล้วก็จะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์นะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ล่าสุดก็มีความจุน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะอยู่ที่ 65% ของความจุเขื่อนทั้งหมดนะคะซึ่งก็ยังสามารถรองรับมวลน้ำได้อีกนะคะเพื่อที่จะเก็บกักไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งค่ะ
0: ค่ะ
2: ส่วนปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองน่านเนี่ยนะคะทางอธิบดีปภ.บอกว่านะคะก็มีคำถามบอกว่าจะมีปริมาณมากหรือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งทางอธิบดีปภ.ก็บอกว่าอย่างที่ทราบว่าปีนี้ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญและก็ความแปรปรวนของสภาพอากาศช่วงนี้ก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในวันที่18-20ก็ได้แจ้งเตือนประชาชนไปแล้วว่าจะมีปริมาณฝนหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงก็ขอเน้นย้ำประชาชนให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงของวันที่19-21แล้วก็อาจจะรวมไปถึงวันที่22ด้วยก็ได้นะคะที่จะต้องประเมินในกลุ่มฝนว่าสถานการณ์พายุจะก่อตัวเป็น depression หรือไม่หากจุดใดมีฝนมากนะก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เชิงเขาค่ะแล้วก็ที่รับเชิงเขานะคะหากมีฝนตกแช่หรือว่าตกหนักแบบเรนบอมก็ต้องระวังมากขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากข ขึ้นอีกได้นะคะสำหรับปภ.ค่ะตอนนี้ได้ระดมเครื่องมือหนักนะคะเครื่องจักรรวมถึงเจ้าที่นะคะลงไปในพื้นที่แล้วบางส่วนพร้อมกับประสานปภ.จังหวัดเชียงรายซึ่งเขามีพื้นที่ซึ่งเขามีเครื่องมือใช้ประจำอยู่แล้วเนี่ยนะคะให้เดินทางเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้วก็ประสานกู้ภัยมูลนิธิต่างๆที่ต้องประสานความช่วยเหลือประชาชนนะคะด้านการอพยพชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเช่นที่อำเภอท่าวังผาก็ได้ประสานในอำเภอให้แจ้งเตือนประชาชนว่ามวลน้ำกำลังจะไหลลงเข้าสู่ตัวอำเภอนะคะเพื่อให้ประชาชนอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยโดยบางส่วนที่เป็นกลุ่มเปราะบางก็มีการอพยพไปอยู่ในที่ศูนย์อพยพเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงได้ช่วยเหลือประชาชนให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่านะคะเมื่อปริมาณน้ำลดลงประชาชนก็จะสามารถทยอยกลับเข้าที่พักอาศัยนะคะเพื่อที่จะไปสำรวจความเสียหายได้เนื่องจากว่าลักษณะน้ำป่าไม่ได้มีการท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานนะคะส่วนเรื่องของความเป็นห่วงท่านอธิบดีปภ.บอกว่าคืนนี้ก็ห่วงที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะซึ่งก็ได้มีการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วเพื่อที่จะเฝ้าระวังในพื้นที่อยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับการแจ้งเตือนเซลบอสแคทก็ยืนยันว่าได้มีการร่วมกันประเมินในหลายหน่วยงานรวมถึงมอนิเตอร์จับภาพถ่ายดาวเทียมและก็ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและก็ย้ำว่าสาเหตุที่จะมีการแจ้งเตือนในพื้นที่ตัวเมืองน่านได้เร็วเพราะว่ามีการประเมินสถานการณ์คาดว่าภายในคืนนี้นะคะน้ำถึงตัวเมืองน่านอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนต่างๆและสนามบินตอนนี้ก็ยังใช้ได้ปกตินะคะแล้วก็พื้นที่อื่นๆในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงพื้นที่ที่มีฝนตกหนักบ้านเรือนที่อยู่ติดริมแม่น้ำก็ต้องประเมินปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนเรื่องของตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายค่ะรายแรกอยู่ในพื้นที่อำเภอปัวนะคะคือคุณสินชัยกางขัดนะคะอายุ58ปีค่ะอยู่ที่หมู่8บ้านศิลาเพชรตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะซึ่งก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะส่วนอีกรายนึงนะคะเป็นรายที่2นะอยู่ที่อำเภอท่าวังผานะคะมูลนิธิเพชรเกษมเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและก็อพยพประชาชนก่อนที่จะไปพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายนะคะอายุประมาณ 40-45 ปีที่หมู่1บ้านฝายมูลตำบลปากคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลบุคคลนะคะ
0: ค่ะ
2: สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นมีรายงานแล้วว่า4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมนะคะโดยอำเภอปัวถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดมีน้ำท่วมใน7ตำบล60หมู่บ้านกระทบประชาชนไปกว่า 8,000 หลังคาเรือนค่ะซึ่ง
0: ค
2: ่ะเชิญค่ะ
0: บอกว่าน้ำมาทีเดียวนี่แบบว่าหลายอำเภอโดนเข้าไปพร้อมๆกันหมดเลยนะคะเนี่ยแต่เขาก็มีการสแตนบายที่จะให้การช่วยเหลืออยู่แล้ว
2: ใช่แล้วตอนนี้ก็มีเรื่องของระบบเตือนเตือนภัยนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ที่จังหวัดน่านเขาก็ประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: โดยบอกว่าทางคุณบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ประกาศออกประกาศจังหวัดน่านในเรื่องของเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะที่เนื่องจากว่าฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือก็เลยทำให้ฝนที่ตกสะสมเนี่ยทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มดินสไลด์นะคะก็บอกว่าประกาศพื้นที่12ตำบล107หมู่บ้านค่ะก็คือหมู่1ถึงหมู่9ของตำบลเจดีชัยหมู่1ถึงหมู่7ของตำบลแงงนะคะหมู่1ถึงหมู่10ตำบลศิลาเพชรหมู่1ถึงหมู่11ตำบลภูคาหมู่1ถึงหมู่8ตำบลปัวหมู่1ถึงหมู่8ตำบลศิลาแรงหมู่1ถึงหมู่13ตำบลสถานนะคะหมู่1ถึงหมู่8ตำบลชัยวัฒนาหมู่1ถึงหมู่8ตำบลวรนครหมู่1ถึงหมู่11ตำบลบอนขออภัยตำบลอวนนะคะแล้วก็หมู่1ถึงหมู่4ตำบลสกาดแล้วก็หมู่1ถึงหมู่7ตำบลปากกลางค่ะซึ่งภัยดังกล่าวเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์สิ่งสาธารณประโยชน์แล้วก็ภัยพิบัติฉุกเฉินนี่นะคะยังไม่ยุติเนื่องจากว่ามีความจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือผ ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะประชุมได้นะคะอีกทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอาศัยอำนาจตามข้อ20วรรคท้ายของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้ประกาศให้พื้นที่นี้ที่บอกข้างต้นนะคะเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนราชการหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และก็วิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มาต่อที่เรื่องของทุจริตบัตรคนต่างด้าวเนี่ยนะคะบัตรสีชมพูเนี่ยนะคะก็วันนี้นะคะทางพันตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะคะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เรียกผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนพร้อมด้วยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือว่าโดป้า NIC เนี่ยนะคะรุ่นที่2ก็เข้าร่วมประชุมด่วนที่ห้องประชุมสำนักงานปกครองและทะเบียนศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงว่ามีทั้งประชุมทางไกลด้วยนะคะทางออนไลน์ด้วยเพื่อกำชับแล้วก็ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะกรณีรายการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูซึ่งมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7นะคะเลข7นะคะโดยมิชอบซึ่งนับเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะคะเมื่อวานนี้นะคะโดยกำหนดให้สำนักงานปกครองและทะเบียนและฝ่ายทะเบียนทั้ง50เขตสำนักงานเขตเนี่ยนะคะเร่งดำเนินการเชิงรุกค่ะตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูมีเลขบัตรประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข7ให้ชัดเจนนะคะเพราะบางพื้นที่มีการย้ายเข้าในเป็นจำนวนมากผิดปกตินะคะแล้วก็ให้รายงานตัวเลขการย้ายเข้าผิดปกติกลับมาโดยเร็วที่สุดทุกวันนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ล่าสุดจากการตรวจสอบการแจ้งย้ายเข้าในส่วนของสำนักงานเขตดินแดงก็พบว่ามีการย้ายเข้าบ้านที่มีจำนวนมากผิดปกตินะคะโดยเฉพาะมีการย้ายเข้ากว่า16คนต่อบ้าน1หลังนะคะต่อทะเบียนบ้าน1หลังซึ่งจากการรายงานยอดทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติในเขตดินแดนตั้งแต่ปี2560ถึง69เนี่ยพบว่ามีกรณีเกี่ยวข้องต้องสงสัยถึง 3,228 รายนะคะก็บอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบคุณอดิษฐ์บอกว่า50เขตต้องตรวจสอบทันทีแล้วก็เจ้าที่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็เข้าไปมีส่วนสำคัญในการร่วมตรวจสอบเพื่อที่จะให้มีความรอบคอบมากที่สุดนะคะทุกเขตจะต้องส่งข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องไม่เกินวันที่1กันยายนค่ะเพื่อที่กรุงเทพมหานครจะได้นำข้อมูลนี้นะคะไปประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อขยายผลในการออกบัตรสีชมพูต่อไปนะคะ
0: ค่ะ
2: เยอะผิดปกติบ้านหลังนึงเข้าอยู่
0: อยู่กัน16คนเลยนะ
2: บางบ้านที่พบเนี่ยเป็นร้อยนะ
0: โอ้โห
2: นะคะมาอีกเรื่องนึงอันนี้คือเรื่องไทย AI พาสปอร์ตค่ะบอกว่าวันแรกนี่โอ้โหยอดพุ่งนะคะ
0: ค่ะ
2: ทางคุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีดีนะคะเปิดเผยถึงการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทย AI พาสปอร์ตนะคะวันแรกบอกว่าข้อมูลที่ได้รับรายงานล่าสุดเมื่อตอนบ่ายโมงเนี่ยนะคะพบว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนพุ่งทะลุไปถึง 300,000 รายแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีอย่างมากอย่างไรก็ตามปริมาณการลงทะเบียนที่เข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมากนะคะอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้ระบบของไทยดีนะคะมีการสะดุดและก็หน่วงอยู่บ้างนะคะในช่วงแรกขณะนี้ทีมงานก็ได้เร่งแก้ไขตรวจสอบแก้ไขปัญหาแล้วก็แนะนำให้ประชาชนลงต้องการลงทะเบียนเนี่ยนะคะสลับไปใช้บริการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแทนเนื่องจากว่าระบบมีความคล่องตัวและก็รวดเร็วมากนะคะสำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องของการใช้โดเมนเนมเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ go.go.th นะคะแต่ว่าเป็นรูปแบบของ .net นั้นยืนยันว่าไม่ใช่ประเด็นปัญหาและก็ไม่ต้องแก้ไขเนื่องจากว่าเป็นการเช่าใช้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดใน TOR นะคะส่วนความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะคะทั้งหมดบอกว่าข้อมูลทั้งหมดเลยจะถูกเก็บไว้ภายในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะแม้ว่า การประมวลผล AI จะต้องส่งไปประมวลผลนอกประเทศตามปกติของเทคโนโลยีก็ตามแต่ว่าในสัญญามีข้อตกลงที่ระบุชัดเจนว่าห้ามนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปเก็บหรือประมวลผลเพื่อต่อยอดซึ่งต่างจากการใช้ AI ฟรีนะคะทั่วไปในปัจจุบันอันนี้ไม่ฟรีนะคะเราเช่าเขานะ
0: คะ
2: ที่ข้อมูลมักจะถูกนำไปจัดเก็บในต่างประเทศเพื่อฝึกฝนโมเดลนะคะจึงมั่นใจว่าข้อมูลในการใช้งานและการยืนยันตัวตนผ่านระบบของหน่วยงานรัฐมีความปลอดภัยสูงค่ะ
0: ค่ะ
2: สำหรับเป้าหมายของโครงการนี้นะคะก็เพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำในการให้ประชาชนทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนบุคลากรหรือว่าผู้ประกอบการที่มีงบประมาณจำกัดได้เข้าถึงแล้วก็ทดลองใช้ AI โมเดลระบบระดับโปรนะคะที่มีความหลากหลายเพื่อนำไปสร้างประโยชน์ต่อสู้กับข้อจำกัดและก็สร้างรายได้ให้กับตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะโดยโครงการมีกำหนดจำกัดสิทธิ์ด้วยนะคะไม่ใช่ลงได้จำกัดไว้ที่5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะคะหากลงทะเบียนเกินจากนี้ก็ต้องอยู่ในคิวสำรองค่ะนะคะหากผู้ใดไม่ได้รับได้รับสิทธิ์แล้วก็ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลากำหนดนี้สำรองก็จะมีการปรับดึงขึ้นไปนะ
0: คะ
2: เพื่อที่จะได้เข้าใช้นะคะสำหรับข้อกำหนดเรื่องของการเปิดตัวโครงการเขาก็จะเปิดในไทม์ไลน์เดิมคือ28สิงหาคมนะคะซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์แล้วก็เชิญภาคเอกชนให้มาร่วมให้ข้อมูลก่อนที่จะเปิดระบบให้ประชาชนได้ใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมต่อไปนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจก็ร่วมลงทะเบียนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์นะคะได้เลยค่ะ
0: ค่ะวันแรกวันเดียวไป 300,000 แล้วนะสำหรับผู้คนที่สนใจ
2: แต่ว่ามีกำหนดสิทธิ์ไว้5ล้านนะคะ
0: ยังเหลืออีกนะคะยังเหลืออีก
2: ค่ะค่ะสนใจก็เชิญได้นะคะมาที่เรื่องของเศรษฐกิจบ้างตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะคุณฐานุตาขายดีมากเลยค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะ
2: วันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,609.76 จุดนะคะลดลง 11.68 86นะคะไม่ใช่68 11.86 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายเนี่ยพุ่งไปถึง 97,800.81 ล้านบาทเลยนะคะวันนี้การซื้อขายวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบทั้งวันเลยนะคะถึงแม้จะขายดีนะคะโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,609.04 จุดนะคะแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,618.08 จุดนะคะหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็สอดคล้องกับตลาดหุ้นในต่างประเทศที่มีการปรับตัวลงโดยเฉพาะเกาหลีใต้และก็ไต้หวันนะคะที่อ่อนไหวต่อการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลงแรงค่ะอย่างไรก็ตามหุ้นไทยก็ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานและก็กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นะคะที่ได้อานิสงส์จากราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้นก็ช่วยประคองไม่ให้ดัชนีปรับตัวลงไปแรงมากกว่านี้นะคะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ก็ปิดร่วงลงเช่นเดียวกันเนื่องจากว่านักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มชิปค่ะหลังจากที่หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยนะคะในตลาดโลกพากันร่วงนะคะในวันนี้โดยถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,894.42 จุดนะคะลดลง95.88 จุดส่วนหางเสงของฮ่องกงนะคะวันนี้ปิดบวกค่ะโดยได้แรงหนุนจากที่จากนะคะ HKEX นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารตลาดหุ้นฮ่องกงที่รายงานผลประกอบการที่ออกมาอย่างแข็งแกร่งค่ะส่วนเลยทำให้ดัชนีหางเสงฮ่องกงวันนี้ปิดที่ 25,495.07 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 23.92 จุดส่วนนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงอย่างหนักในวันนี้นะคะโดยดัชนีดิ่งลงมากกว่า 3% ท่ามกลางแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความวิตกกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะก็ทำให้ดัชนีนิเคอิปิดตลาดที่ 65,326.42 จุดนะคะลดลงไปถึง 2,134.31 จุดค่ะส่วนทองคำค่ะทองคำในประเทศวันนี้ปรับไปทั้งสิ้น22ครั้งนะคะโดยเป็นการคือเปิดตลาดเนี่ยปรับครั้งแรกก็คือลงไป400บาทเลยแล้วก็ ทั้งวันเนี่ยปรับไป22ครั้งโดยเป็นการปรับบวกไป11แล้วก็ลบไป11ครั้งนะคะปิดตลาดเนี่ยยังคงลบอยู่450บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,100 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,300 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,734.32 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,100 บาทนะคะส่วนทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตค่ะอยู่ที่ 4,366 เหรียญสหรัฐต่อออนนะคะที่ค่าเงินบาท 33.05 บาทค่ะทางด้านของค่าเงินบาทวันนี้นะคะปิดตลาดที่ 33.07 บาทต่อดอลลาร์แข็งค่าจากช่วงเช้าที่ปิดตลาดระดับ 33.11 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันก็อยู่ในกรอบ 33.05 ถึง 33.16 บาทต่อดอลลาร์นะคะก็รอปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามาหนุนตลาดค่ะนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33บาทถึง 33.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนราคาน้ำมันตลาดโลกคุณฐานุตรา
0: ข
2: ยับขึ้นแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวสเท็กซัสบวกขึ้นไปเพิ่มอีก21เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 85.15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็บวกขึ้นไปอีก29เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 91.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
0: ค่ะ
2: ข่าวต่างประเทศนะคะชาวรัสเซียตอนนี้เขาแห่ไปถอนเงินสดออกจากธนาคารในประเทศนะคะ
0: ค่ะ
2: เขาบอกว่าคิดเป็นมูลค่านับพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยจากความวิตกกังวลว่ารัฐบาลอาจจะเริ่มมายึดเงินฝากของประชาชนเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นทุนในการทำสงครามกับยูเครนหนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานว่ารัสเซียกำลังเผชิญกับภาวะเงินสดไหลออกจากระบบธนาคารสูงเป็นประวัติการณ์นะคะท่ามกลางการโจมตีด้วยโดนที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากฝั่งยูเครนโดยข้อมูลจากธนาคารกลางรัสเซียชี้ว่ามีการถอนเงินสดออกจากระบบนะคะเกือบ 2.864 แสนล้านรูเบิลหรือว่าประมาณ 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมตัวเลขนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการถอนเงินนะคะสูงถึง 7.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกรกฎาคมและมากกว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายนโอ้เรียกว่าสูงมาตลอดนะคะ
0: ค่ะ
2: อเล็กซานดราโปโคเพนโกนะคะอดีตที่ปรึกษาธนาคารกลางรัสเซียเปิดเผยว่าการถอนเงินสดจำนวนมากนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงระดับความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนชาวรัสเซียก็หมายความว่าประชาชนเนี่ยเริ่มหมดความเชื่อมั่นในระบบธนาคารรัสเซียหรือว่าระบบการเงินของรัสเซียแล้วนะคะทั้งหมดก็มาจากความหวาดกลัวว่ารัฐบาลจะดำเนินการบางอย่างกับระบบธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นไปได้ที่จะยึดเงินฝากของประชาชนไปเป็นของรัฐค่ะก็เลยแห่กันไปถอนนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
7: อ่ะดูนี่
6: ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่าง ที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
10: ว้าวอ้าวอ้าวโตโยต้าโตโยต้าถนนสีขาวปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แจ้งประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะมีข้อมูลเรื่องสภาพการจราจรมาอัปเดตเพิ่มเติมค่ะคุณณัฐพงษ์แจ้งว่าตรงบริเวณถนนพระราม3นะคะช่วงทางขึ้นสะพานข้ามแยกนรนองนะคะไปทางอโศกสุขุมวิทนะคะรวมไปถึงสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงไปถึงทางขึ้นสะพานข้ามแยกนรนองไปสุนทรโกษาอันนี้ในฝั่งขาเข้าเนี่ยตอนนี้เคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะคะเพราะว่ามีรถเนี่ยไปจอดเสียอยู่หนึ่งคันตรงทางขึ้นสะพานข้ามแยก5แยกนรนองตรงนั้นนะคะเป็นทางสะพานข้ามแยกจะมุ่งหน้าไปถนนสุนทรโกษานะคะมันก็เลยส่งผลรถให้รถที่ตามหลังมาไม่สามารถข้ามผ่านได้นะเป็นรถใหญ่ด้วยนะคะรถเทเลอร์นะคะจอดเสียอยู่ค่ะไปที่สายของคุณพรพิพัฒน์ทองสามกันนะคะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณพรพิพัฒน
1: ์ค่ะ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าทางด่วนศรีรัตน์นี่รถค่อนข้างหนาแน่นเลยตอนนี้
1: ครับผมเมื่อสักครู่ครับก็คือมีปริมาณรถมากครับผมในช่วงนี้รถเริ่มเบาลงแล้วครับผมก่อนหน้านี้ก็มีท้ายชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับเทียไทยครับผมปัญหาก็คือมาจากช่วงบริเวณทางลงประ

0: ปลาครับที่มีรถปริมาณรถมากแล้วก็เบียดแทรกมาจากช่วงรถที่มาจากทางศรีนครินทร์ด้วยครับผมที่มีปริมาณรถมากครับแต่ถ้าผ่านตรงช่วงทางลงประปาไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วครับ
1: ค่ะก็คือจะชะลอตัวตั้งแต่จุดทางขึ้นจากตรงยมราชมาเลยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่ารถเริ่มขี้คายแล้วครับผมหลายจุดก็เริ่มเบาลงแล้วครับ
1: ค่ะเป็นปัญหาในเรื่องของปริมาณรถอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยสำหรับค่ำคืนนี
0: ้ใช่ครับวันนี้ก็คือมีสะดุดกันเป็นบางครั้งครับแต่ณเวลานี้ก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับผมก็คือถ้าผู้เดินทางผ่านผู้เดินทางน่าจะติดอยู่ตรงช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับที่มีรถมากตรงนั้นนะครับแต่ถ้าผ่านทางลงประปาไปแล้วครับแล้วก็ไปจนถึงช่วงทางลงกำแพงเพชรนะครับก็รถจะเริ่มโล่งแล้วครับแล้วก็วันนี้ช่วงบริเวณหน้าด่านประชาชื่นรถช่วงนี้ก็เริ่มปริมาณรถเริ่มน้อยแล้วครับผม
1: ค่ะหน้าด่านรถน้อยแล้วนะคะโอเคได้ค่ะแสดงว่าท้ายแถวเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าเอ๊ะทำไมขึ้นมาจากยมราชแล้วจะไปงามวงวานมันติดจังเลยไม่ขยับอะนะคะ
0: ครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าทางเจ้าหน้าที่ครับผมรับรถจากทางอนุสาวรีย์ครับที่รถค่อนข้างเยอะครับก็เลยมีการลดช่องมีการลดช่องทางผมก็คือบีบเลนนะครับสักประมาณสัก1เลนนะครับผมทำให้รถที่มาจากฝั่งยมราชนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ตอนนี้ทางเจ้าที่ผมก็เห็นแล้วว่ารถฝั่งช่วงอนุสาวรีย์รถเริ่มน้อยแล้วครับผมก็เลยปล่อยทางยมราชเข้าไปครับผมใช่ครับ
1: มันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะ
0: ครับผม
1: แต่ตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณพรพิพัฒน
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพรพิพัฒน์ทองสามนะคะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมข้อมูลให้หลังจากที่มีคุณผู้ฟังสอบถามมานะคะคุณวชิรวิทย์นะคะก็ถามว่าทำไมขึ้นจากยมราชมุ่งหน้าไปงามวงวานมันติดจังเนื่องจากปริมาณรถที่ค่อนข้างเยอะนะอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่บอกเลยนะคะมีการรับรถมาจากทางอนุสาวรีย์ชัยนะคะก็จะมันมีการเขาเรียกอะไรนะเบี่ยงเลนนะคะมันทำให้ช่องทางจราจรเนี่ยมันน้อยลงด้วยนะคะรับรถมาจากทางนู้นเพิ่มด้วยทีนี้ทางด้านนี้ไม่ปล่อยนะคะรถจากทางยมราชเนี่ยก็คือชะลอไว้ก่อนมันก็เลยสะสมนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นแล้วนะเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้สำหรับจุดนี้เดี๋ยวก็น่าจะคลี่คลายนะคะสำหรับจุดที่คุณวชิรวิทย์ถามมานะตอนนี้หน้าด่านประชาชื่นรถก็น้อยแล้วนะคะไม่ขึ้นมาเติมแล้วอันนี้ก็ตอบคำถามนะจากเพื่อนสมาชิกที่สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนนะคะแล้วหลัง20 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดขึ้นตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนจากนั้นพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการระดมทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบทุนของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีหมู่บ้านชุมชนเข้าร่วม 31,169 แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
0: จากนั้นท่อพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรม พื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินนิทรรศการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนประกอบด้วยการแสดงกระตั้วแทงเสือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสกัดน้ำมันใต้อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการแสดงโขนเด็กโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครทั้งนี้สมาชิกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินล้วนมุ่งมั่นตั้งใจรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสันติวิธีด้วยการให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่เวลา 18:41 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอุดมสิทธิวิรัชธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒวานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปรางสวมประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำรงความยุติธรรมรักษาความมั่นคงทางกฎหมายของประเทศพร้อมเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน
2: ขอให้พรให้เป็นหน้าที่ด้วยความมันคงสบายใจสำเร็จผลต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ส่งเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2556เพื่อสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉินหรือยามเกิดภัยพิบัติปัจจุบันมีสมาชิก429คนจาก12กลุ่มในพื้นที่8อำเภอครอบคลุม3จังหวัดได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษรวมพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่ในจำนวนนี้มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์302คนคิดเป็นร้อยละ70จากพื้นที่ผ่านเกณฑ์2,587ไร่คิดเป็นร้อยละ70 2564สามารถผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพผ่านเกณฑ์รวมกว่า882ตันสำหรับปี2569ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์จำนวน 567,720 กิโลกรัมรวม 6,804 คนนอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์สัตว์พระราชทานได้แก่ด้านปศุสัตว์ได้ขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ 1,160 ตัวไก่กระดูกดำ 8,855 ตัวเป็ดไข่ 2,580 ตัวเป็ดเทศ 18,904 ตัวและสุกร 30 ตัวด้านสัตว์น้ำมีการผลิตกบพันธุ์พระราชทานในพื้นที่ทุ่งกุราร้องไห้ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้ผลผลิต 149,780 ตัวส่วนด้านการเกษตรได้ผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชนจำนวน 6,163 ต้นเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆและด้านการส่งเสริมอาชีพมีการจัดตั้งโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติได้รับการยกระดับทักษะการสกัดสีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่นและการออกแบบส่งผลให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบันมีสมาชิก128คนในการนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการได้แก่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้นำข้าวหอมมะลิจันทผักของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าสู่ครัวการบินไทยเพื่อนำไปประกอบอาหารบริการผู้โดยสารชั้น1และชั้นธุรกิจด้านบริษัทแทงโก้เลเทอร์จำกัดมีการสนับสนุนการออกแบบทรงกระเป๋าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้กลุ่มเซนทันโดยแบรนด์ Good Goose ได้ร่วมกับโครงการพัดมูลนิธิชัยพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมร่วมสมัยช่วยให้กลุ่มทอเสือกักบ้านหนองไผ่ตำบลระแงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกักบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการทอเสือกักเฉลี่ย 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนโดยวางจำหน่ายที่ร้านพัดทุกสาขาและร้าน Good Goose 10สาขาทั่วประเทศรวมถึงมีแผนขยายตลาดไปยังห้างสรรพสินค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัลหน้าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยส่วนทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เริงนกทาจำกัดส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวพันธุ์ KUML 4และ KUML 8ซึ่งมีจุดเด่นคือสุกแก่เร็วฝักดกผลผลิตสูง200ถึง300กิโลกรัมต่อไร่เมล็ดขนาดใหญ่ทนแล้งและต้านทานโรคราแป้งและโรคใบจุดใช้เวลาเพาะปลูกสั้นเพียง 60-75 วันพร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวที่มีกำลังการคัดแยก130กิโลกรัมต่อชั่วโมงต้นทุนพลังงานประมาณ10บาทต่อชั่วโมงและเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ประหยัดเวลาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจากจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงาน
3: มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่อาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่จะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ด้วยกันมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังหนึ่งแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้า ได้ยินงานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
0: ซึ่งในการดำเนินงานโครงการผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรได้มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาน้ำช่วยเหลือแก่กลุ่มสมาชิกในโครงการโดยการปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาทุกรายหากรายใดไม่มีสระน้ำสำรองใช้ในการเกษตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขุดบ่อให้กับราษฎรตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่อีกด้วยจากนั้นเวลา 11:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ในปีที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านจานรวมถึงสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ห่างจากพื้นที่ชายแดนประมาณ17กิโลเมตรในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและช่วงเดือนธันวาคม2568ชาวบ้านต้องอพยพออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีการดำเนินงานของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามปัจจุบันมีสมาชิก68รายสมาชิกแต่ละรายมีพื้นที่ปลูกพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทาน10ไร่ในปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดรวม184ตันในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนามีความตั้งใจที่จะให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีผลิตด้วยความประณีตปราศจากพันธุ์ปนและข้าวเมล็ดแดงโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวดูแลตั้งแต่เตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้ชาวบ้านโคกไทรงามยังร่วมการจัดตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไทรงามปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าแบบครบวงจรโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาช่วยส่งเสริมมอบพันธุ์ต้นหม่อนสอนวิธีการย้อมผ้าโดยหันมาใช้สีธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีโดยเฉพาะลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโคกไทรงามนำส่งมูลนิธิชัยพัฒนาช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการด้วยทรงมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่สืบต่อไปอันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งพระอนุพงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง ื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุโบสกโรงเจสำเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบพิธีก่อนเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาโดยระหว่างนี้คณะอุบาสกโรงเจสำเป้า11คนสวดพระพุทธมนต์จนจบพิธีเวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานหน้าพระแท่นพระนพพระดลเมื่อประทับพระเก้าอี้ที่ศาลาทิมคตตะวันออกแล้วคณะอุบาสกโรงเจสำเป้ายืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต๊กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขเมื่อคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรจบแล้วได้เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระโกศลจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะ

0: วันตกไปยังมณฑลพิธีเพื่อส่งประกอบพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นมณฑลพิธีทรงกราบและทรงประทับที่พระเก้าอี้หน้าศาลาทิมคตตะวันออกคณะอุบาสกลงเจสำเป้า15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตซึ่งนำเอาแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลหรือละเว้นความชั่วมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและอโหสิกรรมด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อบาปเวรหรือสิ่งที่เคยร่วงเกินผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจเพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งและเสริมสิริมงคลโดยมีสุวรรณคีรีบรรพตหรือภูเขาทองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนแท่นบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงที่ผู้ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรมเมื่อเสร็จพิธีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลประธานรางวัลแก่ผู้แทนคณะอุบาสกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนภาคีเครือข่ายวันนี้เวลา 10:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการและประทานพระวโรกาสให้ครูและบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งใหม่เฝ้าถวายรายงานตัวประทานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประทานรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสาประทานรางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์จุลมงกุฎคุณานุสรณ์ครั้งที่4ประจำปี2569ประเภทบุคคลภายในและบุคคลภายนอกและประทานรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเภทภายในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและประเภทโรงเรียนภายนอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและได้รับพระราชทานชื่อว่าเบญจมราชูทิศเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,147 คนครูและบุคลากร144คนจากนั้นเสด็จไปยังอาคารเรียนเพชรรัตน์การุณทรงเปิดห้องเรียน STEM Education ซึ่งบริษัท The River Group ผู้บริหารโรงแรม River ปัตตานีร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้4สาขาวิชาประกอบด้วย Science Technology Engineering และ Mathเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานโครงการทางวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM เข้ากับนโยบายปัตตานีเฮอริเทจของโรงเรียนอาทิปุ่มฉุกเฉินส่งข้อความถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลั๊กไฟอัจฉริยะ นวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อสถานศึกษาอัจฉริยะบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใช้สแกนเวลาเข้าออกโรงเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนและเติมเงินใช้จ่ายในโรงอาหารเครื่องขึ้นรูป 3D ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดปัตตานีอาทิเรือกอแร้และว่าวบูรันองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 นถึง 7:00 นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 นถึง 17:30 นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดราชสิทธารามสวดพระพิธรรมพระศพรวม8รูปเวลา 19:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามสวดพระพิธรรมพระศพรวม8รูปเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้จากไปขณะเดียวกันยังช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดระนองวันนี้พลเอกกัปปนารุดดิษฐ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2564ตามที่ราษฎรหมู่ที่2ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณในปี2566ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนดินขนาดความจุ 642,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2567และกรมชลประทานได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำระยะที่1และ2เสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม2568ปัจจุบันช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่2 5 6และ11ตำบลลำเรียงจำนวน764ครัวเรือน 1,570 คนมีน้ำอุปโภคบริโภคและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน 1,000 ไร่และหน้าแล้ง100ไร่ได้อย่างเพียงพอตลอดปีพร้อมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดสมาชิก170ราย จากนั้นองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างอัดน้ำบ้านห้วยไสงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกระบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2552โดยกรมชลประทานและสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2554สามารถส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ราษฎรหมู่ที่10จำนวน180ครัวเรือน600คนและพื้นที่เกษตรกรรม 1,825 ไร่โดยกลุ่มบริหารการใช้น้ำมีการจัดการที่เป็นเลิศจนได้รับรางวัลที่1ระดับประเทศกลุ่มภาคใต้ประจำปี2557ปัจจุบันมีแผนเสริมความสูงอาคารคอนกรีตและขุดขยายลำน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำในอนาคตทั้งนี้จังหวัดระนองมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม17โครงการนอกจากนี้ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือพื้นที่ภาคใต้รวมจำนวน32โครงการขณะนี้แล้วเสร็จไปแล้ว20โครงการอันเป็นการสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่ณโรงเรียนบ้านหินเทินตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมกันนี้ได้มอบสมุดนักเรียนจำนวน 4,000 เล่มชุดเครื่องเขียนจำนวน 1,000 ชุดให้แก่สถานศึกษาจำนวน8แห่งในพื้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน502รายกลุ่มโรคที่พบมากเป็น5อันดับแรกคือระบบจักษุจำนวน377รายระบบหัวใจและหลอดเลือดจำนวน55รายระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อจำนวน48รายตรวจโรคทั่วไปจำนวน43รายระบบประสาทจำนวน25รายจำนวนผู้ป่วยส่งต่อจำนวน66รายโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงในพื้นที่จำนวน3รายคณะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยวันนี้มีคณะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนตลอดจนคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนบ้านหนองโพจังหวัดอุทัยธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ึ้นเลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
7: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
8: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
7: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
8: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
7: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
8: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
7: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยถ้าใครติดตามผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของ Jazz Roy Radio เราก็จะเห็นนะคะลงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเมื่อเวลา1ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำล้นตลิ่งในเขตตัวเมืองน่านนะทางด้านฝั่งภูเพียงตอนนี้น้ำเนี่ยค่ะก็เริ่มนะคะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอีกรอบแล้วนะคะในพื้นที่ตรงนี้นะในเขตตัวเมืองน่านนะคะฝั่งภูเพียงก็มีน้ำนะคะเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็จุดนี้ค่ะขอให้ทุกท่านเนี่ยระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเป็นจุดที่น้ำเนี่ยมันล้นตลิ่งนะคะในเขตตัวเมืองน่านฝั่งภูเพียงค่ะส่งผลให้น้ำอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเลยน้ำมันเริ่มไหลล้นเข้ามาแล้วก็มีข้อมูลแจ้งเพิ่มเติมด้วยว่าผนังกั้นน้ำฝั่งอำเภอภูเพียงอะค่ะมันแตกนะคะมันแตกมันก็เลยทำให้น้ำไหลเข้าที่บ้านท่าล้อตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะคะรถเล็กตอนนี้ก็คือไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้นะคะรถเล็กเนี่ยไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรตรงจุดนี้ผ่านไปได้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะตอนนี้ที่เขาบอกว่าผนังกั้นน้ำฝั่งอำเภอภูเพียงมันแตกนะคะน้ำมันก็เลยทะลักเข้ามาแล้วในส่วนของการแจ้งเตือนประชาชนนะคะณเวลานี้เองเนี่ยก็มีข้อมูลนะคะที่มีการอัปเดตกันเพิ่มเติมอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะจากทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้แจ้งนะคะว่าด่วนที่สุดเลยนะคะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านค่ะคาดการว่าเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันที่20สิงหาคม2569ระดับน้ำน่านณจุด N1สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านจะสูงสุดอยู่ที่ระดับ 9.10 เมตรนะคะระดับน้ำตรงจุด N1 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านจะสูงสุดที่ระดับ 9.10 เมตรขอให้ประชาชนอำเภอเมืองตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดู่ใต้และเขตเทศบาลทั้งหมดอำเภอภูเพียงตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังและพื้นที่ใกล้เคียงอบพยพนะคะอบพยพเคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีค่ะอันนี้เขาก็เป็นประกาศล่าสุดนะคะจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ก็ได้แจ้งข้อมูลมาบอกว่าให้นะคะอบพยพเคลื่อนย้ายประชาชนยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะสูงถึง 9.10 เมตรค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมันจะสูงขึ้นนะคะ 9.10 เมตรซึ่งเป็นระดับที่สูงใกล้เคียงกับปี2568นะอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นของปี68นะ 9.49 นะคะแต่ณค่ำคืนนี้ช่วงเวลาประมาณตีสองที่เขามีการคาดการณ์กันไว้นะคะน้ำเนี่ยมันจะสูงได้ถึง 9.10 เมตรก็ให้ประชาชนในพื้นที่ที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะคะเคลื่อนย้ายอพยพณค่ำคืนนี้ช่วงเวลาประมาณตีสองที่เขามีการคาดการณ์กันไว้นะคะน้ำเนี่ยมันจะสูงได้ถึง 9.10 เมตรก็ให้ประชาชนในพื้นที่ที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะคะเคลื่อนย้ายอพยพทั้งประชาชนนะคะ

การประกาศออกมาแบบนี้รวมไปถึงทางโรงพยาบาลน่านค่ะตอนนี้ก็มีประกาศเพิ่มเติมออกมาด้วยนะคะโรงพยาบาลน่านณเวลานี้คือย้ายการให้บริการค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินตรงนี้เขาเคลื่อนย้ายนะคะไปให้บริการกันที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านค่ะนะคะตอนนี้โรงพยาบาลน่านเนี่ยย้ายไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านก็คือไปเป็นโรงพยาบาลสนามเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรไปได้ที่หมายเลข0981259470นะคะตอนนี้ประกาศแล้วนะโรงพยาบาลน่านย้ายที่ทำการนะคะย้ายไปให้บริการอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลสนามนะคะก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปแล้วนะคะอันนี้ประกาศไว้เรียบร้อยใครจะติดต่อกับโรงพยาบาลก็เป็นเบอร์นี้นะคะเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เบอร์นี้เลย0981259470ค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่โรงพยาบาลน่านเนี่ยเขาประกาศไว้นั่นก็คืองดนะคะงดให้บริการตรวจรักษาในวันที่20ถึง22สิงหาคมก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะงดการให้บริการการตรวจรักษาเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของภาวะน้ำท่วมนะคะก็เลยจะทำให้คนที่จะต้องมารับบริการเนี่ยเดินทางไม่สะดวกนะคะอันนี้เขาจะให้บริการในเรื่องของผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยผ่าตัดนะคะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะนะคะงดการตรวจรักษาทั่วไปนะเนื่องจากมันมีเรื่องของน้ำท่วมนะคะภาวะน้ำท่วมแล้วก็ตอนนี้ทางโรงพยาบาลน่านเองก็เคลื่อนย้ายนะคะไปอยู่ตรงบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนะคะฉะนั้นใครที่เจ็บป่วยฉุกเฉินจริงๆนะก็ตามไปที่โรงพยาบาลจุดที่ให้บริการเป็นโรงพยาบาลสนามตรงนั้นแต่ถ้าตรวจนัดตรวจทั่วไปนะคะไม่ได้เจ็บป่วยมากอันนี้ทางโรงพยาบาลเขาของดการให้บริการไปก่อนนะคะช่วงวันที่20 21และ22สิงหา2569ค่ะไปดูอีก1โรงพยาบาลที่มีประกาศด่วนออกมาเช่นกันนะคะจากโรงพยาบาลน่าน2อันนี้ก็แจ้งข้อมูลเหมือนกันนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายทำการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลน่าน2ในวันพรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสที่20สิงหาคมแล้วก็วันศุกร์ที่21เนี่ยทางโรงพยาบาลของดนะคะของดการให้บริการการตรวจรักษาเช่นกันนะคะเนื่องจากมันจะมีในเรื่องของภาวะน้ำที่มันอาจจะท่วมก็ของดไว้ก่อนนะคะส่วนเรื่องของยานะคะก็จะมีการจัดส่งไปยังท่านที่มีนัดหมายนะคะไม่ต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลนะก็มีการจัดส่งไปให้นะคะแต่ใครที่มีนัดตรวจรักษาตามคิวตรวจนะคะที่มีการนัดหมายกันไว้นี้เลื่อนไปก่อนนะคะโรงพยาบาลเขาของดก่อนค่ะนะคะเพราะว่าจุดนี้มันอาจจะมีเรื่องของความเสี่ยงนะคะในเรื่องของน้ำท่วมและเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่นะคะทางโรงพยาบาลน่าน2จะประกาศแจ้งเปิดให้บริการต่อไปนะคะเขาก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยละกันตอนนี้ก็คือจะต้องเซฟทั้งเจ้าหน้าที่เองนะคะแล้วก็ทางผู้ป่วยด้วยฉะนั้นที่มีนัดนะพฤหัสศุกร์นี้โรงพยาบาลน่าน2นะคะปิดนะคะปิดการเขาเรียกว่างดให้บริการไปก่อนนะส่วนยาที่ใครมีนัดหมายไปรับยาเดี๋ยวเขาจะส่งให้นะคะไม่ต้องมานะไม่ต้องมาศุกร์นะคะพฤหัสศุกร์นี้นะคะเดี๋ยวเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีประกาศแจ้งเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่นะปลอดภัยสำหรับเรื่องของน้ำที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงค่ำคืนนี้อย่างที่มีประกาศไปเมื่อสักครู่ที่อ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะตอนช่วงตีสองนะตีสองระดับน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นฉะนั้นตอนนี้นะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเก็บสิ่งของอพยพนะคะก็ดำเนินการได้เลยสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามที่ประกาศไปนะคะหรือถ้าใครนะคะต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็สามารถแจ้งปภ.ในพื้นที่ได้นะคะติดต่อประสานงานในพื้นที่ได้รวมไปถึงสามารถกด SOS แจ้งจสร.ได้ด้วยนะเราจะได้ช่วยประสานเจ้าหน้า

ที่ในพื้นที่ไปให้นะคะอย่างที่แจ้งไว้ตามนี้เลยนะระดับน้ำน่านนะคะมันจะสูงสุดอยู่ที่ 9.10 เมตรนะคะก็เลยขอให้ประชาชนในตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดู่ใต้และเขตเทศบาลทั้งหมดนะคะอันนี้ประกาศเลยนะเขตเทศบาลทั้งหมดเนี่ยเก็บสิ่งของอบพยพค่ะนะคะอบพยพเคลื่อนย้ายประชาชนผู้ป่วยนะคะแล้วก็ยานพาหนะต่างๆออกจากพื้นที่ตรงจุดนี้ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะเนื่องจากมีการคาดการณ์จากทางกรมชลประทานอย่างที่บอกค่ะว่าน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยมันจะสูงได้ถึง 9.10 เมตรนะคะก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าปีที่แล้วนะคะมันสูงอยู่ที่ 9.49 เมตรแต่ปีนี้ค่ำคืนนี้ตี 2ของคืนนี้ 9.10 เมตรนะคะฉะนั้นยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเลยนะสำหรับของที่จะเกิดความเสียหายยกไว้ที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายนะคะเคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะออกจากพื้นที่นะคะผู้ป่วยกลุ่มผู้เปราะบางนะคะถ้าต้องการอพยพหรือต้องการขอความช่วยเหลืออันนี้แจ้งนะคะแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่โดยด่วนนะคะอันนี้ย้ำเลยนะโดยด่วนนะค่ำคืนนี้ต้องอพยพกันแล้วนะคะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนเลยไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนข้าวของอะไรที่มันจะเสียหายยกขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะคะอะไรติดตัวได้ก็เอาไปนะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราต้องติดตามต่อแหละว่าฝนเนี่ยมันจะลงมาเติมอีกหรือเปล่านะเพราะก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าจะมีฝนตกปล่อยๆอยู่ยังไม่หยุดนะฝนยังไม่หยุดนะก็บางพื้นที่เนี่ยเรื่องของน้ำมีมาเติมด้วยนะคะผนังกั้นน้ำแตกอีกนะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะเดินทางมาถึงท้ายปลายชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะแล้วช่วงชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะปภ.อัปเดตน้ำปวนลดมวลน้ำเตรียมไหลสู่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาส่งเซลล์บอดแคสต์ขั้น Extreme Alert ให้ประชาชนพร้อมอพยพค่าระดับน้ำน่านสูงสุดตี2สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านปัจจุบันระดับน้ำในอำเภอปัวลดลงซึ่งปภ.และหน่วยงานด้านการพยากรณ์และด้านบริหารจัดการน้ำได้ร่วมวางแผนรับมือทั้งนี้มวลน้ำจากอำเภอปัวจะไหลไปยังอำเภอท่าวังผาจากนั้นจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านก่อนจะไหลไปสู่อำเภอเวียงสาและไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์โดยล่าสุดปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์ขั้น Extreme Alert แจ้งเตือนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดูใต้ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังอำเภอภูเวียงจังหวัดน่านโดยจากการคาดการระดับน้ำจากกรมชลประทานจังหวัดน่านคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะมีระดับสูงสุดที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรในคืนนี้เวลา2นาฬิกาของวันที่20สิงหาคม2569ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำน่านโดยเฉพาะตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดูใต้ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังอำเภอภูเพียงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีอพยพกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่โดยด่วนนอกจากนี้ปภ.เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยลำเลียงถุงยังชีพจำนวน 5,000 ถุงไปยังจังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการดำรงชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นคาดว่าจะเดินทางถึงพื้นที่ในช่วงค่ำของวันนี้ก่อนประสานจังหวัดน่านดำเนินการแจกจ่ายตามแผนการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงปิดท้ายที่ปปง.เร่งตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตามพฤติการย้ำใช้พยานหลักฐานเป็นหลักเตรียมยึดอายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องเร็วๆนี้คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
10: นายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องราว 5,000 คนโดยปปง.ทำงานร่วมกับปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องย้ำผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกพิจารณาแยกตามพฤติกรรมไม่ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันทั้งหมดสำหรับกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่เชิญชวนหรือชักชวนให้ทุจริตผู้รับโอนหรือรับเงินและผู้จ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์เพื่อให้สอบผ่านหรือได้รับการคัดเลือกโดยปปง.ย้ำจะยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่ใช่เพียงแค่กระแสข่าวหรือข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์พร้อมระบุคำร้องต่อศาลของปปง.ที่ผ่านมาศาลมีคำสั่งตามคำร้องถึง 99% ส ่วนการยึดหรืออายัดในคดีนี้ขณะนี้เริ่มตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของบุคคลกับทรัพย์สินแล้วโดยยังไม่มีการยึดหรืออายัดแต่การตรวจสอบจะนำไปสู่การดำเนินการตามกฎหมายและคาดว่าจะมีการยึดหรืออายัดในเร็วๆนี้พร้อมย้ำทุกขั้นตอนต้องรัดกุมและมีพยานหลักฐานรองรับพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
0: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21 นาฬิกากับอีก15นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะอยู่ต่อกับจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของการเดินทางนะคะฉะนั้นใครที่มีรถใครที่ใช้รถเนี่ยอันนี้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์อยากเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับทางจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยอยากให้คนที่ขับรถดีมีวินัยได้รับสิ่งดีๆกลับคืนไปค่ะเราก็เลยร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะในการจัดทำโครงการนี้แล้วก็ใครที่สนใจอยากเข้าร่วมนะคะโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และสิทธิประโยชน์ที่มากมายนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่ามากมายจริงๆอย่างเช่นการทำประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งกับโครงการนะคะสมาชิกเองเนี่ยมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะส่วนในกรณีที่ทำประกันรถยนต์กับโครงการแล้วไปเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะมีอุบัติเหตุแต่คุณเนี่ยเป็นฝ่ายถูกทางโครงการเขาก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่จะต้องนำรถไปซ่อมเนี่ยเอาไปยืมใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันค่ะส่วนคุณสมบัติรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งกับโครงการนะคะก็จะต้องเป็นรถเก๋งอันนี้เน้นนะคะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกค่ะใครที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะตอนนี้นะ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะสามารถโทรถามเพิ่มเติมได้เลยทั้งในเรื่องของเบี้ยประกันภัยนะคะแล้วก็เรื่องของการผ่อนตอนนี้ก็ผ่อน 0% ได้นานถึง6เดือนด้วยกันนะคะอันนี้ก็ขอบคุณทางวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยค่ะกับโครงการดีๆโครงการนี้นะคะในช่วงนี้เรามาติดตามกันต่อนะช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ของทางจังหวัดพะเยาเนี่ยเขาก็มีการเตือนภัยเรื่องระดับแม่น้ำยมที่มันเพิ่มขึ้นสูงด้วยนะคะส่วนสถานการณ์น้ำในจังหวัดพะเยาเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะท่านรองสมศักดิ์แก้วศรีนาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์แก้วเสนาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับผม
0: ค่ะท่านรองผู้ว่าคะในช่วงวันที่ผ่านมาในเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเองเนี่ยน้ำท่วมจุดไหนยังไงบ้างคะท่านรองผู้ว่า
1: ครับผมสืบเนื่องจากเมื่อเช้านะครับประมาณ 4-5 นะครับได้มีน้ำป่าไหลหลากนะครับลงในพื้นที่ตำบลยิมอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับ
0: ค่ะ
1: ในพื้นที่ของหมู่บ้านแปลงแล้วก็แถวบริเวณใกล้กับโรงเรียนบ้านควรเกตนะครับของอำเภอปงนะครับในจุดนี้นะครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับน้ำดังกล่าวได้ลดลงแล้วนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายปกครองแล้วก็ทางองค์การมหาสุขจังหวัดแล้วก็ทางท้องถิ่นในพื้นที่ของอำเภอปงนะครับได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้สถานการณ์ดังกล่าวนะฮะน้ำได้ลดลงแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดในพื้นที่ครับผม
0: ค่ะประชาชนที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายไปเนี่ยส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ไหนคะท่านรองผู้ว่า
1: ไปอยู่ที่บ้านญาติครับเป็นอยู่ที่บ้านญาติของคนในพื้นที่ซึ่งตัวนี้ก็เป็นไปตามแผนที่ทางจังหวัดพะเยาของเรานะครับได้มีการประชุมซักซ้อมและก็เตรียมการนะครับเราได้มีการจัดตั้งศูนย์นะครับในการป้องกันอุทกภัยไว้แล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนนี้เราก็ได้มีการแจ้งเตือนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้จัดเก็บข้าวของหรือว่าบุคคลที่เป็นกลุ่มเปราะบางต่างๆนี้นะครับให้เตรียมอพยพนะครับหมายว่าถ้าหากเกิดภัยเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ทางผู้ที่กลุ่มบ้านต่างๆก็ได้อพยพไปอยู่บ้านญาตินะฮะที่ไม่ใช่จุดเสี่ยงภัยต่างๆนะครับของทางจังหวัดเรานะครับได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยที่ท่าน นายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับแล้วก็ท่านยศนันท์นะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านอันเสร็จธรรมธรัตน์นะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรมปปได้แจ้งแนวทางมานะครับทางจังหวัดพะเยาภายใต้การนำของนางสาวอรภาลูกวีระนะครับท่านก็ได้เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับเรามีการประชุมติดตามแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้เฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับชาวบ้านไม่ได้รับอันตรายนะครับแล้วก็ไปอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับลักษณะของน้ำท่วมตามปรากฏตามสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยานะฮะก็จะเป็นในลักษณะของน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งไหลจากที่สูงลงที่ต่ำนะครับเหมือนที่ผมได้เรียนให้กับผู้ฟังได้รับทราบเมื่อกี้ว่าอย่างที่ยิมที่ปงนี่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าช่วงบ่ายกว่าก็น้ำก็ลดลงแล้วเราก็ได้มีการระดมเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางอบจ.นะครับองค์การอาหารจังหวัดพะเยาหน่วยงานทหารมณฑลที่34นะครับก็ได้ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เร่งทำความสะอาดขนาดนี้นะครับเมื่อช่วงบ่ายนะครับเมื่อช่วงบ่ายมวลน้ำจากนิมก็ไหลผ่านมาทางอำเภอปงนะครับซึ่งจะเป็นทางน้ำโค้งน้ำนะครับก็จะทำให้มีน้ำท่วมขึ้นมาบริเวณถนนนะครับทำให้การสัญจรมาแล้วก็สัญจรไม่ได้ฮะแต่ทุนไม่ได้ขาดแล้วน้ำบาดตรงถนนที่เป็นทางต่ำนะครับตามที่ปวดภาพข่าวน้ำท่วมใช้เว้นอะไรต่างๆนี่นะครับช่วงนั้นน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็ทางเจ้าที่อำเภอนะครับก็ได้มีการอพยพกลุ่มประชาชนที่อยู่ในริมแม่น้ำจุดเสี่ยงต่างๆนี้นะครับได้เคลื่อนย้ายไปยังบ้านญาติพี่น้องอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแต่อย่างใด
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะท่านรองผู้ว่าคะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของชาวบ้านที่ติดน้ำท่วมอยู่ด้วยตรงน้ำงึมใช่ไหมคะแล้วก็เห็นว่าท่านรองผู้ว่าเองก็ไปช่วยด้วยตรงจุดนี
1: ้ครับถูกต้องครับจากข่าวที่ปรากฏข่าวนะฮะทางจังหวัดพะเยานะฮะดูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะท่านอรภาท่านอรภาลูกวีระนะครับท่านได้ทราบข่าวนะครับเพราะเนื่องจากว่าท่านติดราชการไปรับเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วสมเด็จพระราชินีนะครับที่กรุงเทพนะครับในเรื่องการมอบเงินกระถุงกอทุนแม่กอแผ่นดินนะครับท่านก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับลงพื้นที่เข้าไปประชาการเหตุการณ์ในการดูแลเรื่องน้ำท่วมนะครับแล้วก็คนที่ติดอยู่ในป่าที่ลงมาไม่ได้นะครับ
0: อีกฝั่งหนึ่งของลำน้ำ
1: อีกฝั่งหนึ่งของลำน้ำที่ว่าถนนผ่านะถนนตัดขาดน้ำท่วมสูงเขาก็เลยออกมาไม่ได้นะครับซึ่งระยะเวลาในการติดตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงที่ทางผมเข้าไปเนี่ยก็ประมาณ12ชั่วโมงนะครับ
0: โอ้12ชั่วโมงเลยเหรอคะ
1: 12ชั่วโมงครับ
0: โอ้โหตายแล้วยืนอยู่ยืนรอแบบนั้นเหรอคะท่านรอง
1: ใช่ครับก็ยืนรอแบบนั้นนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีชาวบ้านติดอยู่ที่บริเวณที่บ้านมุ่นนะครับตำบลนาปังอำเภอปงนะครับในการติดต่อเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของทางอำเภอแล้วก็ทางท้องถิ่นกำนันวิบ้านนะครับก็ได้ติดต่อสื่อสารกันก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับก็แนะนำให้เขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับจนกระทั่งผมเดินทางไปถึงนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันวางแผนว่าเราจะช่วยเขาออกมาได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเกรงว่าถ้าเกิดมืดค่ำแรงวันนี้นะฮะหรือน้ำป่าเกิดมีเข้ามาไหลหลากมาเพิ่มขึ้นนะครับเราจะช่วยอย่างไรก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นเราก็ขออาสากู้ภัยเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ขอรับการสนับสนุนโดนนะครับจากกลุ่มอาสาเราก็ใช้วิธีการใช้เชือกนะฮะผูกกับโดนเพื่อที่จะบินไปอีกฝั่งหนึ่งของลำน้ำนะครับแล้วก็ให้เขาใส่ชูชีพแล้วก็จับเชือกไว้นะครับแล้วก็ทีมอาสานะครับก็ไปลุยน้ำฝ่าน้ำไปช่วยผู้ที่ติดอยู่ตรงนั้นได้อย่างปลอดภัยในเวลาประมาณ1ทุ่มที่ผ่านมานี่ครับผม
0: โอ้จากในคลิปนี่คือเรายังเห็นว่ายังสว่างอยู่เลยนะคะที่ทำการช่วยเหลือก็คือสามารถ บรรลุภารกิจเสร็จสิ้นตอนประมาณทุ่มหนึ่งหนึ่งคนใช่ไหมคะที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
1: หนึ่งคนครับที่ติดอยู่ฝั่งนู้นหนึ่งคนครับ
0: อ๋อค่ะปลอดภัยนะคะข้ามกลับมา
1: ปลอดภัยดีครับปลอดแล้วก็หลังจากที่ช่วยมาได้เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็นำตัวขึ้นไปเพื่อที่ไปตรวจสุขภาพนะครับที่โรงพยาบาลนะครับว
0: ่
1: าเขามีอาการซักซ้อนอะไรอื่นไหมนะครับการดำเนินการต่างๆแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะจากเจ้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ติดที่ติดค้างอยู่ครับผม
0: ค่ะใช้โดรนเกษตรช่วยนะเอาเสื้อชูชีพไปให้ก่อนท่านรองผู้ว่าคะแล้วตอนนี้ในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำยมล่ะคะเห็นบอกว่าทางปภ.เองเนี่ยมีการเตือนภัยเรื่องของระดับน้ำแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นในช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
1: ครับในช่วงในช่วงนี้นะครับทางเราก็มีการแจ้งเตือนผ่านเชิงบอกแคสนะครับแจ้งเตือนพี่น้องที่อยู่ในริมน้ำนะครับที่ยังคงมีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับผ่านเชิงบอกแคสของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งเราได้มีการติดต่อสื่อสารแล้วก็แจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนทราบล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วนะครับสำหรับมวลน้ำที่อยู่ณช่วงที่ผมไปอยู่ในที่อำเภอปงนะครับมวลน้ำต่างๆนี้ก็จะไหลลงไปสู่ที่อำเภอเชียงม่วนนะครับอำเภอเชียงม่วนทางเราก็มีการส่งข้อมูลติดต่อสื่อสารให้ทางเชียงม่วนนะครับได้เฝ้าติดตามสถานการณ์มวลน้ำที่จะลงไปนะครับซึ่งทางในพื้นเชียงม่วนที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็เตรียมป้องกันแล้วก็เตรียมวางแผนที่รับมือในมวลน้ำที่จะไหลลงไปแล้วนะครับซ
0: ึ่
1: งเป็นไปตามแผนที่ทางจังหวัดได้วางไว้นะครับแต่ไม่ได้เป็นการอพยพกลุ่มคนปลอดภัยหรือกลุ่มเสี่ยงภัยต่างๆไปอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นการพักอาศัยบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะครับซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการแล้วก็ทางจังหวัดเราก็มีการประชุมซักซ้อมในการจัดตั้งศูนย์พักพิงหากเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับเรามีการฝึกซ้อมกันเป็นประจำอยู่แล้วครับคร
0: ับ
1: ผมก็ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเดินทางจากกรุงเทพมหานครคาดว่ามาถึงจังหวัดพะเยาว่าท่านห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับท่านมาถึงท่านรุ่งเช้าท่านก็มีกำหนดการลงไปพื้นที่ที่อำเภอเชียงม่วนนะครับเพื่อดูแลศูนย์พักพิงแล้วก็ไปดูสถานการณ์น้ำโดยตนเองวันพรุ่งนี้ครับผม
0: ค่ะค่ะวันพรุ่งนี้นะคะทางผู้ว่าจะเดินทางกลับมาเพราะว่าตอนนี้มาปฏิบัติภารกิจอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะ
1: ถูกต้องค่ะแล้วกลับมาคืนนี้นะ
0: ค่ะอ๋อเดินทางกลับคืนนี้เลยค่ะท่านรองผู้ว่าคะมวลน้ำตอนนี้น้ำจากที่ปงก่อนหน้านี้คือที่ปงท่วมนะคะมวลน้ำจากตกตรงปงไปที่เชียงม่วนเนี่ยค่ะระยะเวลามันจะนานไหมคะเนี่ยสำหรับ
1: แต่ไม่นานครับก็ประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงไหมก็ถึงนะครับ
0: โอ้โห
1: ครับแต่คือสถานการณ์ของจังหวัดพะเยาเราฮะถ้าหากว่าฝนไม่ตก
0: ค่ะ
1: ฝนตกนะถ้าปริมาณไม่เกิน60มิลนะครับก
0: ็
1: คิดว่าสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นเพราะสถานการณ์ขนาดนี้น้ำลดลงแล้วนะครับจากที่จุดที่ไปช่วยประชาชนที่ติดค้างน้ำก็ลดลงตามลำดับแล้วก็จะไหลลงสู่เชียงม่วนนะครับเชียงม่วนก็รับน้ำต่อนะครับแต่เรื่องการอพยพพี่น้องประชาชนการปฏิบัตินี้คิดว่าไม่มีปัญหาครับผมทางจังหวัดพะเยาเราได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติกันไว้เป็นอย่างดีแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: อย่างเตรียมมือเราพร้อมครับ
0: ค่ะอันนี้เตรียมความพร้อมรับมือแล้วอย่างที่ท่านรองผู้ว่าบอกว่าถ้าฝนไม่เกิน60มิลคาดว่าก็คือน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมคะเนี่ย
1: มีฝนตกปล่อยๆครับผมยังมีตกอยู่ครับผมแต
0: ่
1: ว่าฝนตกไม่ว่าน้ำก็ลดลงต่อเนื่องนะครับก
0: ็
1: จะไหลไปอยู่ที่เชียงม่วนนะครับก็จากเชียงม่วนก็ถ้าหากน้ำลงในน้ำยมนะครับก็จะคลี่คลายไปในที่สุดครับผม
0: ค่ะจากเชียงม่วนไปลงยมนะคะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะที่พะเยาเนี่ยฝนตกต่อเนื่องมาแบบนี้ไหมคะท่านรองผู้ว่าหรือว่าเพิ่งตกช่วงวันสองวันนี้
1: เพิ่งตกวันสองวันนี้ครับผมแต่พอดีเมื่อคืนนี้ก็จะเหมือนลักษณะคล้ายๆกับที่จังหวัดน่านนะครับก
0: ็
1: กลุ่มผมเราอยู่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ห้องเรานี้ก็จะมีฝนตกสะสมมาตั้งแต่เมื่อคืน
0: จ
1: ะถึงช่วงตีห้าครับผม
0: ค่ะแสดงว่าตกต่อเนื่อง
1: ถูกต้องครับผม
0: ก็เลยทำให้มวลน้ำมันมีปริมาณเพิ่มขึ้น
1: มากขึ้น
0: ค่ะแล้วณเวลานี้ค่ะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยได้อพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วหลังจากนี้เนี่ยถ้าจะขอความช่วยเหลือหรือว่าติดต่อกับทางหน่วยงานราชการเนี่ยต้องมีการดำเนินการหรือทำอะไรยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนอย่างที่นิมนะครับที่เมื่อเช้านี้นะครับเมื่อเช้านี้ชาวบ้านก็เริ่มที่จะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนแล้วนะครับว่าเจ้าที่ก็เร่งทำความสะอาดให้นะครับแต่ขณะนี้นะครับอย่างที่ผมเสร็จภารกิจจากที่ปงนะครับก็กลับเข้ามาอยู่ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่จังหวัดพะเยานะครับก็มีเจ้าที่หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพมจนะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็อยู่ในพื้นที่อยู่นะครับเจ้าที่เกี่ยวข้องก็มาคอยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอดระยะเวลา2-3 วันที่ตามที่อุตุแจ้งเตือนถึง21นี้นะครับเราก็มีเจ้าที่อยู่ต่อเนื่องถ้าหากชาวบ้านนะครับถ้าหากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหรือมีความวิตกหรือต้องการความช่วยเหลือนะครับก็สามารถที่จะโทรมาที่สายด่วน1784ได้เลยครับผม
0: ค่ะ
1: เรามีเจ้าที่คอยรับโทรศัพท์รับสายอยู่ตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: ค่ะโอ้คืนนี้ค่ำคืนนี้เจ้าหน้าที่ของทางพะเยาก็คงจะต้องเรียกว่าติดตามสถานการณ์กันตลอดเวลาไม่ได้นอนแน่เลยอยู่ที่ศูนย์บัญชาการกันนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะได้ค่ะท่านรองผู้ว่าคะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากฝากประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติมไหมคะ
1: ครับในส่วนของอันนี้นะก็อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เฝ้าระวังและก็ประเมินสถานการณ์ติดตามนะสถานการณ์ที่ทางราชการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดนะครับก็คอยตลอดรับฟังข่าวสารทางสื่อบอดแคสต์นะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนไปในจุดที่คาดว่าอาจจะมีภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เพราะว่าในขณะนี้ระบบแจ้งเตือนเราก็มีความแม่นยำนะฮะแล้วก็ถือว่ามีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะการที่ท่านทางเรียกก่อนนะฮะได้สอบได้แจ้งให้ทราบเมื่อครู่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดแล้วก็องค์กรการบริหารส่วนตำบลนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: ได้ค่ะทางกรุงเทพมหานครส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะท่านรองผู้ว่าคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: ข
0: อให้ปลอดภัยทุกคนค่ะ
1: ขอบคุณพี่น้องประชาชนครับที่มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพะเยานะครับเจ้าที่ของจังหวัดพะเยาพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากครับผม
0: ค่ะนี่เป็นสายตรงนะคะสดๆเลยนะคะพูดคุยกับทางท่านรองผู้ว่าสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะก็วันนี้ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจในการให้ความช่วยเหลืออย่างที่ก่อนหน้านี้นะคะเราได้เปิดคลิปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนั่นก็คือภารกิจในการช่วยคนที่ติดอยู่อีกฝั่งลำน้ำงึมนะคะก็ภารกิจบรรลุนะคะเรียกว่ามิชชั่นคอมพลีทไปเมื่อตอนทุ่มกว่าๆนะคะใช้เวลา12ชั่วโมงสำหรับคนที่ติดอยู่ตรงนี้กว่าจะได้รับการช่วยเหลืออันนี้เขาบอกว่าก็มีการเอาอุปกรณ์ประยุกต์นะคะก็คือเอาโดรนการเกษตรนี่แหละนะมาผูกเอาเชือกผูกแล้วก็เอาชูชีพไปส่งให้อีกฝั่งลำน้ำนะคะหลังจากที่ประชาชนใส่ชูชีพเรียบร้อยผูกเข้ากับเชือกนะอย่างแน่นหนาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือนะคะดึงลากแล้วก็ไปช่วยเอาประชาชนออกจากจุดเสี่ยงได้อย่างปลอดภัยแล้วก็นำตัวไปตรวจเช็คสุขภาพต่อก็น่าจะอิดโรยนะใช้เวลา12ชั่วโมงนะติดอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จไปเมื่อตอนประมาณทุ่มกว่าๆอย่างที่ทางท่านรองผู้ว่าบอกนะช่วยออกมาได้ ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านจริงๆนะทีมกู้ภัยที่ไปช่วยเหลือผู้ติดค้างตรงนี้ให้ได้รับความปลอดภัยแล้วก็ใช้อุปกรณ์ใช้เทคโนโลยีในการให้ความช่วยเหลือด้วยนะโดนเกษตรนะสามารถก็เนี่ยแหละนำส่งทั้งเชือกแล้วก็ตัวเสื้อชูชีพนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะจะให้คนว่ายน้ำเอาไปให้นะมันก็ลำบากนะน้ำกระแสน้ำอย่างที่เห็นเลยว่ามันเชี่ยวมากนะมันเชี่ยวมากก็ต้องให้เขาใส่ชูชีพเพื่อความปลอดภัยพยุงตัวลอยได้ก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการช่วยนะคะข้ามกลับมาได้นะโอ้ยลุ้นระทึกมากนะคะเสร็จไปเมื่อตอนทุ่มนี่เองนะคะปลอดภัยเรียบร้อยก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนก็พยายามเต็มที่นะคะช่วยเหลือในส่วนที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยได้นะคะใครอยู่จุดเสี่ยงเจ้าหน้าที่เขาก็ให้การช่วยเขาบอกว่าพะเยาไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะทุกภารกิจคือความปลอดภัยของประชาชนค่ะใครที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างที่ทางท่านรองผู้ว่าบอกไปนะคะติดต่อได้นะที่สายด่วน1784นะคะสำหรับค่ำคืนนี้ในเรื่องของระดับน้ำนะคะอย่างที่ปภ.เขาเพิ่งมีแจ้งเตือนไปล่าสุดนะคะก็คือส่งเซลล์บอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนระดับแม่น้ำในแม่น้ำยมที่จะเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่อำเภอเชียงม่วนนะคะว่ามันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจล้นตลิ่งได้ก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองสาขายังไงก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามระดับน้ำนะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะนี่ก็มีการแจ้งเตือนกันไปนะคะดูจากภาพคลิปวิดีโอประกอบไปเมื่อกี้ด้วยเนาะเราจะเห็นว่าน้ำค่อนข้างแรงจริงๆฉะนั้นอะไรที่สามารถเก็บได้ก่อนเก็บนะคะของที่อาจจะเสียหายจากน้ำนำขึ้นที่สูงและที่สำคัญอย่าลืมนะคะในเรื่องของอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือตอนนี้ชาร์จให้เต็มให้หมดนะคะ power bank ถ้ามีชาร์จพกไว้ด้วยสัก1ก้อนนะเพื่อที่จะได้เป็นพลังงานสำรองเป็นแบตสำรองเวลาฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆถ้าเกิดไฟฟ้าดับอะไรแบบนี้เนาะไฟฉายนะคะอันนี้ควรมีติดตัวน้ำดื่มสะอาดนะคะก็สิ่งของจำเป็นต่างๆก็อยากให้เตรียมให้ดีเพราะว่าอาจารย์มันก็มีความเป็นไปได้นะถ้าค่ำคืนนี้นะคะฝนลงมาเพิ่มเติมอีกเพราะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะในพื้นที่ทางภาคเหนือของเราในพื้นที่พะเยาพื้นที่น่านนะคะยังมีกลุ่มฝนอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านรองผู้ว่าบอกว่าฝนยังตกปล่อยๆนะคะแต่ถ้ามันไม่เกิน60มิลก็น่าจะเอาอยู่นะคะแต่ถ้ามันมาแรงมากกว่านี้มันอาจจะมีในเรื่องของปัญหาไฟฟ้าดับได้นะคะก็ตรงบริเวณที่ลาดเชิงเขานะคะพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณที่เคยท่วมก็ต้องระวังนะคะก็ชาร์จนะคะพลังงานแบตให้เต็มจะได้ไว้ติดต่อสื่อสารกันได้แล้วก็ติดตามข้อมูลตลอด24ชั่วโมงนะคะเชื่อว่าค่ำคืนนี้อาจจะหลับไม่เต็มที่นะหลับตื่นๆยังไงก็ต้องระวังไว้ก่อนแล้วก็ดูข้อมูลช่วงกลางดึกไว้ด้วยนะคะเพราะดูเหมือนว่าเรื่องของลมแล้วก็ฝนเนี่ยมันจะพัดเข้ามาในพื้นที่นะคะค่ำคืนนี้นะมันจะมีเข้ามาในทั้งพื้นที่พะเยาแล้วก็น่านนะก็อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงวัยเด็กเล็กกลุ่มเปราะบางนะคะเตรียมอพยพเคลื่อนย้ายเลยพาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนนะไปอยู่ที่บ้านญาติหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่จุดเสี่ยงนะคะจะเป็นการดีที่สุดเลยนะคะย้ายออกไปก่อนเป็นการเตรียมการไว้ก่อนได้ยิ่งดีนะคะแต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรก็สามารถเพิ่มเติมได้นะแจ้งจสร้อยด้วยก็ได้นะ1137หรือดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวเราจะได้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มเติมให้บางท่านบอกว่าโหลดแอปพลิเคชันของ JS100ติดโทรศัพท์ไว้แล้วนะคะแอปของเราก็สามารถกดนะ SOSแจ้งเตือนแจ้งเข้ามาแจ้งเหตุฉุกเฉินเข้ามาได้เช่นกันนะคะพอคุณใช้นะคะ SOS ปุ๊บเนี่ยเราสามารถจับพิกัดที่โทรศัพท์เครื่องนี้อยู่นะคะเราจะเช็คพิกัดนะจาก GPS เนี่ยแหละ แล้วเราก็จะทราบตำแหน่งที่แม่นยำจากนั้นเราจะได้ช่วยประสานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ฉับไวมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้รู้ว่าตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนประสานใครดีหน่วยงานไหนรับผิดชอบเราจะได้ช่วยนะคะในการติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้สำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะคะสามารถโหลดไว้ได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะ2ระบบโหลดได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะนอกจากฟังก์ชัน SOS ที่เราภูมิใจนำเสนอแล้วยังมีข้อมูลนะคะต่างๆอยู่ในแอปพลิเคชันอันนี้อีกไม่ว่าจะเป็นแมปที่แสดงแผนที่แสดงพื้นที่นะคะหรือว่าฟังก์ชัน Incident ที่แสดงพิกัดเหตุการณ์ต่างๆบนท้องถนนนะคะเรื่องของอุบัติเหตุการซ่อมบำรุงการปิดถนนอันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนไว้ด้วยรวมไปถึงสามารถติดตามฟังจส100ผ่านเรดิโอออนไลน์นะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าฟังได้ทุกที่ทั่วโลกนะมีฟังก์ชันต่างๆให้คุณเข้าไปดูนะคะในออนไลน์นะคะในสื่อโซเชียลของเราเราก็จะรวบรวมไว้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X TikTokนะคะ YouTube นะคะหรือทางหน้าเว็บไซต์ของ jsroy.com ก็จะอยู่ในที่เดียวคุณสามารถไปคลิกเลือกได้เลยว่าจะติดตามหรือว่าจะตามดูในช่องทางไหนนะคะใช้ง่ายมากบอกเลยตั้งแต่มีการอัปเดตเวอร์ชันตรงนี้คุณสามารถใช้ง่ายกว่าเดิมนะคะใครยังไม่ได้โหลดไว้ได้เลยนะอันนี้ก็รักใครอย่าลืมบอกต่อค่ะจส100ยินดีให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจอสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจอสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS 100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จอสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
7: ฮัลโหลพี่ป๋อง
8: ว่าไง
7: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
8: เออเอาดิ
7: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
8: ได
7: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
8: เออดี
7: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
9: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณดนัยแจ้งข้อมูลในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาด้วยนะคะที่ถนนเยาวราชค่ะบอกว่าก่อนถึงตรงบริเวณแยกเฉลิมบุรีเล็กน้อยจุดนี้เนี่ยมีรถเก๋งนะคะเฉี่ยวชนกับรถตู้และทั้งสองคันก็กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะส่งผลให้การจราจรตรงบริเวณนี้เนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากมีอุบัติเหตุก็เป็นเวลาครู่ใหญ่แล้วเหมือนกันนะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายออกไปหมดหรือยังนะคะแต่ในเรื่องของการเดินทางนะตรงบริเวณแยกวงเวียนโอเดียนไปจนถึงแยกเฉลิมบุรีอาจจะช้าสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาเพิ่มความระมัดระวังด้วยตามที่คุณดนัยแจ้งข้อมูลมานะคะถามว่ารถเนี่ยจริงๆมันช้าไหมสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะในช่วงกลางดึกนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยรถเนี่ยค่อนข้างโฟลว์แล้วนะแต่ก่อนหน้านี้มันชะลอตัวเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากมันมีอุบัติเหตุในช่องทางด้านขวาก่อนถึงแยกเฉลิมบุรีนะคะเกือบถึงแยกมีอุบัติเหตุแน่นอนละค่ะส่งผลแน่นอนนะรถทำให้ชะลอตัวอยู่แล้วนะคะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็สามารถใช้การได้นะคะเดินทางคล่องเหมือนเดิมค่ะพอพูดถึงเรื่องรถมาดูกิจกรรมอันนี้กันหน่อยดีกว่านะคะเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมเราก็ยังเรียกว่าเป็นเดือนแห่งวันแม่อยู่นะคะแล้วก็เป็นเดือนที่อยากเชิญชวนชาวจสร้อยค่ะมาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานและปลอดภัยที่สุดคุณนะคะจะเลือกข้อไหนอันนี้เป็นคำถามที่ทาง Toyota ได้ฝากเอาไว้กับโครงการ Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคม2569ค่ะเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานที่คุณจะเลือกคือข้อไหนดีคะ A เหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแสงได้แซงแม่รออยู่ค่ะ B ขับอย่างมีสติและดูจังหวะง่ายมากนะคะสำหรับคำตอบคิดว่าข้อไหนถูกนะคะคุณรู้คำตอบที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะมาร่วมตอบคำถามนี้กันเพื่อลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะกติกาก็ง่ายมากนะคะสำหรับใครที่จะร่วมตอบคำถามอันนี้ต้องบอกเลยว่าทำตามกติกาคุณได้รับรางวัลแน่นอนนะคะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะไปลงทะเบียนเพื่อตอบคำถามนะคะตามลิงก์นะคะหรือว่าตาม QR code นี่แหละสแกนเข้าไปนะเข้าไปดูได้บางท่านบอกว่าเดี๋ยวเราตามหน้านี้ไม่ทันไปดูที่ไหนต่อได้ทางหน้าเพจ JS Roy Radio ค่ะที่เรามีปักหมุดไว้บนหน้าเพจนะคะไปร่วมตอบคำถามกันลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็ตอบคำถามนะคะหลังจากนั้นรอฟังนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีโดยทางทีมงานค่ะจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยยังเล่นได้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะประกาศผลกันในวันที่8กันยายน2569ทางช่องทาง Facebook ของ JS Roy นะคะโดยผู้ที่รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยคลองเตยนะคะหรือว่าจะให้ผู้รับมอบมารับแทนก็ได้นะอันนี้ถ้าหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าการตัดสินของการตัดสินในครั้งนี้5รางวัลที่ทีมงานส่งผู้โชคดีขึ้นมาถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะฉะนั้นใครอยากร่วมสนุกก็สามารถลงทะเบียนแล้วไปตอบคำถามกันได้ไปลุ้นรับของรางวัลของการตัดสินในครั้งนี้5รางวัลที่ทีมงานส่งผู้โชคดีขึ้นมาถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะฉะนั้นใครอยากร่วมสนุกก็สามารถลงทะเบียนแล้ว

มีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทางแขวงทางหลวงน่านที่2เขาได้ดำเนินนะคะดำเนินภารกิจตรงนี้อยู่เขามีการเร่งเคลียร์เส้นทางน้ำท่วมตรงทางหลวงหมายเลข101ค่ะมุ่งหน้าเชียงกลางทุ่งช้างชายแดนปปส.นะครับสปป.ลาวขออภัยนะไปทางชายแดนลาวตรงนี้ทางหลวงน่านที่2นะคะกำลังเคลียร์เส้นทางค่ะคาดว่าจะเปิดการจราจรได้ก่อนเที่ยงคืนนะคะโดยทางแขวงทางหลวงน่านที่2เนี่ยก็มีการเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมนะคะบนทางหลวงนะคะโดยจุดที่มีน้ำนะคะลดลงแล้วเนี่ยเขาก็ได้เคลียร์เส้นทางตรงนี้นะคะมีการเคลียร์เส้นทางช่วงกม.ที่429บวก750นะคะที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะหลังจากที่น้ำเนี่ยมันท่วมผิวการจราจรจนไม่สามารถสัญจรได้นะแต่ณเวลานี้นี่ก็คือดำเนินการอยู่นะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันเร่งระบายน้ำและเคลียร์เส้นทางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเปิดการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างและด่านชายแดนไทยลาวนะคะตรงนี้ให้สามารถเดินทางได้ก็คาดว่านะคะตอนนี้กำลังทำงานกันอยู่นะคาดว่าก่อนเที่ยงคืนนะคะก่อนเที่ยงคืนวันนี้เนี่ยจะสามารถเปิดเส้นทางดังกล่าวให้ประชาชนสัญจรได้ค่ะก็อันนี้ต้องขอให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วยเนื่องอาจจะมีบางจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็ในเรื่องของสภาพเส้นทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดค่ะอย่างที่เห็นในภาพตรงนี้เลยนะเจ้าหน้าที่ก็ระดมทั้งกำลังเครื่องจักรนะคะทั้งกำลังพลของเจ้าหน้าที่ลงมาในพื้นที่ช่วยกันนะคะช่วยกันดำเนินการเคลียร์เส้นทางให้ใช้ได้นะคะก่อนเที่ยงคืนนะคะคาดว่าน่าจะเปิดใช้ได้สัญจรได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแขวงทางหลวงน่านที่2นะคะที่กำลังปฏิบัติภารกิจตรงนี้กันอยู่ค่ะดูจากสภาพพื้นที่แล้วโอ้โหต้องใช้เวลาเหมือนกันนะทั้งผิวการจราจรที่เละเทะไปหมดเลยแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าถนนเองเนี่ยก็ไฟส่องสว่างนี่จะไม่มีนะจะไม่มีนะน่าจะมีการตัดไฟไปก่อนหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ดูอาจจะมืดๆนิดนึงนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเต็มที่สภาพความเสียหายไม่ต้องพูดถึงนะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นบนเส้นทางสายทางหลวงหมายเลข101บริเวณกม429บวก750ที่บ้านร้องนะคะอำเภอปัวจังหวัดน่านตรงนี้ก็กำลังเร่งดำเนินการอยู่นะคะใครจะใช้เส้นทางนี้ผ่านไปก็อาจจะต้องรอก่อนนะรอก่อนเจ้าหน้าที่กำลังทำงานดำเนินการกันอยู่ค่ะส่วนสถานการณ์นะคะในพื้นที่เดี๋ยวเราอาจจะต้องติดตามข้อมูลต่างๆนะคะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมไปพร้อมๆกันในช่วงระหว่างชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าแล้วก็ชั่วโมงถัดไปนะคะการเขาเรียกอะไรอ่ะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะในแต่ละชั่วโมงมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฉะนั้นอันนี้เราต้องติดตามเป็นรายชั่วโมงกันเลยทีเดียวว่าอย่างนั้นเถอะนะคะตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก่อนหน้านี้เขาได้มีการคาดการไว้นะว่าให้เตรียมรับมือในเรื่องของปริมาณฝนอันนี้เขาคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะเรื่องของฟ้าฝนว่าตั้งแต่ช่วงวันที่18จนถึง21นะคะ21สิงหาคมเนี่ยมันจะมีเรื่องของฝนที่มันจะตกนะแล้วก็มีปริมาณสะสมในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งสิ้น96ชั่วโมง4วันด้วยกันนะคะบางพื้นที่มันอาจจะหนักมากแล้วก็มีในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแบบที่วันนี้เราได้ทราบข่าวกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะก็ต้องส่งกำลังใจให้จังหวัดที่ประสบภัยนะคะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็เตรียมความพร้อมแล้วก็มีการประชุมหารือกันตลอดทั้งคืนแน่นอนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะอย่างที่น่านเองเนี่ย

โอ้โหเขาก็มีการประชุมนะเวลานี้ก็ยังประชุมอยู่นะคะแล้วก็มีการเฝ้าระวังนะคะมีการเฝ้าระวังตรงบริเวณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ระดมสรรพกำลังในเรื่องของการติดตามข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังในพื้นที่อยู่ค่ะส่งกำลังใจให้ทุกหน่วยทุกฝ่ายนะคะเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้กันครู่หนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงหน้าเราจะมาติดตามสถานการณ์กันต่อนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะยศชนันสุริยะลงพื้นที่สถานี N1 สั่งตั้งซิงเกิลคอมมานด์รับมือน้ำท่วมน่านสั่งบัญชาการเหตุการณ์ตลอดคืนและนายกรัฐมนตรียันไทย AI พาสปอร์ตไม่ใช่โครงการไร้ค่าสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงน่าเป็นห่วงหลังมีฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมอย่างต่อเนื่องนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางลงพื้นที่สถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายสุริยะในฐานะรัฐมนตรีเกษตรสั่งการและกำชับให้กรมชลประทานรวมถึงโครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งนำเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เพื่อสนับสนุนการระบายน้ำสำหรับสถานการณ์แม่น้ำน่านล่าสุดณสถานีเอ็นหนึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งบริเวณฝั่งอำเภอภูเพียงและอำเภอเมืองในช่วงเวลา 19:00 น.ถึง 21:00 น.และคาดว่ามวลน้ำจะล้นข้ามตลิ่งเสริมคันฝั่งอำเภอเมืองสูงถึง60ซมในช่วงเวลา 2:00 น.ถึง 4:00 น.ของวันที่20สิงหาคมนี้ด้านนายยศชนันเปิดเผยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวซิงเกิลคอมมานด์โดยคณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานจะปักหลักเฝ้าระวังและบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานทางจังหวัดเร่งระดมกำลังพลเสริมการปฏิบัติงานหน้างานพร้อมย้ำว่าชีวิตของประชาชนสำคัญที่สุดขอให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงอย่างน้อย60เซนติเมตรเพื่อลดความเสียหายปิดท้ายที่นายกรัฐมนตรียันไทย AI Passport ไม่ใช่โครงการไร้ค่าขอให้รอดูผลสัมฤทธิ์จากจำนวนคนลงทะเบียนไม่ห่วงหากฝ่ายค้านนำไปซักฟอกมั่นใจชัยชนกชี้แจงได้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศออสเตรเลียถึงการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าโครงการไทย AI Passport วันแรกยืนยันว่าเป็นโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและให้คนทุกคนเข้าถึง AI ได้โดยไม่ต้องติดข้อจำกัดใดๆซึ่งได้สอบถามรัฐมนตรีดีอีระบุว่าประโยชน์สูงสุดที่ได้จากโครงการนี้คือการเข้าถึงแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆที่มีความเสถียรส่วนที่ประเด็นที่ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความคุ้มค่าของโครงการนั้นนายกรัฐมนตรีขอให้รอดูผลสัมฤทธิ์ของโครงการก่อนและเมื่อถามถึงประเด็นเรื่อง AI ที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงโดยเฉพาะกับภาคแรงงานในอนาคตหากไม่มีการปรับตัวอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อตลาดแรงงานไทยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่านี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีการอัพสกิลประชาชนในการพัฒนาศักยภาพส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านอาจจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภานายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีความโปร่งใสทุกขั้นตอนของโครงการและพร้อมที่จะชี้แจงต่อสภาหากมีการตั้งข้อสงสัยหรือการตรวจสอบจากฝ่ายค้านในเรื่องนี้มั่นใจหากมีการอภิปรายเรื่องนี้รัฐมนตรีดีอีจะสามารถชี้แจงได้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตย์นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 22นาฬิกากับอีก14นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางจังหวัดน่านมาแจ้งมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปพร้อมๆกันด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะทางฝั่งภูเพียงของจังหวัดน่านเนี่ยน้ำนะคะมันเริ่มล้นขึ้นมานะท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งเนี่ยค่ะนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนฝั่งภูเพียงแสงดาวท่าล้อนะคะออกนอกพื้นที่นะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูเหมือนว่าน้ำจะค่อนข้างเชี่ยวนะคะก็ทางทีมกู้ภัยทุกทีมก็ได้เข้าไปนะคะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ที่อยู่ในพื้นที่ออกมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ3ทุ่ม38นะคะทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเขาก็ได้ดำเนินการเข้าตัดไฟนะคะในเขตแสงดาวท่าล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเสี่ยงเขาก็เลยมีการตัดไฟนะคะตัดไฟในพื้นที่เขตแสงดาวท่าล้อนะคะจะได้ปลอดภัยกันเพราะว่าต้องเดินย่ำน้ำด้วยนะบางคนก็อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงแล้วนะคะแช่อยู่ในน้ำไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้ามันกระแสไฟนะคะมันอันตรายแน่นอนแหละถ้ามันรั่วลงน้ำนะคะฉะนั้นตรงนี้เพื่อความปลอดภัยก็เลยมีการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนนะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตรงบริเวณเขตแสงดาวท่าล้อนะคะอันนี้ก็อัปเดตไล่ตามในพื้นที่เข้าไปเลยนะว่าล่าสุดเนี่ยเขาทำอะไรยังไงกันบ้างนะคะซึ่งในพื้นที่ตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อยู่ประจำจุดนะคะอยู่ประจำจุดแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ศูนย์บัญชาการก็มีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ต้องเฝ้าระวังแหละเนื่องจากอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่ามีเรื่องของน้ำนะคะมวลน้ำที่มันจะเพิ่มขึ้นในช่วงค่ำคืนนี้นะคะที่ในพื้นที่จากที่เขามีการคาดการณ์กันนะคะว่าตอนประมาณตีสองระดับน้ำน่านที่จุด N1นะคะจะมีเรื่องของน้ำเนี่ยท่วมสูงฉะนั้นเพื่อเป็นความปลอดภัยตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาก็เร่งดำเนินการพื้นที่ไหนที่ดูสุ่มเสี่ยงนะคะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายกับประชาชนในพื้นที่เขาก็ดำเนินการก่อนเลยนะอย่างเช่นที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าตรงบริเวณเขตนะคะแสงดาวท่าล้อเขาก็มีการตัดไฟนะตัดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไปก่อนเลยนะเนื่องจากจุดนี้น้ำนะคะมันท่วมถึงเข้าบ้านเรือนประชาชนไปแล้วนะคะจุดเสี่ยงก็คือถ้ามันมีไฟฟ้ารั่วตรงไหนขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบนะคะอาจจะมีเรื่องของการเสียชีวิตจากไฟดูดได้ฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตัดไฟตรงจุดนี้เป็นที่เรียบร้อยส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้อพยพออกมานะยังอยู่ในพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งนะคะในการให้ความช่วยเหลือเข้าไปช่วยดูแลตรงนี้จุดไหนที่เคลื่อนย้ายอพยพได้เขาก็เริ่มอพยพออกไปก่อนแล้วนะคะตั้งแต่ช่วง3ทุ่มครึ่งนะก็ทยอยกันออกไปถ้าใครยังอยู่ในพื้นที่นะคะก็เร่งเตรียมเก็บของนะออกจากพื้นที่ก่อนนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มันมีความเสี่ยงนะคะมันมีความเสี่ยงอย่างที่บอกไปนะจุดไหนต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถแจ้งนะคะปภ.ของจังหวัดได้นะโทรไปที่1784นะคะหมายเลขสายด่วนของเขานะคะหรือว่าแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะกำนันนะเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ของเราแจ้งได้เลยนะคะส่วนตรงพื้นที่นะคะโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลน่านก่อนหน้านี้เราก็ได้แจ้งคุณผู้ฟังไปนะว่าเขามีการเปลี่ยนพื้นที่นะคะทาง โรงพยาบาลเขาก็มีแถลงการออกมาว่ามีการย้ายนะคะไปอยู่ดำเนินการในจุดที่ปลอดภัยนะเป็นโรงพยาบาลสนามตรงสาธารณสุขนะคะที่ย้ายไปอยู่ที่นั่นกันก่อนนะสำหรับช่วงระยะเวลานี้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าใครจะต้องการนะคะรักษาหรือว่าเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนะคะโรงพยาบาลน่านเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ที่นั่นนะคะตอนนี้ต้องย้ายก่อนนะพาทั้งผู้ป่วยทั้งคนไข้นะคะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมแต่ล่าสุดนี่เดี๋ยวนะคะเหมือนกับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าช่วง 2:35 นะคะก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการป้องกันโรงพยาบาลน่านด้วยการนำบิ๊กแบ็กไปล้อมไว้นะคะไปล้อมโรงพยาบาลไว้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้พูดคุยเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอบถามในเรื่องนี้เพิ่มเติมกันด้วยเพราะว่าโรงพยาบาลถือว่าเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งนะคะที่มีความสำคัญเวลามันเกิดเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าเกิด อุทกภัยเกิดภัยธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราจะต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นเหมือนฐานบัญชาการในการดูแลสุขภาพประชาชนนะการให้ความช่วยเหลือรักษาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยนะคะฉะนั้นโรงพยาบาลถือว่าเป็นจุดสำคัญเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องช่วยกันป้องกันอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องดูแล้วว่าที่หน้าเนี่ยเขาจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะแต่ละพื้นที่เขาก็มีการประชุมนะมีการดูแลแต่ละจุดแต่ละส่วนกันไปนะคะอย่างเช่นในเทศบาลเมืองน่านเองเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะบอกว่าตอนนี้ก็มีในเรื่องของการปิดระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรนะคะบางจุดบางช่วงด้วยเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงละกันนะคะว่าเขาทำอะไรตรงไหนกันบ้างนะสำหรับในตัวเทศบาลเมืองน่านนะคะค่ำคืนนี้เขาบอกว่ามีการปิดนะคะระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรถอดกล้องนะคะถอดกล่อง CPU ออกนะคะก็จะเป็นในพื้นที่ตรงบริเวณแยกนะคะในตัวเทศบาลเมืองนะคะตรงกัดล่างนะแยกหมอชูศักดิ์แยกวัดกู่คำแยกหัวเวียงใต้แยกสายสวรรค์แยกปั๊มเชลนะคะแยกทกสแยกช้างค้ำนะชุมชนท่าลี่ตรงแยกราชานุบาลนะคะแล้วก็แยกลอมก้าวกว่าวนะคะตรงนี้เขาก็มีการปิดระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเพิ่มความระมัดระวังด้วยถ้าใครต้องขับรถหรือว่าผ่านในพื้นที่จุดนี้นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วยังนะคะเพราะก่อนหน้านี้ที่เทศบาลเมืองน่านเขาแจ้งประชาสัมพันธ์เนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีการดำเนินการตรงบริเวณนี้จุดนี้นะคะก็ เรื่องของการจับตาดูสถานการณ์นะคะตรงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะอย่างสูงสุดนะว่าแต่ละพื้นที่นะคะมีความเปลี่ยนแปลงรายชั่วโมงกันเลยนะคะต้องดูรายชั่วโมงกันว่าจะต้องมีการรับมืออะไรยังไงบ้างนะคะส่วนในพื้นที่แน่นอนแหละวันนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะคะบูรณาการทุกสรรพกำลังในการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะคะไปพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องนี้กับทางนายอำเภอปัวจังหวัดน่านกันนะคะนายอำเภอพิพัฒน์เพชรพิพัฒน์อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับส วัสดีครับ
1: ค่ะค่ำคืนนี้นะคะที่ปัวสถานการณ์ณเวลานี้เป็นยังไงกันบ้างอะคะ
2: คือในช่วงสายๆจนถึงหัวค่ำเนี่ย
1: ค่ะ
2: ฝนตกฝนหยุดละแต่เนี้ยณเวลานี้ตอนนี้ฝนเริ่มตกปล่อยๆมา
1: จ
2: ริงจริงแล้วน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยลดลงตั้งแต่ตอนเย็นละ แต่ก็ยังมีอีกบางส่วนที่ชาวบ้านยังติดอยู่หมายถึงบ้านที่อยู่แถวกลางทุ่งนาอะไรพวกนี้นะ
1: คร
2: ับเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำมันไหลเชี่ยวแล้วก็เรือหรือรถเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่สถานการณ์น้ำเนี่ยตอนนี้ทรงตัวครับทรงตัวแล้วก็อยู่ในแนวโน้มที่จะลดลงครับแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ฝนที่มันจะเติมคืนนี้จะมีเพิ่มหรือไม่อะไรยังไงครับแล้วก็เราได้วางแผนไว้ว่าวันพรุ่งนี้แต่เช้าเนี่ยจะเริ่มกระบวนการในเรื่องการฟื้นฟูแล้วก็ล้างทำความสะอาดถ้าทำได้โดยเราได้ระดมกำลังจากไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้งท้องถิ่นที่ไม่เกิด เหตุนะครับรวมทั้งองค์กรท้องถิ่นที่อยู่ต่างอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ขอรับการสนับสนุนมานะครับซึ่งวันพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณช่วงเช้าเลยครับตั้งแต่ช่วง8โมงครึ่งนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ในส่วนของการให้การช่วยเหลือดูแลตามระเบียบทางราชการไม่จะเป็นเรื่องของการเยียวยาเรื่องเครื่องนอนที่นอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเร่งให้ทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรท้องถิ่นเนี่ยได้เร่งสำรวจแล้วก็จ่ายให้เร็วที่สุดอะครับ
1: ค่ะแต่ว่าช่วงค่ำคืนนี้ฝนมันก็เติมลงมาอันนี้กังวลใจไหมคะท่านในอำเภอ
2: ก็ยังมีความห่วงกังวลอยู่ถ้าจากการติดตามข้อมูลนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะก็เห็นว่ายังมีฝนตกอยู่ในช่วงวันที่19ถึง20
1: ค่ะ
2: นะแต่เราไม่รู้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำในแหล่งน้ำก็ดีหรือแม้กระทั่งน้ำที่ซึมอยู่ในเก็บตัวอยู่ในดินเนี่ยก็อิ่มตัวเต็มที่แล้วครับครับ
1: ค่ะอย่างที่บอกว่าน้ำมันอิ่มตัวเต็มที่ตรงนี้มันอาจจะเกิดเรื่องของดินสไลด์ได้อีกหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ครับคือดินสไลด์เนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่บางจุดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บนดอยเนี่ยในส่วนของพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยตอนนี้น้ำน่ะลดลงแล้ว
1: ค่ะ
2: นะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่อยู่บนดอยที่น้ำไม่ได้ท่วมเนี่ยเนื่องจากการอุ้มน้ำของดินเนี่ยก็ในปริมาณที่เยอะแล้วก็เกรงว่าถ้ามาซ้ำเติมอีกก็จะทำให้เกิดดินสไลด์ในบางพื้นที่โดยเฉพาะไอ้เส้นทางการคมนาคมในพื้นที่อำเภอครับ
1: ค่ะอย่างตอนนี้คือในพื้นที่อำเภอปัวเองเนี่ยเรื่องของเส้นทางการสัญจรก่อนหน้านี้มันมีในเรื่องของสะพานขาดเรื่องของถนนที่ชำรุดตรงนี้ชาวบ้านสามารถเดินทางหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจุดไหนไปแล้วบ้างอะคะเนี่ย
2: คือตอนนี้ถ้าเป็นทางหลักเนี่ยจะเป็นทางหลวงเนี่ยซึ่งผ่านจากอำเภอโซนเหนือไปยังในเมืองเนี่ยก็จะมีบางจุดที่บริเวณหน้าอำเภอที่น้ำท่วมเมื่อเช้าแล้วก็รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตอนนี้ทางแขวงทางหลวงนั่นที่สองก็ได้ให้เจ้าหน้าที่มาเคลียร์เส้นทางบางส่วนก็พอที่จะสัญจรไปมาได้แต่ว่าต้องใช้ความระวังเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางเช่นพวกเศษดินเศษอะไรยางมะตอยซึ่งน้ำพัดพามาเนี่ยได้ขวางอยู่แต่ว่ารถเนี่ยก็ยังสามารถใช้สัญจรได้อยู่ครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าในส่วนของในตำบลหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้ก็ต้องรอประเมินสถานการณ์ในพรุ่งนี้เช้าอีกทีนึงครับ
1: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลงพื้นที่กันต่อสำหรับจุดที่ได้รับความเสียหายแล้วค่ำคืนนี้ล่ะคะท่านอำเภอมีจุดไหนยังไงที่มีเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่ยังต้องมีการตัดไฟหรือดับไฟอยู่มั้ยคะในพื้นที่
2: ตอนนี้บางจุดคือพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยดับได้ตัดกระแสไฟฟ้าอยู่เพราะว่าก็มีความห่วงกังวลในเรื่องของถ้าเกิดทางไฟฟ้าได้ปล่อยกระแสไฟแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เสี่ยงต่อพี่น้องประชาชนที่อาจจะยังอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะน้ำท่วมขังหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องใช้ความระวังให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าบางจุดเนี่ยที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยก็ทางการไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ดำเนินการปล่อยกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วครับ ก็ต้องฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยว่าอาจจะต้องมีความจำเป็นในหลายจุดที่อาจจะต้องให้ทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาได้ตัดในเรื่องของกระแสไฟฟ้าก็เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ
1: ค่ะอาจจะต้องใช้เทียนหรือว่าแสงสว่างจากไฟโซลาร์เซลล์อะไรไปก่อนนะคะสำหรับค่ำคืนนี้เนาะป้องกันอันตรายนะคะแล้วในเรื่องของการให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นประชาชนที่เจ็บป่วยนะคะหรือว่ากลุ่มเปราะบางผู้ป่วยอะไรต่างๆตอนนี้เคลื่อนย้ายไปไว้ที่ไหนคะท่านในอำเภอ
2: ตอนนี้เราได้เปิดจุดอพยพให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาพักพิงอยู่ที่จุดต่างๆในของอำเภอเราเนี่ยประมาณ9จุดรวมทั้งบริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปวดด้วยตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับที่อาจจะมีความกังวลในเรื่องของสถานการณ์เนี่ยค่ำคืนนี้ก็มาพักยังจุดยังศูนย์พักพิงของอำเภอก็มีอยู่นะครับอย่างที่ว่าการอำเภอที่ผมอยู่เนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ10กว่าท่านนะครับแล้วก็ที่จุดต่างๆที่องค์กรของถิ่นนะครับได้เปิดก็มีพี่น้องประชาชนไปพักอยู่นะครับแต่ก็โดยความห่วงกังวลของพี่น้องประชาชนนะเนาะส่วนใหญ่ก็อยากจะพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็
1: จะกลับบ้าน
2: หลังก็อยากจะกลับไปบ้านอย่างเงี้ยครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่าอยากจะให้พักที่ตรงศูนย์พักพิงนะครับว่าเราก็มีอาหารมีความพร้อมในการที่จะดูแลตรงนี้อยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะก็พักคอยที่นี่ก่อนก็ได้รอพรุ่งนี้เช้าดูสถานการณ์ก่อนแล้วนอกจากเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะท่านนายอำเภอในเรื่องของสัตว์เลี้ยงแน่นอนแล้วว่าในพื้นที่มีเกษตรกรพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆตอนนี้เขาทำอะไรเขามีการช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างอะคะ
2: คือตอนนี้บางจุดโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงเนี่ยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงในไร่ในสวนเนา
1: ะ
2: แล้วก็มันถูกตัดขาดโดยน้ำเนาะล้อมล้อมรอบบ้างอะไรบ้างเราไม่สามารถที่จะเข้าไปสำรวจได้อย่างทั่วถึงนะครับก็มีข้อมูลบางส่วนที่สัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะพัดพาไปกับน้ำหรือว่าได้ตายลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รอสำหรับการที่จะสำรวจในวันพรุ่งนี้ทีนึงครับ
1: อืมค่ะอันนี้ต้องรอก่อนนะคะ
2: ครับ
1: เขาอยู่แยกส่วนกับตัวหมู่บ้านกับประชาชนอยู่แล้วสำหรับคอกสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ได้ค่ะแล้วคืนนี้ที่เขามีการคาดการณ์ในเรื่องของสถานการณ์ในระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นช่วงตีสองอะค่ะท่านอำเภอตรงอำเภอปัวเรานี่มีความกังวลใจไหมคะ
2: คืออย่างนี้ฮะในส่วนแม่น้ำน่านเนี่ย
1: ค่ะ
2: ไม่ได้ผ่านตัวอำเภอ
1: ค่ะ
2: ที่น้ำท่วมเมื่อคืนเนี่ยเป็นลำน้ำสาขาที่จะไหลลงไปรวมน้ำน่านซึ่งมาจากฝนที่ตกบนดอยแล้วก็ไหลตรงลำน้ำสาขาแล้วก็ลำน้ำสาขาเนี่ยก็จะไหลไปรวมที่แม่น้ำน่านซึ่งแม่น้ำน่านเนี่ยมันผ่านโซนที่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรก็คือตำบลแงงกับตำบลจิริชัยถ้าปริมาณน้ำน่านเยอะก็จะมาแต่ทางที่อยู่อาศัยเพราะนั้นเนี่ยท่าน้ำที่มาจากอำเภออื่นๆเช่นอำเภอเชียงกลางอำเภอเฉลิมเกียรติเนี่ยก็จะไม่ได้ผ่านโดยตรงมาที่เขตชุมชนของอำเภอปัวก็จะไหลลงน้ำน่านเลยนะครับก็เป็นห่วงแค่สถานการณ์ฝนที่ในพื้นที่ของอำเภอปัวเองนะครับที่จะไหลลงลำน้ำสาขาต่างๆแค่นั้นเองครับแต่ว่าน้ำน่านเนี่ยตอนนี้ถ้าไหลเนี่ยถ้าปริมาณน้ำน่านจากอำเภอโซนเหนือเยอะๆเนี่ยก็จะไหลไปรวมกันที่อำเภอท่องผาแล้วก็เข้าสู่อำเภอเมืองน่านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่างที่ท่านนายอำเภอบอกว่าจะมีแค่สองตำบลที่อาจจะมีปริมาณน้ำล้นขึ้นมาได้ถ้าน้ำในแม่น้ำน่าน
2: หมายถึงน้ำน่านนะครับหมายถึงน้ำน่าน
1: ค่ะ
2: ค
1: ่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นค่ำคืนนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะในส่วนของประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวเองรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่ด้วยอันนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องสแตนบายตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่อำเภอเนี่ยครับทั้งส่วนรายการก็ดีแล้วก็ทางมูลที่หรือหน่วยสนับสนุนต่างๆก็ยังอยู่ที่นี่กันอยู่ครับ
1: ค่ะส่งกำลังใจจากทางกรุงเทพไปให้ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะท่านอำเภอ
2: ครับครับครับขอบคุณคร
1: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นเสียงสดๆจากทางอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะในอำเภอพิพัฒน์เพชรพิพัฒน์ค่ะในอำเภอปัวค่ะอยู่ในพื้นที่อยู่ตรงศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่ตัวอำเภอนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็ใช้เป็นสถานที่พักนะคะคืนนี้สำหรับใครที่อพยพบางส่วนก็จะมาพักนอนในตัวอำเภอตัวที่ทำการอำเภอเนี่ยแหละนะคะเห็นบอกว่ามี10 กว่ารายนะคะที่มาอยู่กันที่นี่บางส่วนก็กระจายไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อื่นๆรวมไปถึงสถานที่พักพิงอื่นอย่างเช่นในพื้นที่อบต.นะคะก็เป็นจุดพักอีกจุดหนึ่งเหมือนกันก็ค่ำคืนนี้นะคะต้องติดตามแหละเรื่องของสถานการณ์ฝนด้วยนะคะฝนมันยังไม่หยุดนะก็ยังตกอยู่แต่ว่าช่วงนี้ยังตกปล่อยๆยังไม่ได้ตกหนักนะคะก่อนหน้านี้คือห่วงในเรื่องของน้ำที่มันเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วฝนก็หยุดไปพอฝนหยุดปุ๊บที่ปัวน้ำลดนะคะเขาก็มีการดำเนินการในจุดที่จะต้องผ่านระหว่างอำเภอสู่อำเภอก็มีการเคลียร์เส้นทางนะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกอีกแล้วนะแต่ยังไม่ได้ตกหนักนะคะฉะนั้นก็ตกเบาๆแบบนี้ไปแล้วกันอย่าตกหนักเลยนะคะถ้าฝนตกหนักเกินอีกแน่นอนนะคะว่าอำเภอปัวก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องมีความกังวลใจแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะก็ขอให้คืนนี้ทุกคนปลอดภัยค่ะสำหรับในพื้นที่ตรงนี้นะฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการระวังนะเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนะคะตรงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะเราก็ต้องเฝ้าระวังไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะในช่วงเวลานี้มีหนึ่งสายอยู่กับเราคุณตรีรุจานะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณตรีรุจาบอกว่าคุณพ่อหายเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
1: หายตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ย
3: คือพ่อออกมาจากบ้านแถวบางใหญ่ค่ะ
1: ค่ะ
3: ออกมาว่าจะมาที่ขนส่ง
1: จะไปขนส่ง
3: เปลี่ยนจากแท็กซี่ขอโทษนะคะพอดี
1: ค่ะใจเย็นๆใจเย็น
3: ๆค่ะก็จะมาเปลี่ยนจาก NGV มาเป็น LPG ค่ะก็เลยมาที่ขนส่งออกจากบ้านมาประมาณ10 โมงกว่าๆค่ะเห็นแม่บอกแบบนั้นแล้วไม่แน่ใจว่าเสร็จเรื่องตอนกี่โมง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ว่าก็คือไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับพ่อค่ะ
1: คุณพ่ออยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็พี่สาวคนโตค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วพี่สาวคนโตโทรมาแจ้งว่าทุ่มกว่าแล้วพ่อยังไม่ถึงบ้านก็เลยโทรหาคือตอนทุ่ม20ติดต่อได้เขาบอกว่าตอนนี้เขาหลงทางเขาจำทางกลับบ้านไม่ได
1: ้ตอนทุ่ม20นะ
3: คุณพ่ออายุประมาณ80ค่ะ
1: โอ้โหอายุ80คุณพ่อยังขับรถเองได้นะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็คือก็เลยถามว่าแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนเขาบอกว่าเขาเห็นป้ายนครปฐมเขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะกลับบ้านได
1: ้
3: น่าจะไม่หลงเห็นป้ายนครปฐมแล้วเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนนครปฐมด้วยแล้วก็บ้านอยู่แถวบางใหญ
1: ่ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะ
1: โทรไปเหมือนแบตหมดแบบนี้หรอ
3: แบตไม่หมดค่ะสายว่างแต่ว่าไม่รับสาย
1: อ๋อโทรติดแต่ไม่มีใครรับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วคุณพ่อขับรถอะไรไปคะวันนี้ที่
3: เป็นแท็กซี่ปลดระวางแล้วค่ะสีชมพู
1: ค่ะ
3: ค่ะทะเบียน4ขอไข่ลอลิง3139ค่ะ
1: 4ขอไข่ลอลิง3139
3: 3139
1: กทม.นะคะ
3: กทม.ค่ะ
1: สีชมพูนะ
3: ใช่ค่ะ
1: จุดสุดท้ายที่เราได้รับข้อมูลจากคุณพ่อก็คือนครปฐม
3: ใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าส่วนไหนของนครปฐมแต่เห็นว่าป้ายนครปฐ
1: ม
3: ค่ะแล้วจนป่านนี้ก็คือว่าเขาก็ไม่รับสายค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือเราก็พยายามโทรกันเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีใครรับเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ลักษณะของคุณพ่อถ้ามีผู้คนพบเห็นเนี่ยสามารถสังเกตได้จากอะไรบ้างคะคุณพ่อมีรูปพรรณสันฐานยังไงบ้างคุณติรุจา
3: แกจะสูงน่าจะประมาณ160กว่าค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ผมขาวหมดแล้วค่ะ
1: ค่ะ
3: เป็นประมาณเหมือนรองทรงค่ะ
1: อืม
3: แล้วก็จะค่อมๆหน่อยค่ะหลังค่อมๆนิดนึงผ
1: ิ
3: วสีแทนๆค่ะ
1: ค่ะอย่างในภาพที่ส่งมาให้เราเลยนะภาพนี้เลยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: คุณพ่อจะผิวสีแทนหน่อย
3: ใช่ค่ะแล้วก็ตาก็จะลึกๆนิดนึงค่ะ
1: ค่ะแต่คุณพ่อยังคุยรู้เรื่องใช่ไหมคะจำชื่อลูกๆได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเห็นบอกว่ามีอาการหลงลืม
3: ได้หมดค่ะได้หมดค่ะแต่ว่าก็เพิ่งทราบว่าแกหลง
1: ค่ะ
3: เพราะว่าแกก็ไม่เคยออกมาไกลอะค่ะปกติก็อยู่แถวบ้านเลยค
1: ่
3: ะแต่ว่ามีช่วงนึงนานแล้วก็คือออกมาแค่ปากซอยแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วแกก็จำไม่ได้ว่าแกเลี้ยวทางไหนก็มีตรงนั้นแล้วก็แกก็ไม่เคยหลงอีกแกก็ออกไปคนเดียวบ่อยอะค่ะไปร้านก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปซื้อของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กลับมาถูก
1: ครั้งนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกเลยที่หายไปแล้วก็ไกลด้วยนะไปอยู่นครปฐมแต่งตัวยังไงคะคุณแม่บอกไหมคุณพ่อใส่ชุดอะไร
3: ไม่ได้สังเกตอะค่ะ
1: ค่ะไม่ได้สังเกต
3: ส่วนใหญ่เขาจะชอบใส่เสื้อเป็นคอปกเชิ้ตคอปกแขนสั้นค่ะ
1: ค่ะตามสไตล์ผู้ใหญ่นะเช
3: ิ้
1: ตคอปกแขนสั้นนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าไม่ได้สังเกตกันไว้ด้วยว่าแต่งชุดอะไรไปแต่ที่จุดสังเกตชัดๆเลยก็คือผมรองทรงเป็นผมขาวทั้งศีรษะแล้ว
3: ผมขาวใช่ค่ะ
1: ค่ะคุณพ่อชื่อคุณพ่ออะไรคะ
3: ชื่อคุณชมโพชุ่มชื่นค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะคุณพ่อชมนะอายุ80ปีนะคะขับรถแท็กซี่สีชมพูที่ปลดป้ายแล้วนะคะทะเบียนที่ติดอยู่ที่รถตอนนี้คือ4ขอไข่ลอลิง3139กทมค่ะคุณผู้ฟังเผื่อใครพบเห็นแท็กซี่สีชมพูคันนี้ไปจอดอยู่นะในปั๊มตรงไหนไม่แน่ใจคุณพ่อขับรถทั้งวันเหนื่อยหรือเปล่าอาจจะจอดพักหลับอยู่หรือเปล่านะคะตามปั๊มตามบริเวณจุดพักรถอะไรแบบนี้ถ้าใครสังเกตเห็นแจ้งกลับจสร้อยด้วยลูกๆ กำลังตามหาระหว่างนี้ก็คือโทรไปด้วยติดแต่ไม่รับนะคะที่ลูกๆโทรตามอยู่นะแล้วสามารถตอนนี้มีการไปแจ้งความไว้แล้วหรือยังคะคุณติรุจา
3: ตอนนี้ให้หลานไปแจ้งความที่สน.ตรงบางใหญ่ไว้ค่ะกำลังไปแจ้งค่ะ
1: สภ.บางใหญ่นะคะ
3: เพราะว่าทีแรกไม่ทราบว่าต้อง24ชั่วโมงหรือเปล่า
1: ไม่ต้อง
3: แล้วทางจสร้อยบอกว่าถ้าเป็นคนแก่ไม่ต้องรอ24ชั่วโมงก
1: ็
3: เลยตอนนี้ก็คือให้หลานไปแจ้งเพราะว่าทางผู้แจ้งที่คุยอยู่ตอนนี้ค่ะอยู่แถวอนุสาวรีย์ค่ะก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็เลยให้หลานไปแจ้งแทน
1: ค่ะหลานออกไปแจ้งแต่แล้วพี่สาวได้ลองออกจากแถวๆบางใหญ่ไปดูแถวนครปฐมไหมคะมีใครไปตามแถวนั้นไหมตอนนี้
3: ไม่มีค่ะเพราะว
1: ่
3: าที่บ้านขับรถยนต์ไม่เป็นแล้วก็มีมอเตอร์ไซค
1: ์โอ้ไกลไปไม่ได้ค่ะ
3: ใช่ค่ะพี่สาวก็ครบไปไม่ได
1: ้ได้คุณติรุจาเดี๋ยวเราช่วยกันประชาสัมพันธ์ตามหาไปเรื่อยๆเผื่อใครพบเห็นเพราะตอนนี้เนี่ยใน YouTube เราก็ขึ้นภาพของคุณพ่อไว้นะคะคุณพ่อโพขออภัยคุณพ่อชมนะคุณพ่อชมโพชุ่มชื่นอายุ80ปีนะครับผมขาวทั้งศีรษะแบบนี้เลยเผื่อใครพบเห็นจะเดินหลังค่อมๆเล็กน้อยนะคะผอมๆหน่อยนะเห็นบอกว่าคุณพ่อมีโรคประจำตัวด้วยอ่ะใช่ไหมต
3: ้
1: องทานยาหรือเปล่า
3: น่าจะทานแค่ช่วงเช้าอะค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: แต่หายไปจนถึงตอนค่ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าได้ทานข้าวทานปลาหรือยังนะคะ
3: ใช่ค่ะปกติก็จะนอนเร็วค่ะสองทุ่มก็คือนอนกันแล้ว
1: ค่ะไม่แน่ท่านอาจจะเหนื่อยจอดพักตามปั๊มตรงไหนงีบหลับอยู่หรือเปล่าก็เลยไม่ได้รับสายลูกๆนะคะไม่เป็นไร
3: ค
1: ุณติรุจาโทรต่อไปพยายามโทรนะโทรติดเผื่อคุณพ่อตื่นขึ้นมานะคะอาจจะรับโทรศัพท์หรือว่ากำลังพยายามขับรถกลับบ้านอยู่ใครอยู่ในเส้นทางตรงนี้นครปฐมนะคะมุ่งหน้า ทางบางใหญ่ในเส้นทางบางใหญ่ด้วยนะคะช่วยกันดูนิดนึงแล้วกันแท็กซี่สีชมพูตามที่แจ้งไปนะคะทะเบียน4ขอไข่ลอลิง3139นะคะเดี๋ยวเราประกาศไปเรื่อยๆนะคะคุณติรุจาเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงประสานกันอีกทีนึงนะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะลูกสาวอยู่คนละบ้านกับคุณพ่อคุณพ่ออยู่บ้านเดียวกับคุณแม่นะคะแล้วก็พี่สาวแต่ปรากฏว่าวันนี้ขับรถออกไปเพื่อที่จะเอาไปทำนะคะในเรื่องของทะเบียนไปเปลี่ยนระบบเรื่องแก๊สนะคะเพราะว่าตอนนี้แท็กซี่คันที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือปลดป้ายเรียบร้อยแล้วนะเขาขับไปที่ขนส่งแถวบางใหญ่ปรากฏว่าตั้งแต่เช้าจนถึงป่านนี้ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะใครพบเห็นแท็กซี่สีชมพูหมายเลขทะเบียน4ขอไข่ลอลิง3139กทม.แจ้งกลับจสร้อยด้วยนะคะจุดสุดท้ายที่ลูกสาวได้พูดคุยกับพ่อคือคุณพ่อบอกว่าเห็นป้ายนครปฐมแต่คำว่าเห็นป้ายนครปฐมนี่สิไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของนครปฐมด้วยนะคะฝากด้วยละกันในละแวกใกล้เคียงก่อนถึงนครปฐมนะคะหรือว่าในพื้นที่นครปฐมเองเจอรถแท็กซี่คันนี้จอดอยู่ตรงไหนแจ้งกลับจสร้อยได้เลยนะคะดอกจาน1808หรือ1137 2หมายเลขนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อค่ะ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ชมสอบถามเพิ่มเติมมาด้วยนะทางหน้า YouTube ถามมาว่าในเมืองมีรถดับเพลิงเต็มเลยนะคะไม่ทราบว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นแถวพญาไทนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ถามมาอีกท่านหนึ่งที่ถามมาเหมือนกันบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้แถวไหนครับเห็นรถดับเพลิงวิ่งไป 3-4 คันนะไปทางเส้นจตุรทิศนะคะเมื่อสักครู่ไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมให้ช่วงเวลา 4:29 ค่ะนะคะมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรัชดาพิเศษ7นะคะเป็นซอยย่อยชานเมือง2นะคะเพลิงเนี่ยลุกไหม้ขณะที่ได้รับแจ้งนะคะมีเพลิงลุกไหม้ไปแล้ว1หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางกะปิสุทธิสารพหลโยธินพญาไทเป็นซอยย่อยชานเมือง2นะคะเพลิงเนี่ยลุกไหม้ขณะที่ได้รับแจ้งนะคะมีเพลิงลุกไหม้ไปแล้ว1หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็

นี้ก็คือเพลิงสงบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเบื้องต้นไม่มีผู้ที่ติดค้างนะไม่มีผู้ติดค้างด้านในแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็รายละเอียดของสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะนี่ก็อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้นะหลังจากที่มีคุณผู้ชมถามมานะคะทางหน้า YouTube ของเราก็เนี่ยแหละค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะเจ้าหน้าที่จากดับเพลิงกู้ภัยหลายพื้นที่เลยนะคะระดมกำลังกันไปสนับสนุนยังจุดเกิดเหตุนะคะก็ควบคุมเพลิงไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยสกัดกั้นเพลิงได้นะคะไหม้ไป1หลังคาเรือนหลังคาเรือนที่2ที่ลุกลามเข้าไปตอนนี้ก็คือเพลิงสงบแล้วนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะสำหรับเคสนี้นะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อสักครู่นี้เองก็เรื่องของเหตุเพลิงไหม้ก็ยังคงมีข้อมูลแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมกันอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเหตุต่างๆนะที่ตอนนี้มีอัปเดตเข้ามาล่าสุด อีกหนึ่งเรื่องฝากด้วยละกันสำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่ไม่แน่ใจนะคะว่าจุดที่คุณพ่อชมนะคะหายไปแล้วก็ลูกสาวได้รับสายจากคุณพ่อนะคะเมื่อตอนทุ่ม20คุณพ่อชมบอกว่าอยู่แถวนครปฐมแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนเนี่ยสินะคะคุณพ่อชมโพชุ่มชื่นอายุ80ปีนะคะขับแท็กซี่สีชมพูเป็นแท็กซี่ที่ปลดป้ายแล้วนะคะหมายเลขทะเบียน4ขอไข่ลอลิง3139กทมค่ะเดินทางนะคะไปทำธุระที่กรมขนส่งตั้งแต่ช่วงเช้าจนล่าสุดนะเวลานี้ก็ยังกลับไม่ถึงบ้านนะคะตอนนี้ก็แนะนำให้ทางลูกๆเนี่ยไปแจ้งความที่สภ.บางใหญ่ไว้แล้วนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ที่บางใหญ่นะอยู่แถวนั้นแต่สายที่คุยกับพ่อล่าสุดตอนทุ่ม20คุณพ่อบอกขับหลงอ่ะมาถึงแถวนครปฐมมีป้ายนครปฐมนะคะก็ฝากในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณใกล้เคียงช่วยตรวจสอบให้ด้วยพบเห็นรถแท็กซี่คันนี้ไปจอดอยู่ตรงจุดไหนนะคะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาที่จสร้อยได้เลยค่ะดอกจัน1808นะคะและอีกหนึ่งหมายเลขคือ1137สามารถโทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะตอนนี้ยังตามหากันอยู่นะหายไปตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเรื่องของการแต่งกายอันนี้ไม่มีใครได้ทันสังเกตว่าคุณพ่อเนี่ยใส่เสื้อผ้าแบบไหนแต่ชุดที่ใส่ประจำจะเป็นเสื้อยืดขออภัยเสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นนะคะอันนี้ชุดที่เขาจะใส่เป็นชุดประจำที่ลูกๆบอกนะคะแล้วก็จุดสังเกตง่ายๆคือคุณพ่อเนี่ยผมขาวทั้งศีรษะแล้วนะเวลาเดินจะหลังค่อมๆเล็กน้อยนะคะผอมๆผิวสีแทนๆค่ะอย่างในภาพนี้เลยนะคะคุณพ่อหน้าตาลักษณะแบบนี้ฝากด้วยละกันล่าสุดนะคะล่าสุดเนี่ยเราก็ได้แจ้งไปทาง191จังหวัดนครปฐมให้ช่วยดูในพื้นที่ให้ด้วยนะคะแต่ยังไม่มีใครแจ้งเข้าไปที่เจ้าหน้าที่นะถ้ามีเบาะแสเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราจะแจ้งข้อมูลให้คุณผู้ฟังแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบต่อไปตอนนี้ยังต้องช่วยตามหากันอยู่นะคะคุณพ่อยังไม่พบตัวนะคะแล้วก็ลูกๆเนี่ยพยายามติดต่อแล้วโทรติดนะแต่ตอนนี้ไม่ได้รับสายไม่แน่ใจว่าอาจจะจอดพักอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเพราะธรรมดาเนี่ยทางคุณตีรุจาลูกสาวบอกว่าคุณพ่อจะนอนแต่หัวค่ำนะคะ2 ทุ่มก็นอนหลับไปแล้วธรรมดาจะนอนแล้วนี่ก็จะ5 ทุ่มแล้วนะอาจจะเหนื่อยจะเพลียอาจจะจอดพักอยู่ตรงไหนแล้วไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์หรือเปล่านะคะฝากดูด้วยแล้วกันตามปั๊มต่างๆในเส้นทางที่มันจะไปจังหวัดนครปฐมได้นะจากตรงบริเวณบางใหญ่นะบางใหญ่ไปนครปฐมนะคะก็ทางผ่านไปได้หลายเส้นเลยทีเดียวเลยไม่รู้จะเดายังไงดีว่าคุณพ่อขับแท็กซี่สีชมพูคันนี้เดินทางไปจอดพักตรงจุดไหนหรือเปล่านะคะฝากเพื่อนสมาชิกด้วยละกันช่วยกระจายข่าวด้วยนะคะช่วยกันแชร์ต่อก็ได้เข้าไปที่หน้าเพจของจสร้อยนะคะกดแชร์กันไปจะได้ช่วยกันตามช่วยกันดูนะคะยังไงเชื่อว่า
พลังโซเชียลเป็นอีกหนึ่งช่องทางพิเศษที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้จริงๆนะฝากด้วยละกันนะคะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่หลงลืมพลัดหลงแบบนี้เราได้รับแจ้งทุกวันนะคะแล้วก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการดูแลผู้สูงวัยผู้ที่มีภาวะหลงลืมนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเราได้ร่วมกับภาค

0: วิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจัดกิจกรรมนะคะอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569ที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 จนถึง 16:30 ในตอนเย็นนะคะซึ่งภายในงานเนี่ยจะมีความรู้นะคะที่เอามาแบ่งปันให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมคืออะไรนะคะการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและก็ความจำปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและเทคนิคการแก้ไขเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวนะคะการดูแลในเรื่องของกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์ค่ะอันนี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นตลอดทั้งวันนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคุณก็สามารถรับความรู้ได้เช่นกันโดยชมไลฟ์สดของทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะแล้วก็จากทางเพจศิริราชนะคะเพจศิริราช PR ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าก็คือ 8:30 ไปจนถึงบ่าย 3:00 นะคะติดตามได้เป็นการไลฟ์สดผ่านช่องทางที่แจ้งไปนะคะสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนนะคะชั่วโมงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

กลับมาติดตามกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะค่ำคืนนี้เนี่ยมีหลายจุดหลายพื้นที่เนี่ยที่มีการดำเนินการในการเคลื่อนย้ายอพยพนะคะประชาชนออกจากพื้นที่ซึ่งตอนนี้ในเขตตัวเมืองน่านค่ะแถวตลาดตั้งจิตนุสรนะคะโรงเรียนสีเสริมไปจนถึงบ้านสวนตาลล่างนะคะน้ำเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่แล้วนะคะในจุดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าน้ำท่วมถึงระดับหัวเข่าแล้วนะคะสำหรับในพื้นที่แถวตลาดตั้งจิตนุสรในตัวเมืองนะคะน้ำท่วมถึงแถวหัวเข่านะก็มีการอพยพเคลื่อนย้ายส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ต้องยกของนะคะยกของขึ้นที่สูงก่อนนะขึ้นที่สูงนะคะให้พ้นประมาณสัก60เซนขึ้นไปนะคะเรื่องของคัตเอาท์ฟืนไฟอะไรถ้าสมมติว่าคุณต้องการย้ายออกจากพื้นที่อพยพออกไปอย่าลืมปลดคัตเอาท์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะป้องกันการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยคืนนี้เชื่อว่าหลายส่วนหลายพื้นที่เนี่ยต้องมีการเดินทางออกนอกพื้นที่อย่างแน่นอนนะคะมีการเคลื่อนย้ายผู้คนออกไปก็ฝากไว้ด้วยสำหรับจุดนี้นะถามว่าเรื่องของปริมาณน้ำท่าเนี่ยมีความน่าเป็นห่วงขนาดไหนนะคะจากที่ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อสักครู่ก็ไปดูสวอคของทางกรมชลนะคะที่เขาได้มีการวัดระดับน้ำกันในช่วงค่ำคืนนี้นะคะติดตามปริมาณน้ำแม่น้ำน่านเหนือเขื่อนสิริกิติ์นะคะที่มีการคาดการแล้วก็มีการติดตามเรื่องของน้ำ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะจุดที่มันจะมีเรื่องของปริมาณน้ำสูงกว่าตลิ่งนะคะก็มี3สถานีด้วยกันที่มีปริมาณน้ำนะคะตรงจุด N64 อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจุดนี้เนี่ยระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.94 เมตรนะคะอันนี้น้ำสูงนะที่ N1 นะคะตรงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจุดนี้ก็จะมีปริมาณน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.35 เมตรค่ะและอีก1จุดก็คือที่อำเภอเวียงสานะคะ N13A ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านตรงนี้น้ำจะสูงกว่าตลิ่งนะคะ 0.17 เมตรค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นะคะในแม่น้ำน่านเหนือเขื่อนสิริกิติ์ที่เขาได้มีการจับตานะคะดูเรื่องของสถานการณ์น้ำตั้งแต่ช่วงประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมานะที่มีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโดยปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายสถานีอย่างที่กล่าวไปก็คือปริมาณน้ำเนี่ยสูงกว่าความสามารถในการรองรับของลำน้ำนะคะก็จะล้นนะคะล้นเข้าท่วมบริเวณริมตลิ่งโดยเฉพาะบริเวณอำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะขณะที่ในแม่น้ำยมเองนะคะบริเวณตอนบนก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันค่ะจุดที่มีน้ำนะคะเกินระดับความสามารถในการรองรับของลำน้ำก็จะอยู่ที่สถานี Y36 ที่อำเภอปงจังหวัดพะเยานะคะจุดนี้ก็จะมีปริมาณน้ำที่มันล้นตลิ่งเช่นกันก็จากการคาดการณ์เนี่ยในพื้นที่นะคะก็ยังมีเรื่องของฝนที่ยังตกอยู่นะคะฝนเนี่ยมันตกอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำด้วยมันก็เลยไปเพิ่มปริมาณน้ำให้กับลำน้ำทั้งสองสายไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำน่านหรือว่าแม่น้ำยมนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะในพื้นที่ริมแม่น้ำน่านนะคะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมนี่ต้องติดตามสถานการณ์ในค่ำคืนนี้ทั้งคืนนะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมได้แล้วก็สามารถดำเนินการอพยพเคลื่อนย้ายได้อย่างทันท่วงทีเมื่อสักครู่นี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ได้มีการส่งเซวอร์ดแคสแจ้งเตือนน้ำท่วมที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านตำบลกลางเวียงไหลน่านขึงแล้วก็ตำบลซ่านนะคะแม่น้ำน่านเนี่ยจะมีระดับน้ำสูงสุดพรุ่งนี้8นาฬิกาค่ะประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีนะคะหากต้องการอพยพก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อปท.ในพื้นที่ด่วนเลยนะคะอั
ันนี้เป็นข้อมูลที่ทางปภ.เนี่ยเขาได้ส่งเซลล์บอสแคสไปแจ้งในพื้นที่นะคะส่วนทางปภ.เองก็รับแจ้งเหตุนะคะทางเบอร์สายด่วน1784นะคะเป็นสายด่วนนิรภัยปภ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ตอนนี้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านคลองสาขานะคะโดยเฉพาะที่ตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลขึ่งตำบลซ่านแล้วก็อำเภอเวียงสาตอนนี้นะคะยกของขึ้นให้หมดเลยค่ะขึ้นที่สูงไปเลยนะคะเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่อพยพกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็ผู้ที่สูงวัยนะคะคนไข้คนป่วยเด็กเล็กหากต้องการอพยพหรือขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยนะคะให้แจ้งโดยด่วนเลยนะคะตอนนี้เขามีการประกาศแจ้งข้อมูลออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต้องติดตามนะคะสำหรับเรื่องของข้อมูลต่างๆตรงนี้นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆรายชั่วโมงเลยฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านเองนะคะเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันสำหรับข้อมูลในพื้นที่ตรงนี้ว่ามันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไปบ้างพอพูดถึงอัปเดตนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของเส้นทางนะคะตอนนี้เส้นทางในจังหวัดน่านเองเนี่ยเขามีเรื่องของถนนขาดสะพานขาดนะคะในหลายๆเส้นทางในหลายๆพื้นที่เขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมไว้จากทางตำรวจทางหลวงนะคะก็มีการแจ้งในเรื่องของเส้นทางที่น่านนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีหลายจุดที่น่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็ในอำเภอปัวเองนะคะก็มีจุดที่สะพานขาดรถผ่านไม่ได้นะคะเส้นทางปัวไปเชียงกลางทุ่งช้างแล้วก็เฉลิมพระเกียรติตอนนี้ก็มีการปิดกั้นจุดเสี่ยงแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ฉะนั้นก่อนเดินทางสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะใครอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะถามไปที่ตำรวจทางหลวงนะคะ1193ได้ตลอดเลยนะก่อนจะเดินทางอาจจะบางท่านบอกว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามอำเภอนะคะอาจจะต้องเช็คนะเช็คสักนิดหนึ่งนะคะโทรเช็คกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจทางหลวงก็ได้นะคะสายด่วน1193 4ตัวนะ1193นะคะอันนี้ก็เพื่อจะได้อัปเดตแล้วก็เช็คเส้นทางในเรื่องของการเดินทางกันนะคะส่วนในจุดอื่นๆพูดถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือดิฉันก็ไปดูเห็นข้อมูลนะคะในหน้าเพจของกองทัพบกทันกระแสอันนี้ก็ได้แจ้งข้อมูลไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่นะคะบ้านเรือนประชาชนในอำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยโรงครัวพระราชทานนะคะก็ได้ไปจัดตั้งในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยนะคะจัดอาหารมีจัดอาหารไว้มื้อละ 2,000 กล่องนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะคะรถโรงครัวพระราชทานไปตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ที่อำเภอปัวนะคะในจังหวัดน่านก็เป็นรถทหารอย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละนะคะไปตั้งแล้วก็มีป้ายโรงครัวพระราชทานนะคะไปถึงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยก็นอกจากเรื่องของการให้ความช่วยเหลือปากท้องประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานโรงครัวพระราชทานไปถึงพื้นที่เลยนะส่วนความช่วยเหลืออื่นๆนะคะหลายภาคส่วนก็ระดมสรรพกำลังกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงมูลนิธิต่างๆนะคะผู้คนที่เป็นจิตอาสาอันนี้ก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือกันต้องขอบคุณทุกๆหน่วยงานจริงๆนะคะที่ต้องบอกว่าอะไรล่ะระดมกำลังกันนะคะไม่นิ่งดูดายนะมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้บางพื้นที่ห่างจากจุดเกิดเหตุตั้งเยอะนะคะเขาก็ยังเดินทางไปให้ความช่วยเหลือกันนะคะถือว่าเป็นความสามัคคีที่เราเห็นได้เวลาเกิดเพศภัยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะอยู่ตลอดเวลาว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุครั้งไหนก็แล้วแต่
นะเราก็จะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือกัน อย่างที่เห็นเลยนะคะทหารก็ลงไปแล้วเข้าถึงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะคะไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือซึ่งจุดที่มีการลงไปในพื้นที่นะคะตอนนี้เนี่ยก็มีหลายส่วนนะที่กำลังพลต่างๆนะคะก็ลงไปให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นที่จังหวัดน่านเองเนี่ยดิฉันก็เห็นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ลงไปตั้งแต่แรกๆเลยนะเป็นกำลังสำคัญนะคะทางทหารของเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ได้อยู่กับประชาชนในทุกช่วงเวลาจริงๆนะต้องบอกว่าในหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรเนี่ยก็คือจะเห็นนะคะว่าทหารลงไปอยู่ในพื้นที่ละไปให้การช่วยเหลือนะคะไปดำเนินการในเรื่องต่างๆอย่างที่ก่อนหน้านี้นะคะได้ติดตามไปนะว่าในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยพอเดือดร้อนปุ๊บนะคะทางกองพลนะคะช่วงที่ผ่านมานะมีกำลังพลจากกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2นะคะร่วมกับชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยอำเภอท่าวังผาและอำเภอปัวจังหวัดน่านก็มีการลงพื้นที่ค่ะนะคะไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะก็มีการลงพื้นที่กันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ไปติดตามดำเนินการให้ความช่วยเหลือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเร่งด่วนแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ลุยน้ำกันไปเลยทีเดียวนะก็ตรงจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ช่วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือที่เราจะเห็นเสมอนะคะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะรู้สึกว่าหน้าจอดิฉันจะมีปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวขอแก้ไขนะคะเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะ

0: แก้ไขเรียบร้อยค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะอยู่ต่อกับจส.ร้อยค่ะในช่วงเวลานี้นะคะมีหลายท่านนะถามมานะคะคุณวิเชียรถามบอกว่าแถวดินแดงได้ยินเสียงรถหวอนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้แจ้งข้อมูลไปแล้วนะคะว่ามันมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยรัชดาภิเษก7นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยนะคะจากหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นบางกะปิสุทธิสารพหลโยธินพญาไทดุสิตสวนมะลินะคะก็ได้ไปสนับสนุนในพื้นที่เกิดเหตุอาจจะได้ยินบางท่านอยู่คนละที่คนละจุดนะอาจจะได้ยินเสียงไซเรนนะคะอันนี้เนี่ยก็คือมีเจ้าหน้าที่นะคะดำเนินการนำรถน้ำรถดับเพลิงเนี่ยไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะที่ซอยรัชดาภิเษก7ซึ่งตอนนี้เนี่ยเพลิงสงบเป็นที่เรียบร้อยนะคะกรณีเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจก่อนหน้านี้คือหลายหน่วยหลายพื้นที่หลายจุดเขาไปร่วมกันให้ความช่วยเหลือปรากฏว่าล่าสุดนะคะที่เพลิงสงบเรียบร้อยเนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะในที่เกิดเหตุค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นผู้หญิงนะคะมีอาการสำลักควันก็ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนก็เป็นบ้านไม้นะเห็นบอกว่าเป็นบ้านไม้หลังที่1พอไหม้ไปนะคะแล้วก็ลุกลามเข้าสู่หลังที่2ตรงนี้แหละรถน้ำจากหลายที่นะคะหลายเขตก็ระดมกันไปช่วยกันสกัดกั้นเพลิงในครั้งนี้แล้วก็ดับลงช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณ4ทุ่มเกือบ5ทุ่มเนี่ยแหละค่ะนะคะปลายชั่วโมงนะคะเกือบ5ทุ่มก็เพลิงสงบนะคะเพลิงสงบเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็ตอบคำถามของคุณวิเชียรนะคะก็อาจจะตกใจใช่ไหมได้ยินเสียงรถหวอก่อนหน้านี้นะเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนในพื้นที่ค่ำคืนนี้ขออนุญาตติดตามนะสำหรับพื้นที่ที่น่านนะเราต้องตามกันต่ออย่างที่บอกนะว่า เรื่องของสถานการณ์น้ำตามที่คาดการณ์กันไว้ว่าค่ำคืนนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของมวลน้ำนะคะที่มันจะสูงนะคะช่วงเวลาตีสองก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ได้มีการระดมกำลังกันแล้วก็มีการจัดตั้งนะคะล่าสุดนี่มีการจัดตั้งศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวให้นะคะตรงในพื้นที่นะคะของทางกองพลทหารม้าที่1โดยกรมทหารม้าที่2นะคะกองพันทหารม้าที่15ค่ะจัดตั้งศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวนะคะรองรับได้ประมาณ100คนตรงนี้ก็มีการจัดเตรียมที่นอนห้องน้ำสถานที่จอดรถนะคะให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยให้ไปพักนะคะที่กองร้อยทหารม้ายานเกราะที่3นะคะก็อยู่ตรงตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านก็สามารถติดต่อได้นะคะสามารถติดต่อกับพื้นที่ได้โทรไปที่054716005นะคะติดต่อทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะคะอันนี้เขาเตรียมไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าค่ำคืนนี้เนี่ยในหลายๆจุดนะน้ำมันก็ท่วมนะคะท่วมสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆนะไปดูเรื่องของน้ำสักจุดหนึ่งนะคะตอนนี้มีภาพนะคะที่ได้มีการโพสต์ลงกันในสื่อโซเชียลนะคะระดับน้ำแถวบ้านตาลส่วนล่างตอนนี้เขาบอกว่าเกิน1เมตรแล้วนะคะตรง3แยกเนี่ยเจ้าหน้าที่เดินลุยน้ำกันอยู่ก็บอกว่าน้ำเนี่ยมันท่วมสูงเกิน1เมตรแล้วนะคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จุดนี้ไม่แน่ใจมีการตัดไฟไหมน่าจะตัดไฟเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะตรงท่าล้อนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาก็มีการตัดไฟนะมีการตัดไฟเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะเขตแสงดาวท่าล้อตรงนั้นก็ตัดไฟไปนะคะแล้วก็จุดที่น้ำมันเริ่มเข้ามาก็คือบ้านสวนตาล่างในตัวเมืองน่านแถวตลาดเองเนี่ยก็น้ำก็ค่อยๆเ เพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ตอน4ทุ่มนะคะแล้วตอนนี้น้ำนี่ก็สูงเกิน1เมตรแล้วนะคะแถวบ้านสวนตาลล่างเนี่ยเกิน1เมตรแล้วนะเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปดูนะคะสำหรับจุดที่เป็นบ้านเรือนประชาชนเผื่อมีประชาชนขอความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปดูตรงจุดเกิดเหตุด้วยนะน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมแล้วณเวลานี้ท่าวังผาเองฝนตกหนักแล้วนะคะท่าวังผาเองก็ฝนลงหนักเลยนะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะคะต้องติดตามด้วยนะคะฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเกือบ5ทุ่มนะคะที่ท่าวังผาฝนลงหนักเลยแหมฝนก็ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะตอนแรกนึกว่าฝนจะไม่ลงมาเพิ่มนะคะปรากฏว่าค่ำคืนนี้ลงมาอีกแล้วนะฝนตกลงมาอีกแล้วส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่ในเมืองนะในเมืองน่านเองเนี่ยตอนนี้ทางเทศบาลเมืองน่านเขาก็มีบริการจุดนะที่สามารถนำรถมาจอดนะคะเพื่อที่จะย้ายให้พ้นจากจุดที่อาจจะมีน้ำท่วมถึงนะคะเทศบาลเมืองน่านก็เปิดพื้นที่จุดจอดรถตรงสนามหญ้านะคะหน้าอาคารพญานาคสำนักงานเทศบาลเมืองน่านค่ะก็สามารถนำรถมาจอดได้แต่อย่างหนึ่งนะใครที่เอารถมาจอดตรงบริเวณนี้ที่สนามหญ้าหน้าอาคารพญานาคสำนักงานเทศบาลเมืองน่านเนี่ยอย่าจอดขวางนะคะอย่าจอดขวางรถกู้ชีพกู้ภัยนะคะแล้วก็อย่าไปจอดตรงทางเข้าออกนะคะอันนี้นำรถไปจอดได้เลยนะแต่อย่าไปขวางรถที่เป็นรถของทางมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยต่างๆที่เขาจะต้องออกปฏิบัติหน้าที่ถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะทางเข้าออกอย่าจอดขอไว้นะคะตอนนี้เขาก็ขอไว้แบบนี้ซึ่งเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วนะคะตรงบริเวณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์อุทกภัยเทศบาลเมืองน่านทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการประชุมกันนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่อยู่ที่นี่นะคะเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงด้วยนะคะที่เป็นศูนย์พักพิงในเขตเทศบาลเมืองน่านค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านเองเนี่ยมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องประสานไปยังผู้นำชุมชนนะคะในเทศบาลเมืองเนี่ยมีชุมชนทั้งหมด31ชุมชนนะคะก็ให้อพยพประชาชนออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ตั้งนะคะที่เป็นจุดพักพิงร่วมกับทางโรงพยาบาลน่านนะคะแล้วก็มีทีมแพทย์ที่จะดูแลกลุ่มผู้เปราะบางด้วยนะคะก็ทางนายเจเซตก็บอกว่าขณะนี้ก็เข้าสู่ช่วงค่ำคืนที่จะต้องมีการดูแลนะคะซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นแล้วประกอบกับคาดว่าเรื่องของน้ำเนี่ยมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้นะคะอย่างที่ทางกรมอุตุแล้วก็กรมชลได้คาดการไว้ต้องเร่งนะคะนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดนะคะพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็มีการสั่งการกรมนะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างจัดเตรียมเรือนะคะเตรียมทั้งเรือทั้งเจ็ตสกีแล้วก็เรือท้องแบนให้พร้อมสำหรับการออกปฏิบัติการเร่งด่วนในช่วงสถานการณ์24ชั่วโมงตรงนี้นะคะนี่ก็เขาประชุมกันนะแล้วก็อยู่ตรงศูนย์บัญชาการไม่มีใครไปไหนนะคะอยู่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลยที่อยู่ที่น่านค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้มาเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงละกันเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะคะทางประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านเขาก็ได้แจ้งเตือนด่วนค่ะบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนะคะน้ำน่านเนี่ยมีระดับน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะจังหวัดน่านขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดังรายชื่อชุมชนต่อไปนี้เร่งอพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะก็มีการประกาศออกมาว่าพื้นที่ที่จะต้องอพยพนะคะมีชุมชนบ้านอภัยบ้านพวงพยอมชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ชุมชนสีพันต้นชุมชนมิ่งเมืองชุมชนมนเทียนบางส่วนนะคะชุมชนไผ่เหลืองชุมชนบ้านพญาภูชุมชนช้างค้ำชุมชนบ้านดอนสีเสริมชุมชนสวนตาลชุมชนหัวเวียงใต้ที่ติดกับสวนตาล นะคะชุมชนดอนแก้วชุมชนบ้านเมืองเลนชุมชนท่าช้างชุมชนบ้านพระเนตรชุมชนค่ายสุริยพงษ์ชุมชนบ้านน้ำล้อมและชุมชนบ้านฟ้าใหม่หมู่9บางส่วนให้อพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะน้ำแม่น้ำน่านล้นตลิ่งแล้วก็กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกาศเมื่อตอน5ทุ่มนะคะ5ทุ่มกว่าๆนี่เองนะให้ประชาชนออกจากพื้นที่ค่ะใครที่บ้านอยู่ตรงนี้ก็ย้ายของเลยนะคะเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะเอาตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนออกจากพื้นที่โดยด่วนนะคะแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้อพยพโดยด่วนเลยแล้วที่สำคัญก่อนออกจากบ้านขนของบางส่วนที่อาจจะเกิดความเสียหายได้นะคะออกจากพื้นที่ขนขึ้นที่สูงสำรองน้ำชาร์จแบตให้พอเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานนะเตรียมน้ำดื่มยาเทียนนะคะพวกเทียนไขอุปกรณ์ส่องสว่างสิ่งของมีค่าติดตัวเอาไว้รวมไปถึงบัตรประชาชนอย่าหายคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญติดตัวไว้เลยอันนี้ทางกองทัพบกทันกระแสเขาแนะนำนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ที่พูดไปให้พกติดตัวไว้เตรียมนะคะในการเคลื่อนย้ายตรงนี้ของเหล่านี้จำเป็นค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มยาเทียนอุปกรณ์ส่องสว่างไฟฉายสิ่งของมีค่าที่คุณพกติดตัวได้รวมไปถึงบัตรประชาชนอันนี้พกติดตัวไว้อย่าให้หายนะคะอยู่กับตัวไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราต้องเคลื่อนย้ายไม่รู้จะต้องย้ายไปพักคอยหรือว่าไปพักพิงตรงจุดไหนอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝากไว้นะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆที่พูดไปทั้งหมดปลอดภัยกันทุกคนนะคะปลอดภัยกันทุกคนคืนนี้น้ำนะคะขึ้นสูงแน่นอนก็ขอให้เคลื่อนย้ายโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางนี่ย้ายออกไปก่อนเลยนะคะตรงไหนอยากให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนฉุกเฉินจริงๆแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้เลยนะคะคืนนี้สแตนบายกันหมดนะอยู่เต็มพื้นที่ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเองนะคะหรือว่าในอำเภอเมืองเองเจ้าหน้าที่ก็อยู่กันนะที่ศูนย์บัญชาการก็อยู่พร้อมนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมไว้ด้วยนะคะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกันนะคะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายมีการออกมาตรการตึงกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่รับรายงานจากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาช้างและสถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้างนะคะว่ามีฝนตกหนักและมีปริมาณฝนสะสมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้ามืดส่งผลให้ในเรื่องของระดับน้ำในพื้นที่ค่ะพื้นที่บริเวณต้นน้ำนะคะที่ตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหวั่นกระทบประชาชนในพื้นที่ระดับลุ่มน้ำนะคะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15ค่ะนายเจษดาเงินทองก็ได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้างลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง
นะคะแล้วก็ติดตามปริมาณน้ำฝนตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมกับประสานงานร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะคะพื้นที่ต้นน้ำตำบลผาช้างน้อยถือว่าเป็นจุดสำคัญมีความอ่อนไหวต่อปริมาณน้ำฝนสะสมเมื่อมีฝนตกต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการยกระดับการเฝ้าระวังทันทีค่ะได้มีการกำชับนะคะให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยและยานพาหนะค่ะหากระดับน้ำเพิ่มสูงจนถึงจุดวิกฤตก็จะทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทันทีนะคะทั้งยังจัดชุดเคลื่อนที่เร็วอันนี้เขาจัดเตรียมเรียบร้อยเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตามแผนเผชิญเหตุค่ะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนนะคะจากการสำรวจในเบื้องต้นค่ะปริมาณฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อำเภอปงถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ระดับต่ำก็จึงต้องมีการติดตั้งนะคะในเรื่องของจุดวัดระดับน้ำและประเมินสถานการณ์ร่วมกับศูนย์เตือนภัยในระดับท้องถิ่นค่ะเพื่อวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำอย่างแม่นยำสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายจะยังคงตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องตลอดคืนนี้นะคะจนกว่าสถานการณ์ในเรื่องของฝนเนี่ยจะคลี่คลายพร้อมรายงานสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายจะยังคงตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องตลอดคืนนี้นะคะจนกว่า

ซลบอดแคสแจ้งเข้าไปเนี่ย อันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนชาร์จแบตช่วงเวลานี้นะคะตรงจุดไหนที่เขายังไม่มีการตัดไฟหรือดับไฟชาร์จแบตให้เต็มนะคะให้โทรศัพท์เต็มไว้ก่อนเลยนะชาร์จแบตเตอรี่นะคะ power bank แบตสำรองควรจะมีด้วยนะชาร์จติดไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้ในช่วงกลางดึกคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมค่ะคืนนี้อาจจะพูดถึงพื้นที่นะคะที่อยู่นอกกรุงเทพบ่อยหน่อยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขามีความน่าเป็นห่วงนะแล้วก็น่ากังวลจริงๆสำหรับจังหวัดน่านในค่ำคืนนี้นะคะในหลายๆพื้นที่แจ้งอพยพแล้วนะคะในเรื่องของการเก็บข้าวของขึ้นที่สูงก็หน่วยงานต่างๆก็มีการประกาศประชาสัมพันธ์อย่างล่าสุดเนี่ยที่เทศบาลเมืองน่านได้มีการประกาศเตือนภัยเป็นฉบับที่2แล้วนะคะช่วง 5:35 ที่ผ่านมาบอกว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่า300มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่ปัวนะคะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขและอำเภอท่าวังผาจนถึงปัจจุบันค่ะทำให้น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทางตอนเหนือลำน้ำยาวตะวันออกนะคะลำน้ำขว้างแล้วก็ลำน้ำสาขาทำให้แม่น้ำน่านตอนนี้มีปริมาณน้ำที่มันสูงขึ้นมีน้ำล้นข้ามคันป้องกันน้ำท่วมหลายบริเวณเลยค่ะก็ขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านโดยเฉพาะชุมชนที่เคยประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปีพุทธศักราช2549แล้วก็ปี2567นะคะในจุดที่เคยมีน้ำท่วมก่อนหน้านี้ให้อพยพทันทีค่ะนะคะเทศบาลเมืองน่านประกาศแล้วว่าให้อพยพทันทีเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคย้ายพาหนะไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะอพยพกลุ่มผู้เปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะถ้าต้องการขอรับความช่วยเหลือสายด่วนโทรได้ที่199ค่ะหรือ054710261นะคะรวมไปถึงแจ้งผ่าน Facebook เทศบาลเมืองน่านได้ด้วยนะคะตอนนี้คือให้อพยพหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวพื้นที่ในชุมชนต่างๆตามที่ประกาศไปเมื่อสักครู่แล้วก็ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านนะคะเก็บของเลยนะเก็บตอนนี้เลยค่ะใครยังไม่เก็บเลยนะออกจากพื้นที่ทันทีค่ะแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน199นะคะ199รวมไปถึงเบอร์นะคะเบอร์โทรของจังหวัดนั่นก็คือ054710261อีกหนึ่งหมายเลขนะคะ054771199ค่ะรวมไปถึงทางหน้าเพจ Facebook เทศบาลเมืองน่านด้วยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะตอนนี้เขาให้อพยพด่วนก็เก็บของนะคะเก็บของเลยอพยพเลยเนื่องจากฝนก็ยังตกอยู่นะคะจะได้ปลอดภัยกันทุกท่านนะคะเอาพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ที่เขามีการแจ้งจุดให้จอดนะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือตรงเทศบาลเมืองน่านเนี่ยก็จอดได้นะคะตรงบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารพญานาคเอารถไปจอดได้เลยนะคะส่วนในพื้นที่ตรงในเมืองนะคะอันนี้เขาก็ประชาสัมพันธ์ไว้เช่นกันนะคะว่าเอารถไปจอดตรงศาลากลางที่ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านจอดรถได้นะคะเอาไปไว้ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่านได้เลยเอารถไปจอดได้เลยนะคะตอนนี้ก็ขออย่างเดียวให้ประชาชนปลอดภัยก่อนอพยพออกมาจากพื้นที่เสี่ยงภัยที่ประกาศไปทั้งหมดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้ด้วยนะคะเผื่อใครอยู่กรุงเทพมีญาติพี่น้องอยู่ในชุมชนที่อยู่ในเมืองนะคะที่จังหวัดน่านตามที่ขึ้นประกาศตรงนี้ก็แจ้งนะคะแจ้งครอบครัวด้วยว่าให้ออกจากพื้นที่เลยนะคะออกจากพื้นที่โดยทันทีนะเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนทางกองทัพนะคะทางกองทัพเองเนี่ยเขาก็ได้จัดเตรียมสถานที่นะคะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยอพยพไปพักพิงได้นะคะอย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะเร่งจัดเตรียมพื้นที่ที่พักให้กับประชาชนนะคะที่กองร้อยทหารม้ายันเกราะที่3นะคะม2015ที่ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านตรงนี้เขามีที่นอนห้องสุขาสถานที่จอดรถนะคะประมาณ100คันให้ประชาชนเนี่ย

0: ไปพักได้นะคะใครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ไปพักที่กองร้อยทหารม้ายานเกราะที่3นะคะตรงตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะเจ้าหน้าที่เขาเตรียมรอไว้เรียบร้อยแล้วโทรแจ้งได้นะ1547 16005หรือแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ร้อยเอกเจษดานะคะก็อยู่ตรงพื้นที่นั้นนะคะ063-731-1204ค่ะค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนที่น่านปลอดภัยนะคะส่งกำลังใจจากชาวจสร้อยกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันนี้กันก่อนนะคะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: อัปเดตอุบัติเหตุประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569ค่ะจสร้อยได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาทั้งสิ้น27รายด้วยกันนะคะและวันนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณทุกการติดตามในค่ำคืนนี้นะคะสวัสดีทุกท่านที่ทักทายมานะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อธนุตามาพรุ่งนี้ตอน6โมงเย็นเหมือนเช่นเดิมค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะพักผ่อนใครง่วงก็นอนก่อนนะคะไม่ง่วงติดตามจสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรู้ต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วเมื่อผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

ในสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนสิ่งที่ทำให้เรารู้มาติดตามสภาพอากาศทั่วไปวันที่17ถึง23สิงหาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่17ถึง18และ23สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69

0: พที่เห็นนี้คือบรรยากาศยามดึกของคืนวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2549บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและหลังจากนี้อีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อถึงรุ่งเช้าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยคนไทยหลายแสนคนที่พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีเวลาเช้าของวันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณพระพราพิธีพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาปางประจำรัชกาลสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งชุมสายทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชครูวามเทพมุนีอ่านประกาศบวงสรวงทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะทรงหลักทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายพระพรชัยมงคลคาถาพิเศษถวายอดิเรกถวายพระพรลาเมื่อเสร็จการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่าแทนสมาชิกรัฐสภาและแทนข้าราชการตุลาการตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสตอบท่ามกลางมหาสมาคม
1: ประการแรกคือการที่ทุกคนคิดพูดทำด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันประการที่สองคือการที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานงานประสานประโยชน์กันให้งานที่ทำสำเร็จผลทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นและแก่ประเทศชาติประการที่สามคือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกันประการที่สี่คือการที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผล
0: กระแสพระราชดำรัสในวันนั้นคือหลักธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานให้คนไทยทุกคนได้น้อมนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของตนเองและแผ่นดินนาทีนี้คือภาพแห่งความปลื้มปิติในหัวใจไทยทุกดวงที่ร้อยรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นภาพที่ประทับในดวงใจชาวไทยชั่วกาลนาน

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีวันที่3ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2549การพระราชพิธีในวันนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่69รูปเมื่อทรงหลั่งทักษิโณทกและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์จากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจนครบ99รูปทรงศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรชัยมงคลคาถาพิเศษถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพพยดารักษานพประดนมหาเสวตฉัตรราชกกุฏภัณฑ์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์และโหรหลวงเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชฉลองสิริราชสมบัติเมื่อเวียนเทียนครบ3รอบแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชครูวามเทพมุนีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์แทนสงฆ์มุรธาพิเศษน้ำเทพมนต์ซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในวันนี้ผู้แทนองค์การศาสนาพราหมณ์ฮินดูในประเทศไทยได้อัญเชิญจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์5สายในประเทศอินเดียและน้ำที่พรีกรรมจากแม่น้ำในประเทศ5สายคือแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำนครนายกแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำเพชรบุรีนำมาประกอบพิธีณเทวสถานโบสถ์พราหมณ์หลังจากถวายน้ำเทพมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วพระราชครูวามเทพมุนีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบสมิตรคือช่อใบไม้3ชนิดได้แก่ใบมะม่วง25ใบหมายถึงขจัดพยันตรายใบทอง32ใบหมายถึงขจัดอุปทวันตรายและใบตะขบ96ใบหมายถึงขจัดโรคันตรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับปัดพระองค์แล้วพระครูพราหมณ์นำกลับมาประกอบพิธีณเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ตามโบราณราชประเพณีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายเป็นจราชกกุฏภัณฑ์พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นเสร็จการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีวันที่3

ในมหามงคลสมัยแห่งงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549พระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศได้เป็นที่ประจักษ์ว่าได้อำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไทยให้อยู่ร่วมกับสังคมโลกด้วยความร่มเย็นเป็นสุขต่อเนื่องมาในโอกาสนี้พระประมุขและพระราชวงศ์ประเทศต่างๆได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีในวันที่12และ13มิถุนายนในตอนบ่ายของวันที่12มิถุนายนเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตทรงรับพระประมุขและพระราชวงศ์รวม25ประเทศภาพอันงดงามเมื่อมีพระราชปฏิสันถารกับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศทุกพระองค์ซึ่งทรงถือว่าเป็นมิตรอันสนิทนี้เป็นภาพที่ประทับใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกันเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ประวัติศาสตร์ที่เผยแพร่ไปทั่วโลกโอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสขอบพระทัยพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินมางานนี้ในตอนเย็นวันเดียวกันมีงานรับรองพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศในราชนาวิกสภาเพื่อทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีซึ่งจัดรูปขบวนเช่นเดียวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเรือพระราชพิธีเคลื่อนขบวนจากท่าวาสุกรีตามจังหวะฝีพายและบทเหเรือก้องกังวานผ่านหน้าพระที่นั่งไปถึงวัดอรุณราชวรารามจึงสิ้นสุดขบวนเมื่อเวลาพลบค่ำพอดีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติณหอประชุมกองทัพเรือวันรุ่งขึ้นวันที่13มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานถวายพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อแสดงออกถึงความปลื้มปิติในพระราชไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานโอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสขอบพระทัยในไมตรีจิตมิตรภาพของพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพระราชวงศ์ให้มั่นคงเจริญงอกงามและแน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนกราบรูไนดารุสลามในฐานะทรงมีอาวุโสการครองราชสูงสุดได้มีพระราชดำรัสในพระนามพระประมุขและผู้แทนพระองค์ทั้ง25ประเทศเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสในค่ำคืนนั้นแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันงดงามและความชื่นชมยกย่องของนานาประเทศดังที่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพอย่างที่สุดของพวกเราภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีซึ่งมีต่อเนื่องกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายรวมทั้งภาพประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ได้มีส่วนเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลตลอดงานเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีที่จักบันทึกไว้ชั่วกาลนานเหนืออื่นใดคือภาพสะท้อนอันแจ่มชัดว่าตลอดเวลา60ปีแห่งการครองราชคือ60ปีที่แสงแห่งราชธรรมได้ส่องสว่างเป็นมงคลแห่งแผ่นดินสืบไป

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสาร้อยค่ะอยู่กับดิฉันแอนชานะคะในคืนนี้วันที่20สิงหาคม2569นะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะเรายังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องทำให้มีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลายแห่งโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำปัวและลำน้ำขว้างนะคะจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะในพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยมีปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงถึง277.6 มิลลิเมตรนะคะก็เลยทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำน่านแม่น้ำปัวแม่น้ำย่างและแม่น้ำขว้างนะคะมีพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอก็คืออำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอท่าวังผาน้ำท่วมประมาณ0.50 ถึง 1.20 เมตรนะคะทางกรมชลประทานนะคะโดยโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2นำเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เพื่อสนับสนุนการระบายน้ำนะคะแล้วก็มีการกำชับเรื่องการติดตามสถานการณ์ฝนระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะทิศทางฝนก็ยังเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดน่านอยู่นะคะในช่วงเที่ยงคืนนี้นะก็แจ้งเตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้วยนะคะส่วนสถานการณ์การเมืองนะคะออสเตรเลียและไทยนะคะให้คำมั่นที่จะกวาดล้าง ศูนย์สแกมเมอร์และก็เครือข่ายอาชญากรรมในการประชุมหารือระหว่างนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนะในแถลงการร่วมของผู้นำทั้งสองคนเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าผู้นำทั้งสองประเทศแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความซับซ้อนและการขยายตัวขึ้นของปฏิบัติการสแกมออนไลน์แล้วก็เห็นพ้องกันที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายศุลกากรตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยข่าวกรองทางการเงินของทั้งสองฝ่ายเพื่อตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมเส้นทางการเงินและห่วงโซ่อุปทานที่เอื้อต่อการหลอกลวงทางไซเบอร์ตลอดจนการค้าของผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดแล้วก็บุหรี่ด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังออกแถลงการร่วมว่าด้วยการยกระดับความผูกพันทางเศรษฐกิจโดยให้คำมั่นที่จะเดินหน้าแสวงหาโอกาสในภาคเกษตรกรรมอาหารพลังงานสะอาดสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อขยายการค้าและการลงทุน2ทางนะซึ่งทางกรมการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยคือคู่ค้ารายอันดับที่11ของเขานะคะมูลค่าการค้าและบริการ2ทางในปี2568เนี่ยอยู่ที่ 32,400 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะส่วนเรื่องของการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะในเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.บอกว่าคดีนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากก็ต้องเป็นการทำงานที่ร่วมกันของหลายหน่วยงานเพื่อให้การตรวจสอบและดำเนินการเป็นไปอย่างรอบด้านสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีรายงานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นจำนวนประมาณ 5,000 คนไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนี้นะคะจะถูกดำเนินการในลักษณะเดียวกันเพราะว่าก็ต้องแบ่งกลุ่มตามพฤติการและบทบาทที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะนำไปสู่การพิจารณาดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายหากว่ากระทำความผิดจริงนะคะส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะพลตำรวจเอกอดิศรพายอดิตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำชับเรื่องการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรกรณีรายการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูแล้วก็มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข7นะคะก็คือให้สำนักงานปกครองและทะเบียนและฝ่ายทะเบียนทั้ง50สำนักงานเขตเนี่ยเร่งตรวจสอบเพราะว่าในบางพื้นที่พบการย้ายเข้าในจำนวนที่มากผิดปกติแล้วก็ให้รายงานตัวเลขที่มีการย้ายเข้าผิดปกตินั้นน่ะกลับมาโดยเร็วที่สุดต้องตรวจสอบทุกวันกันเลยนะคะทีนี้เขาก็ไปตรวจสอบของสำนักงานเขตดินแดงตรงจุดนี้ที่พบว่ามีการย้ายเข้าบ้านที่มีจำนวนมากผิดปกติคือมีการย้ายเข้ามากกว่า16คนต่อ1หลังซึ่งจากรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยในพื้นที่เขตดินแดงตั้งแต่ปี60ถึง69เลยนะคะก็พบกรณีต้องสงสัยมากถึง 3,228 รายอันนี้ก็ต้องมีการเร่งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วนะคะส่วนของกองทัพเรือนะคะก็รายงานบอกว่าเมื่อวันที่19สิงหาคมเวลาประมาณ 2:00 น.หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายมีปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้า34กระสอบนะคะปริมาณก็10ล้านเม็ดตอนนี้นำของกลางทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่กองบังคับการของนรข.เขตเชียงรายเพื่อเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดและเครือข่ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะกรณีที่มีผู้โดยสารเขาโพสโซเชียลนะแล้วก็เรื่องว่าถูกปฏิเสธการรับขนเพราะว่าสายการบินเนี่ยมีการจำหน่ายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่งหรือที่เรียกว่าโอเวอร์บุ๊กกิ้งในเที่ยวบินเส้นทางตรังกรุงเทพของสายการบินแห่งหนึ่งเมื่อวันที่16สิงหาคมอันนี้ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าเรื่องของการจำหน่ายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่งเนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการที่นั่งที่สายการบินอาจจะเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารมากกว่าจำนวนที่นั่งที่มีอยู่ในเที่ยวบินโดยอาศัยข้อมูลและสถิติของผู้โดยสารที่ไม่มาแสดงตนเพื่อเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินก่อนการเดินทางมาประกอบการบริหารจัดการตรงนี้เพราะว่าในแต่ละเที่ยวบินเนี่ยเขาจะมีผู้โดยสารบางส่วนไม่ได้มาเดินทางนะคะแต่ว่าหากเที่ยวบินนั้นมีผู้โดยสารมาแสดงตนเพื่อเดินทางครบหรือมากกว่าจำนวนที่นั่งที่สามารถให้บริการได้อันนี้จะส่งผลให้บางรายเนี่ยไม่สามารถเดินทาง ตามเที่ยวบินที่สำรองไว้ทีนี้กรณีที่ผู้โดยสารถูกปฏิเสธเพราะว่าโอเวอร์บุ๊กกิ้งก็มีข้อบังคับก็คือสายการบินต้องขออาสาสมัครสละที่นั่งก่อนนะเพื่อแลกกับประโยชน์หรือเงื่อนไขที่ผู้โดยสารของแต่ละสายการบินจะตกลงกันว่าใครพร้อมจะสละไหมนะแล้วก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะคะเป็นผลประโยชน์หรือเงื่อนไขอะไรอื่นๆนะถ้าไม่มีใครสละที่นั่งแล้วสายการบินปฏิเสธที่นั่งที่จะพาเข้าไปเนี่ยนะคะที่เรียกว่าปฏิเสธการรับคนเนี่ยผู้โดยสารที่ได้ผลกระทบมีสิทธิ์ได้รับการดูแลจากสายการบินไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มตามความเหมาะสมการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารรวมถึงที่พักและการเดินทางระหว่างสนามบินกับที่พักในกรณีที่จำเป็นต้องพักค้างคืนขณะเดียวกันนะคะสายการบินก็ต้องเสนอทางเลือกผู้โดยสารเลือกระหว่างการรับค่าโดยสารคืนหรือจะเก็บเป็นวงเงินเครดิตการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือการเดินทางโดยการขนส่งทางอื่นอย่างรถโดยสารหรือรถไฟตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าชดเชยจำนวน 1,500 บาทสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศนะคะส่วนต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเลื่อนเก็บภาษีศุลกากรจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ออกไป3วันเดิมเนี่ยกำหนดบังคับใช้ในวันที่19สิงหาคมเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2ประเทศเนี่ยใกล้จะบรรลุข้อตกลงแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสรุปเอกสารขั้นสุดท้ายประกาศของทรัมป์เนี่ยส่งสัญญาณถึงความคืบหน้าในการคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างแคนาดากับสหรัฐที่เป็นพันธมิตรกันอย่างยาวนานมีมูลค่าการค้ากันเกือบ900ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วนอกจากนี้แล้วยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะทบทวนข้อตกลงการค้าอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงเม็กซิโกด้วยนะคะส่วนที่เวียดนามนะคะเขามีการเสนอร่างปฏิรูปกฎหมายเวนคืนที่ดินครั้งใหญ่เปิดทางให้ทางการสามารถเข้าครอบครองพื้นที่และเริ่มการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนโครงการที่อยู่อาศัยก่อนที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับเงินชดเชยเพื่อที่จะปลดล็อกข้อพิพาทโครงการขนาดใหญ่แล้วก็เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้ตามเป้าหมายในระดับมากกว่าร้อยละ10ไปจนถึงปี2573ตอนนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนการอภิปรายของฝ่ายนิติบัญญัติคาดว่าจะผ่านความเห็นชอบได้เร็วที่สุดก็คือภายในเดือนตุลาคมนะย้ำอีกครั้งว่าเวียดนามเขาไม่ได้เป็นระบอบประชาธิปไตยนะเขาเป็นสังคมนิยมเขาก็จะออกร่างกฎหมายเพื่อที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เขากำหนดไว้นะต้องการให้ขยายตัวแบบในเลข2หลักนะก็เลยแล้วมันมีข้อพิพาทคือเวนคืนที่ดินแล้วตกลงกันไม่ได้ตอนนี้ก็เลยใช้ว่าเวนคืนแล้วต้องสละที่ดินแล้วเดี๋ยวเรื่องได้รับเงินเมื่อไหร่เดี๋ยวก็คุยกันอีกทีนะอันนี้เป็นกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการอภิปรายเขาอยู่นะคะส่วนที่ลาวนะคะตอนนี้ยกระดับการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไฟฟ้าพลังงานน้ำของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ระงับการนำเข้ารถยนต์สันดาปที่ใช้น้ำมันเบนซินการชั่วคราวหลังจากที่สงครามในอิหร่านส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของเขาลาวเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าให้ถึงร้อยละ30ของจำนวนยานยนต์ทั้งหมดภายในประเทศภายในปี2573ซึ่งเขาก็บอกว่ามันไกลกว่าฐานะในปัจจุบันคือตอนนี้มียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดในประเทศเขาอยู่ประมาณเลยละ 0.5 ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมดในประเทศที่มีอยู่ประมาณ3ล้านคันนะคะแล้วก็ที่ผ่านมารัฐบาลของเราเนี่ยเขาก็ต้องเสียเงินตราต่างประเทศจำนวนมากไปกับการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละปีสร้างแรงกดดันต่อดุลการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยเฉพาะช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวนส่วนที่สิงคโปร์นะคะตำรวจเนี่ยเขามีการเปิดตัวแนวปฏิบัติฉบับใหม่กำหนดให้แพลตฟอร์มออนไลน์หลักๆเนี่ยต้องยกระดับมาตรการป้องกันการหลอกลวงและกิจกรรมทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายครอบคลุมบริการส่งข้อความประชุมออนไลน์โซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการต่อยอดจากมาตรการที่เขาเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี67บอกว่าพอเริ่มต้นมาแล้วเนี่ยคดีหลอกลวงเกี่ยวกับบริการออนไลน์ลดลงนะลดลงไปถึงระดับ37นะคะก็คือตั้งช่วงปี67ถึง68เนี่ยนะคะสำหรับหลักปฏิบัติด้านการส่งข้อความฉบับใหม่ นะคะกำหนดให้แพลตฟอร์มต้องดำเนินมาตรการต่างๆรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่ผู้ติดต่อที่ไม่รู้จักจะดึงเข้ากลุ่มนะต้องมีการแจ้งเตือนกับบัญชีต้องสงสัยและตัวเลือกในการกรองหรือบล็อกข้อความและสายโทรเข้าจากบุคคลที่ไม่รู้จักด้วยส่วนสำหรับโซเชียลมีเดียอันนี้แพลตฟอร์มก็ต้องมีการป้องกันและลบโฆษณาหลอกลวงที่ต้องสงสัยรวมถึงตรวจสอบตัวตนของผู้โฆษณาด้วยนะนอกจากนี้โฆษณาทางการเงินที่มุ่งเป้าไปยังผู้ใช้ในสิงคโปร์ก็จะต้องเป็นของผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นส่วนเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะคะอันนี้ก็จะต้องยกระดับความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบและการโฆษณาแพลตฟอร์มต่างๆจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่เหล่านี้นะคะภายในวันที่31มกราคมปี70ตอนนี้ก็ค่อยๆปรับแก้นะเสริมมาตรการตรวจสอบปัญหาข้อบกพร่องต่างๆทำให้ได้จนถึงปี70นะคะก็จะเริ่มบังคับใช้โทษปรับสำหรับการไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะสูงสุดถึง10ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะก็ประมาณ7ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะวิทยาที่รายงานของทางการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงบอกว่าจำนวนประชากรของฮ่องกงเนี่ยเพิ่มขึ้นแตะระดับ 7,500,000 คนณสิ้นเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นประมาณ 19,400 คนเมื่อเทียบเป็นรายปีเพราะว่ามีการย้ายถิ่นจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาในฮ่องกงที่มีอัตราการเกิดต่ำแล้วก็มีปัญหาประชากรสูงวัยด้วยนะคะสำหรับฮ่องกงเนี่ยเขามียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่51,100 คนและเด็กเกิดใหม่ 29,700 คนในช่วง1ปีนะคะทำให้จำนวนประชากรลดลงตามธรรมชาติ 2,400 คนและในเวลาเดียวกันยอดการย้ายถิ่นฐานข้ามพรมแดนสุทธิก็ปรับเพิ่มขึ้น 39,800 คนทำให้โดยรวมแล้วเนี่ยฮ่องกงมีประชากรเพิ่มขึ้นเกือบ 20,000 คนมีผู้ถือใบอนุญาตเดินทางเที่ยวเดียวจากจีนแผ่นดินใหญ่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในฮ่องกงตอนนี้นะคะ 23,900 คนในโครงการซึ่งอนุญาตให้ผู้ย้ายถิ่นฐานจากจีนแผ่นดินใหญ่สามารถเดินทางเข้ามาฮ่องกงได้สูงสุด1วัน150คนนะแต่ว่ามาทุกวันนะก็ถือเป็นสัดส่วนราวร้อยละ60ของการเติบโตของประชากรที่มาจากการย้ายถิ่นฐานนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่น่านนะคะคืนนี้เรายังติดตามกันอยู่นะคะบอกว่าแน่น้ำน่านยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะย้ำเรื่องของชุมชนต่างๆที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนนะคะก็คือชุมชนบ้านอภัยชุมชนบ้านพวงพยอมชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ชุมชนบ้านสีพันตันชุมชนมิ่งเมืองชุมชนมนเทียนบางส่วนนะแล้วก็มีชุมชนไผ่เหลืองชุมชนบ้านพญาภูชุมชนช้างค้ำชุมชนบ้านดอนสีเสริมชุมชนสวนตาลชุมชนหัวเวียงใต้ส่วนที่ติดกับสวนตาลนะคะแล้วก็มีชุมชนดอนแก้วชุมชนบ้านเมืองเลนชุมชนท่าช้างชุมชนบ้านพระเนตรชุมชนค่ายสุริยพงษ์แล้วก็ชุมชนบ้านน้ำล้อมแล้วก็มีที่ชุมชนบ้านฟ้าใหม่หมู่เก้าบางส่วนด้วยนะคะอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวระดับน้ำจะสูงขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะสูงสุดอยู่ประมาณตีสองนะคะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณรพีนะคะที่ทักทายผ่านทางคืนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปรอชมสารคดีในคืนนี้กันนะคะ
4: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

คุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

จากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี้เอง

เมื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทำยาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

สมุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

0: ้มเหลืองรูปยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมนะครับวิธีใช้ก็แกะปอกเอาเม็ดทั้งมันนะฮะเม็ดทั้งไงนะครับเอาไปตากแดดไปบดแล้วผสมกับน้ำร้อนในกระทะนะครับ
1: อันนี้ตับแหลกนะครับเป็นสมุนไพร

หยัดมูลแล้วก็เป็นเด็ดใบออกมาขยี้วิธีการสังเกตกลิ่นนะครับเอามาดมหอมกลิ่นเดินน้ำมันสต๊อกนะครับ

ผลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

หรือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสะบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายแต่เปลือกของต้นสะบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสะบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโบนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโบนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสะบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อผืนป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอ้การใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ก็เลยใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันเหมือนกัน

0: อุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ที่ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

แต่ตราบใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพผืนป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วย2มือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นคละเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูลเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์

ต้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้งแล้วต้มดื่มก็จะได้เป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอว

หากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

บนความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ตะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรค์ป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกันสังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่ผึ้งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาระเปาะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยห่วงโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

เมื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำ

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

คุณค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใหม่โผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

ัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่มากมาย

ความรกทึบของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดู

มื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทางศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัพพวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

ิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นกำนันจากหน้าน้ำที่ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภคและนันทนาการ

ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลขนาบพื้นที่อยู่ทั้งสองด้านคือด้านมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย

หาสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัดปัตตานี

และเช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยผืนป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตะรูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตะรูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตะรูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตะรูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเราหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตะรูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตะรูเตาเช่นตะโลอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตะรูเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตะรูเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติทรุเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลิเปะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลิเปะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะนิเปะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

0: เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
1: ใช่

หากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตารุเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอนาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

บริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆ เข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

ท่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

พื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการังแล้วโฉบปลาขึ้นมากินเป็นอาหาร

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

0: โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้สะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคม

0: มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

าติดตามสภาพอากาศทั่วไปวันที่17ถึง23สิงหาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบน

0: ของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่17ถึง18และ23สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: ส่วนช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าพื้นนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

ะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งพื้นป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเห็ดต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่นายแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

ีสันของธงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: Long, long.

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่คอยติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ชอดปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบตักรอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

มื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่สามของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

แขนที่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างเปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใยบางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

ตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

ได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เดนคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการนะฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวคือต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของพืชที่

เฉพาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีบันทึกของชาวต่างประเทศที่กล่าวถึงต้นไม้จำพวกปาล์มชนิดหนึ่งซึ่งแพร่กระจายพันธุ์อยู่บนเขาพระแถวในเกาะภูเก็ตเป็นปาล์มที่มีลักษณะของลำต้นผิดแปลกไปจากปาล์มอื่นใดที่เคยรู้จักกันในวงวิชาพฤกษศาสตร์โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบปาล์มชนิดนี้จนเป็นที่แน่ใจว่าเป็นปาล์มพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการบันทึกหรือพบเห็นณป่าแห่งอื่นใดในโลกจึงยอมรับกันว่าเขาพระแถวบนเกาะภูเก็ตเป็นถิ่นกำเนิดของปาล์มชนิดนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช2531มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่าย่านดาโอ

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันธุ์ไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันธุ์ไม้หายากและง่ายต่อการสูญ

นี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

ป่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

จวบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบ

ตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพูภูคา

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะถึงแม้ว่าชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
0: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการ Flora of Thailand นี้เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวคือต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลูมนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5โวลูมแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากนั้นฟลอราออฟไทยแลนด์ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
0: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

กลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือน

พื้นป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆ อีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

จากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอารามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันธุ์ไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

ระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

เมื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ

แต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

สีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

คาโรทีนอยจะคงสภาพอยู่ได้ราว1สัปดาห์ก่อนจะสลายตัวไปเหลือไว้แต่ใบแห้งสีน้ำตาลเมื่อถึงเวลานั้นการถ่ายเทน้ำระหว่างต้นกับใบก็สิ้นสุดลงใบแห้งก็รอ

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวนคืน

ู่ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเวลานี้

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามกาลเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ตราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

พราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินนี่ชุ่มชื้นอยู่ต

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้อง

ประมาณกันว่าภายในป่าดิบเขานั้นฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูกาลผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: พายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะครับ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: จริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณทั่วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง30ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

มีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ปีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรลทก.นะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันนั่นเองนะฮะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี 2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่คุณจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไออากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

ด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วย2มือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

ค้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหรือผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนา

ันงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งฮะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1ปีแต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
2: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ค้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยเนี่ยนะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
2: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมตคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์ แล้วก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้ค้างคาวรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราศีกันอยู่เป็นคู่คู่ตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี
0: ้คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยา
1: เรามาดงพงอยู่นี่ห้วยบ้องตี้เราขึ้นมาแนวนินพัด
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
2: ด้านโน้นนะครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับไอ้เดียวนะครับผมดูก่อนมีไหม
3: ลุงลองดูสิ
2: แถว
3: ปืน
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะครับ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ล้มหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำโดยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว

0: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: ลองดูข่ายที่ตามันใหญ่ที่เศษเห็นไหม
0: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไป

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกหูกี่เมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าแต่จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะฮะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะฮะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูผีหรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูผีที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูผีที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

หากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะฮะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะฮะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะฮะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะถ้านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไหมถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างศูนย์เปล่า

ากในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำใหมันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55วันที่จดไปเลยนะที่จดแล้ว
1: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
2: เทียบระหว่างป่ากับในที่จ
3: ัง
2: หว
3: ั
2: ดสุรินทร์สภาพ
3: ใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: มันทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นคำถามอันนึงที่น่าสนใจว่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่นะข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจัง

เมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้

0: ศึกษาที่ห้วยกับแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็จะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
0: รังลาบอันนี้สเตทอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
0: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่ที่1เนี่ยนะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าเรือนจะพัง
2: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

มัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

ังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูก

พันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

การนำช้างออกตระเวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

าเที่ยวนี้ได้เงินกว่าลากไม้ลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเที่ยวนี้ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานๆทีก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นตำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ทีนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินน่ะพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนเขาอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็ว่าโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไปค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้โครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

ดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีกหนึ่งปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ทั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัป

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับก็พบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่านะครับผมจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งน่ะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัว

การออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซส์ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

ฉากเกี้ยวพาราสีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

0: ัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ40-50ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งเราก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำเขตเทศบาลเมืองน่านกลางดึกคาดการสถานการณ์น้ำจะลดลงแต่ยังคงเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากฝนตกหนักที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอปัวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สำนักงานกสทช.จัดการประชุมการส่งเสริมการกระจายเสียงไทยโอกาสและทิศทางอนาคตครั้งที่4โดยมีพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ลายเจริญกสทช.เป็นประธานเพื่อชี้แจงแนวทางการส่งเสริมกิจการกระจายเสียงสู่มาตรฐานสากลครับโดยกสทช.ได้ชี้แจง5หัวข้อหลักดังนี้ 1. สถานะการอนุญาตคลื่นวิทยุ FM ระดับท้องถิ่น 2.ผลการพิสูจน์สัญญาณรบกวนเพื่อนำขึ้นคงเหลือมาปรับปรุงแผนความถี่ให้สอดคล้องกับความต้องการและออกประกาศเชิญชวนอนุญาตรอบใหม่ภายในปีนี้ 3. การจัดประกวดวิทยุคุณภาพในเดือนกันยายน 4. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตและ 5. การเปิดให้บริการวิทยุดิจิทัล DAB+ 34พื้นที่ทั้งนี้สำนักงานกสทช.พร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อนำไปเร่งรัดและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการกระจายเสียงไทยต่อไปครับ
1: เมื่อเวลา 1:20 นาทีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามส

0: านการณ์น้ำบริเวณสถานีวัดระดับน้ำ N1 เขตเทศบาลเมืองน่านสำหรับสถานการณ์น้ำปริ่มระดับแนวคันกั้นน้ำอยู่ที่ระดับ 8.5 เมตรต่ำกว่าที่คาดการที่ระดับ 9.10 เมตรส่วนผนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายได้สั่งการเร่งซ่อมแซมซึ่งในระยะยาวจะต้องทำให้ผนังกั้นน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคาดการว่าปริมาณน้ำจะลดลงเช้านี้แล้วจะเริ่มเข้าไปสำรวจความเสียหายอย่างไรก็ตามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ระดับสูงสุด Extreme Alert แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่สถานี N13A บ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาล้นตลิ่งและสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะมีระดับน้ำสูงสุดที่ระดับ 10.17 เมตรในวันนี้20สิงหาคมเวลา 8 นาฬิกาขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาโดยเฉพาะตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลขึ่งตำบลซ่านอำเภอเวียงสาและพื้นที่ใกล้เคียงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีอพยพกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่โดยด่วนกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370061-026-0374 คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
1: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
6: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
7: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ดส ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ันไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้าน
1: อยากจะมือกันขอผ้าและ
0: ฝ้ายหนูฝ้ายบ้างจ๊ะ
1: ถวายชุดกรีนแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
0: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วยถ่ายรูปเอาใส่ชุด
3: เหล่าแล้วไม่กล้าถวาย

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 6:15 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจะสร้อยกันอยู่ในทุกช่องทางค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเทียนวีนาเสรีอรุโนแล้วก็ทีมงานจะสร้อยนะคะตอนนี้พร้อมที่จะรายงานสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะรวมทั้งเรื่องของสภาพการจราจรอุบัติเหตุนะคะทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะเส้นทางสายหลักนะคะที่จะเดินทางกันนะคะสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านนะคะก็เรียกว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะถึงแม้ว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนจะไม่ได้ตกหนักอะไรลงมานะคะแต่ว่าน้ำนั้นยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยมีการเตือนทางด้านของจังหวัดสุโขทัยนะคะเพราะว่าธรรมชาติของน้ำที่จะไหลลงมานะคะตามสภาพของภูมิประเทศกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อในช่วงของเช้านี้นะคะแล้วก็ตลอดทั้งวันที่จสร้อยเราก็จะรายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะท่านที่ติดตามจสร้อยนะคะรับฟังกันได้นะคะผ่านทางวิทยุค่ะ FM 100 MHz นะคะส่วนในช่องทางอื่นๆค่ะช่องทางของ YouTube ค่ะติดตามกันที่ YouTube นะคะ JS Radio Official นะคะหรือว่าจะฟังผ่านนะคะดูผ่านในแอปพลิเคชัน JS 100นะคะก็เลือกไปที่ตรงหน้าโซเชียลนะคะที่เรารวบรวมเอาไว้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยนะคะนะคะติดตามในช่องทางไหนก็จิ้มไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะหรือว่าติดตามข่าวสารค่ะในช่องทาง S ของ JS 100 Radio นะคะสามารถที่จะผ่านได้นะคะทางแอปพลิเคชัน JS 100นะคะส่วนท่านที่จะแจ้งเรื่องราวต่างๆนะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือนะคะใช้หมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนถ้าเป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะก็ใช้ SOS ค่ะใน JS Line Application นะคะสำหรับฟังก์ชัน SOS นะคะก็อยู่ที่เมนูเรียกว่าตรงกลางเลยนะคะของแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปนะคะก็จะเห็น SOS ค่ะนะคะเวลาที่ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะทั่วประเทศไทยตลอด24ชั่วโมงค่ะสามารถที่จะใช้ SOS นั้นขอความช่วยเหลือเข้ามาได้กรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะเพราะว่า SOS เนี่ยเมื่อคุณโทรออกค่ะมันก็จะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอแจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จสร.ที่รับสายนะคะซึ่งรหัส2หลักอันนี้แหละค่ะที่จะแทนพิกัดตำแหน่งว่าจุดที่คุณอยู่นั้นอยู่ตรงไหนนะคะทำให้เราก็จะทราบว่าจุดที่ขอความช่วยเหลือเข้ามานั้นอยู่บริเวณไหนนะคะจะได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กันได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ SOS ใน JS Line Application ค่ะเริ่มการเดินทางเช้านี้กันเลยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะรับแจ้งว่าถนนราชวิถีค่ะเป็นช่วงของบางพลัดมุ่งหน้ามาที่แยกการเรือนตรงสะพานบนสะพานกรุงธนเลยนะคะช่วงก่อน6โมงเนี่ยแจ้งว่ามีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะก็ตอนนี้6โมงกว่าแล้วนะคะยังไงท่านใดผ่านจุดนี้มาก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะว่าในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยบนสะพานกรุงธนรถแท็กซี่คันที่จอดเสียอยู่ช่วงของกลางสะพานนั้นได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะส่วนในตอนนี้ค่ะก็มาติดตามกันต่อเลยนะคะสำหรับเส้นทางสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ข้ามมาทางด้านของฝั่งพระนครนะคะสะพานกรุงธนค่ะนะคะที่ก่อนหน้านี้เรารับแจ้งว่ามีรถจอดเสียนะคะช่วงก่อน6โมงเช้าค่ะนะคะถอยหลังไปดูทางด้านของถนนสิรินธรกันเลยค่ะถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของจากทางสะพานลอยข้ามแยกบางพลัดข้ามเข้ามานะคะในขณะนี้รถก็เต็มพื้นที่แล้วนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาที่กลางสะพานกรุงธนค่ะนะคะรถยังคงเต็มพื้นที่การขับมุ่งหน้ามาทางด้านถนนขาวนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะแต่ถ้าหากว่าตรงมาทางด้านของแยกสังฮีนะคะในขณะนี้รถที่แยกสังฮีนั้นเต็มทุกด้านค่ะนะคะยังเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะต่อเนื่องออกไปทางด้านของถนนราชวิถีในฝั่งขาเข้านะคะจากทางแยกสังฮีค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกการเรือนนะคะรถเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะถนนราชวิถีนะคะที่มาจากทางด้านของ ถนนพิชัยนะคะเข้ามาทางราชวิถีค่ะต่อเนื่องมาที่แยกการเรือนนะคะเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันแยกการเรือนมุ่งหน้ามาที่แยกสังฮีนะคะในขณะนี้รถเต็มพื้นที่แล้วก็เคลื่อนตัวกันได้ไม่คดีมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็จากทางด้านของแยกสังฮีนะคะที่จะขึ้นสะพานกรุงธนค่ะในขณะนี้การจราจรก็เรียกว่ายังคงใช้การกันได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: สภาพอากาศนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาตอนนี้นะคะท้องฟ้าก็จะแบบดูอึมครึมเล็กน้อยนะคะเหมือนกับฉ่ำไปด้วยฝนเหมือนกันค่ะตรวจสอบจากทางเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะในตอนนี้ค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นไม่พบกลุ่มฝนนะคะโดยกลุ่มฝนเท่าที่ดูจากเรดาร์ในตอนนี้นะคะกลุ่มฝนเนี่ยเป็นเซลล์ฝนที่กระจายอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกนะคะนั่นก็คือจากทางด้านของสวนผึ้งราชบุรีทางหนองยับปล้องจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งกลุ่มฝนเนี่ยคือกระจายอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวมาทางด้านของตะวันออกนะคะคือไม่ผ่านกรุงเทพนะคะกลุ่มฝนเนี่ยจะผ่านมาทางด้านของอ่าวไทยนะคะพื้นที่กรุงเทพเนี่ยยังโล่งๆอยู่ค่ะนะคะแต่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันเจือไปด้วยฝนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะคะว่าในวันนี้ค่ะสภาพอากาศของประเทศไทยนะคะฝนตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะติดตามจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณปวีณายุพจันทร์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ทุกคนก็ติดตามสถานการณ์ของอากาศของฝนนะคะวันนี้ในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: วันนี้เองนะคะฝนก็ยังเยอะอยู่นะคะอย่างทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทั้งประเทศไทยตอนบนทั้งหมดเลยก็ฝนก็อยู่ประมาณ 70-80% ของพื้นที่เลยค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักมากได้บางแห่งด้วยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นปัจจัยอะไรนะคะตอนนี้ที่ยังมีอิทธิพลที่ทำให้ภาคเหนือฝนตกหนักอยู่อะค่ะ
2: ก็เป็นลักษณะของร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมช่วงนี้ก็แรงขึ้นด้วยค่ะเลยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ช่วงนี้ทางด้านประเทศไทยตอนบนฝนค่อนข้างเยอะค่ะ
1: แรงขึ้นมากกว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานเสริมด้วย
2: มันจะอยู่ในช่วงประกาศอะค่ะช่วงนี้ค่ะมันก็แรงประมาณต่อเนื่องหลายวันนะ
1: คะ
2: อาจจะถึงจนถึงพรุ่งนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วมันจะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณช่วงจังหวัดไหนบ้างอะคะ
2: ค่ะก็โดยทั่วไปก็ทั่วหมดนะคะคลุมทั้งภาคเลยโดยในส่วนของภาคเหนือนะคะแต่ก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักมากได้ที่ต้องเน้นเป็นพิเศษในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะ
1: ค่ะค่ะอย่างในกลุ่มจังหวัดตรงนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพอจะประมาณไหมคะว่าฝนที่ตกเนี่ยมันสักประมาณกี่มิลลิเมตรในที่ตกลงมาค่ะมันคาดการณ์อย่างนี้ได้ไหมคะ
2: คือถ้าอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมากนะคะมันก็จะมากกว่า90มิลลิเมตรขึ้นไป
1: ค่ะอันนั้นก็ยังคงต้องเตรียมไม่ใช่เตรียมต้องรับมือกันต่อสำหรับทางภาคเหนือนะคะแล้วก็ในภาคอื่นๆล่ะคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
2: ค่ะทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองนะคะฝนก็ยังกระจายตัวได้ค่อนข้างดีค่ะ80%ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่เช่นเดียวกันค่
1: ะ
2: แต่จังหวัดที่ต้องเน้นเป็นพิเศษเลยที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากก็จะเป็นทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเลยบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะ
1: บึงกาฬเลยแล้วก็นครพนมนะคะอันนี้
2: ทางด้านตอนบนค่ะที่ร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ค่ะ
1: อ๋อค่ะส่วนในตอนนี้แล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลล่ะคะเช้านี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ด้วย
2: กรุงเทพมหานครวันนี้ให้ฝนมาที่ 70% ของพื้นที่ค่ะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้เหมือนกันค่ะว
1: ัน
2: นี้ฝนเองก็ในกรุงเทพเองและปริมณฑลก็ค่อนข้างเยอะค่ะ
1: เป็นลักษณะมีลมมาด้วยไหมคะลมแรงด้วยหรือเปล่า
2: อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเมื่อวานนะคะอาจจะไม่ได้แรงมากค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ70%ของพื้นที่เลยกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะค่ะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นะคะวันนี้ก็เต รียมรับฝนกันนะคะสำหรับคนในกรุงเทพนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เช้านี่แหละค่ะนะคะที่ท้องฟ้าจะแบบช่ำๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะในเช้านี้ที่เดินทางมาทำงานกันนะคะในเส้นทางนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะไปแล้วทางสะพานกรุงธนที่ข้ามน้ำเจ้าพระยามานะคะการจราจรนั้นรถก็เต็มพื้นที่กันเลยนะคะสำหรับรถที่มุ่งหน้ามาทางแยกสังฮีนะคะร้อยตำรวจเอกนราเศรษฐ์ปิยสวัสดิ์พาดารองสารจราจรสน.ห้วยขวางค่ะนะคะก็จะเพิ่มเติมการจราจรให้ทราบกันในพื้นที่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เป็นไงบ้างคะรถมากขึ้นแล้วหรือยังคะ
3: ช่วงขาเข้านะครับก็รถก็เริ่มทยอยมาครับ
1: ค่ะ
3: จากตรงทางรัชวิภานะครับตรงยามาตรงแยกเขียมรมิตร
1: ค่ะ
3: พระราม9ตอนนี้รถเริ่มทยอยมาครับช่วงนี้ก็คือว่ารถเริ่มมีปริมาณส่วนขาออกนี่คือรถมีปริมาณน้อยอยู่ครับ
1: ค่ะ
3: กำลังเคลื่อนตัวครับผม
1: ค่ะบนรัชดาภิเษกคือจากทางลาดพร้าวเข้ามามาสุดที่สายมาทางห้วยขวางคือตอนนี้รถเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่นิ่งนะคะยังไหลได
3: ้ช่วงนี้ไหลได้สบายครับมันจะเริ่มมาช่วงหนักๆช่วงประมาณเกือบ8โมง7โมงครึ่งขึ้นไปครับมันจะเริ่มมาสะสม
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะยังใช้การกันได
3: ้ครับ
1: ฝั่งขาออกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสบายมาก
3: ไม่ใช่ปัญหาครับออกยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: แล้วก็ต่อเนื่องเลยนะคะจากทางด้านของรัชดาสุทธิสารทางห้วยขวางเข้ามาการจราจรใช้กันได้นะคะต่อเนื่องมาที่ทางด้านของแยกพระราม9ค่ะนะคะในขณะนี้รัชดาพิเศษจากทางแยกพระราม9เข้ามารถเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่แยกพระราม9เข้ามาเนี่ยนะคะรถก็จะเยอะนะคะรวมทั้งรถที่มาจากทางด้านของถนนกำแพงเพชร7นะคะที่ทำให้ช่วงนี้บนอโศกดินแดงค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีนะคะตอนนี้เต็มพื้นที่เลยนะคะก็จะรอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานนะคะถ้าหากว่าผ่านทางด้านของอโศกเพชรบุรีแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่อโศกมนตรีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะอโศกมนตรีในฝั่งขาเข้าอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทการจราจรยังใช้การได้นะคะในฝั่งกลับกันค่ะจากทางอโศกสุขุมวิทค่ะมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีฝั่งทางด้านนี้รถเยอะมากกว่าอโศกสุขุมวิทนั้นรถเยอะมากกว่านะคะที่จะมุ่งหน้าอโศกเพชรบุรีค่ะนะคะรวมทั้งทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะในตอนนี้รถจากทางพัฒนาการในฝั่งขาเข้ามารถยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็เริ่มหนาแน่นตรงช่วงขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะนี่แหละค่ะที่จะเริ่มเยอะต่อเนื่องมาทางด้านของเอกมัยเพชรบุรีนะคะต่อเนื่องมาที่ทางซอยทองหล่อนะคะบนถนนเพชรบุรีเนี่ยการจราจรรถที่เข้าออกซอยทองหล่อทางด้านเพชรบุรีเนี่ยการจราจรก็หนาแน่นนะคะพอผ่านซอยทองหล่อไปค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของพร้อมพงษ์นะคะในช่วงเวลาตอนนี้ภาพรวมเนี่ยการจราจรก็ถือว่ายังคงใช้การได้นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าทางอโศกมนตรีการจราจรยังคงใช้การกันได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะตรวจสอบเส้นทางทางด้านถนนรามคำแหงกันนะคะในพื้นที่ของสน.หัวหมากค่ะกับร้อยตำรวจโททองบ่ายแสนน้อยรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้ทางรามคำแหงรถแน่นหรือยังคะ
4: รถยังไม่แน่นเท่าไหร่ครับรถเริ่มมีปริมาณแล้วแหละแต่ยังได้ดีนะถนนรามตลอดสายเลย
1: ค่ะ
4: รามเก้าในพื้นที่ก็ยังดีอยู่ครับยังไม่มากเท่าไหร่รถ
1: ค่ะ
4: ครับผม
1: ยัง
4: ที่แยกรามเข้าคลองตันขวาพระรามเก้าก็ยังดีอยู่ครับผม
1: ค่ะ
4: ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับ
1: อ๋อเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยค่ะก็น่าจะเป็นช่วง7โมงใช่ไหมคะที่รถจะ
4: ใช่ใช่ประมาณ 7-8 โมงครับประมาณนั้นเราถึงจะหนาแน่นนะคร
1: ับ อ๋อค่ะ
4: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสาวัตร
4: ครับสวัสดีค
1: ่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะเส้นทางที่ใช้นะคะในตอนนี้ทางด้านทั้งถนนรามคำแหงในฝั่งขาเข้าถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงตอนนี้การจราจรนั้นยังใช้การได้ดีมากๆเลยนะคะในช่วงตอนนี้ค่ะนะคะท่านใดที่ตื่นเช้ามานะคะก็ตื่นเช้าหน่อยนะคะการจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะแต่พอใกล้ 7:00 น.นะคะการจราจรนั้นก็จะเริ่มหนาแน่นกันมากขึ้นนะคะเอามาดูกันนะคะทางด้านของพื้นที่ทางด้านนอกนะคะถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านทั้งราชพฤกษ์นะคะมาใช้รัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะในตอนนี้การจราจรนั้นใช้การได้ดีมากๆเลยนะคะข้ามสะพานพระนั่งเกล้าทั้งสองสะพานค่ะการจราจรก็ใช้การได้นะคะลงสะพานพระนั่งเกล้ามานะคะผ่านทางด้านถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีค่ะตอนนี้การจราจรก็ใช้การได้ดีค่ะแล้วก็จะเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนถึงศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะที่การจราจรนั้นเริ่มเยอะนะคะแล้วก็ผ่านทางด้านโรงแรมการแกรนด์ริชมอนด์มานะคะการจราจรก็เต็มพื้นที่ค่ะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ที่เปิดช่องทางพิเศษกันนะคะเพื่อระบายรถในฝั่งขาเข้านะคะเข้าสู่ทางด้านถนนงามวงวานนะคะจากทางแครายมุ่งหน้ามาที่พงเพชรนะคะถึงแม้ว่ารถจะเยอะค่ะนะคะแต่ว่าณตอนนี้จากทางแครายมุ่งหน้าพงเพชรนั้นการจราจรเรียกว่าใช้การได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็ท่านที่เดินทางกันนะคะรายงานทั้งเรื่องของการจราจรนะคะเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยได้เลยนะคะว่าในตอนนี้นะคะในเส้นทางที่ใช้อยู่เรียกว่าเยี่ยมเลยไหมนะคะไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดเลยนะคะเพราะว่ายังไม่7โมงเช้านะคะอันนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะที่หมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะสำหรับหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะส่วนพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะเท่าที่ตรวจสอบกันนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะน้ำนั้นก็เข้ามานะคะทางด้านของในเขตเมืองนะคะแล้วก็ในพื้นที่ค่ะนะคะก็จะมีที่เพิ่มเติมกันว่ารายงานสภาพน้ำกันได้นะคะในพื้นที่เนี่ยก็จะมีเป็นช่องทาง Facebook นะคะของคนที่เมืองน่านนะคะที่เพิ่มเติมอัปเดตกันนะคะแล้วก็เส้นทางของน้ำนะคะเมื่อวานเนี่ยเท่าที่ติดตามนะสถานการณ์ของน้ำในแม่น้ำน่านนะคะที่ไหลมานะคะโดยเส้นทางของแม่น้ำน่านเนี่ยนะคะคือก็ไหลลงสู่ทิศใต้นะคะทีนี้ในพื้นที่ของอำเภอนะคะที่น้ำนั้นไหลลงมานะคะก็จากทางบ่อเกลือนะคะลงมาทางด้านของอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะนะคะผ่านทางด้านอำเภอทุ่งช้างมาที่ปัวนะมาท่าวังผาแล้วก็จะลงสู่อำเภอเมืองนะคะมาที่ภูเพียงค่ะนะคะไหลลงมาเรื่อยๆค่ะนะคะมาสู่ทางด้านของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็น้ำเนี่ยนะมันก็จะลงมาที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะคือเส้นทางน้ำที่ได้มีการประมวลกันเอาไว้นะคะว่าในระยะเวลาของการเดินทางของมวลน้ำที่ไหลลงมานะคะจากทางท่าวังผามาสู่อำเภอเมืองค่ะนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่อำเภอเมืองค่ะจากอำเภอเมืองเนี่ยจะเข้ามาที่อำเภอเวียงสาแล้วก็จากเวียงสาจะลงเขื่อนสิริกิติ์นะคะก็ใช้เวลาประมาณสัก2วันได้นะคะโดยพื้นที่รับน้ำของเขื่อนสิริกิติ์นะคะยังสามารถที่จะรับน้ำได้นะคะในเขื่อนสิริกิติ์ค่ะนะคะในตอนนี้ที่กักเก็บน้ำอยู่นะคะยังสามารถที่จะรับน้ำได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ได้มีการระบายน้ำเพื่อรองรับนะคะมวลน้ำที่กำลัง หลายสู่เข้ามานะคะแล้วก็จะมาลงที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะในช่วงอีกวัน2วันนี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาในเส้นทางสภาพการจราจรกันค่ะพื้นที่ของสน.ดินแดงค่ะร้อยตำรวจเอกเมืองมนสัตตบุตรรองสารวัตรจราจรสวัสดีค่ะ
5: ดีครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะรองสารวัตรค่ะ
5: ช่วงเช้านี้ข้าวทุกสารวัตรนี้ยังไม่ดีครับผม
1: ค่ะ
5: ยังหลายรอบไปครับผม
1: อ๋อรถจากทางดินแดงเข้ามาตอนนี้คือเต็มพื้นที่แล้วนะคะ
5: ใช่ครับผม
1: อ๋อค่ะมุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดงก็แน่นแต่ว่ายังขยับกันได้นะคะไม่นิ่ง
5: ครับครับผมยังขยับได้ครับผม
1: ค่ะค่ะ
5: เดินไปตัดมาลบไปประตูน้ำก็หนักเนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานฟ้าอยู่ครับผม
1: ค่ะ
5: ยังไม่เร็วเต็ม
1: อ๋อค่ะก็เคลื่อนตัว
5: มา
1: ค่ะ
5: มีปัญหาก็เข้าเยอะๆครับผมทางออกมันไม่ทันครับผม
1: ค่ะสำหรับทางด้านราชปรารภนะคะ
5: คร
1: ับ ค่ะแล้วยังมีจุดไหนคะที่จะต้องแบบให้ท่านที่ใช้เส้นทางได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมกัน
5: ประตูดินแดงก็เข้าทางพระราม9ครับแยกพระราม9ต่อไปก
1: ็ค่ะ
5: มีรถขาเข้า
1: ค่ะ
5: มาก
1: ค่ะ
5: แต่ใจไม่มีปัญหาการจราจร
1: ค่ะช่วงนี้ยังไม่มีรถไฟผ่านนะคะรองสาวัดทางอโศกดินแดงเข้ามาย
5: ังครับ
1: ค่ะแต่ว่าเต็มพื้นที่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถจากทางกำแพงเพชร7อะไรมาก็มาสมทบกันทำให้
5: ต้องคร
1: ับ หนาแน่นนะคะก็ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสาวัดค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะคือตอนนี้พื้นที่ด้านในนะคะที่รถเริ่มเยอะมากขึ้นแต่ว่ายังไม่นิ่งนะคะยังใช้การกันได้จะมีที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงก็จะเป็นทางด้านถนนราชปรารภนะคะในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะที่มุ่งหน้ามาทางด้านของประตูน้ำจากหมอเหล็กเข้ามาเลยนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าเป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะช่องทางการจราจรนั้นก็จะลดลงค่ะนะคะทำให้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆคือไม่ได้ไปสถานที่ที่อยู่บนตรงราชปรารภนี่นะคะก็ขอให้เลี่ยงให้อ้อมเลยดีกว่านะคะถึงแม้ว่าจะดูไกลหน่อยแต่ว่ามันขับได้ดีกว่านะคะมาดูเส้นทางที่ต่อเนื่องกันนะคะทางด้านของถนนพิษณุโลกนะคะจากทางแยกนางเลิ้งจากถนนนครสวรรค์เข้ามาเลยค่ะนะคะในตอนนี้ที่แยกนางเลิ้งนะคะมุ่งหน้าเข้าถนนพิษณุโลกค่ะนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะผ่านทางด้านสะพานลอยยมราชมานะคะการจราจรยังใช้การได้ดีนะคะแล้วก็เริ่มชะลอตัวคือผ่านทางยมราชมานะคะลงมาปุ๊บนะคะเป็นถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกค่ะรถจะหนาแน่นเลยนะคะตั้งแต่ช่วงของตรงแยกเพชรพระรามนะคะหรือว่าตัดกับถนนบรรทัดทองนั่นเองนะคะบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกค่ะนะคะจากเพชรพระรามค่ะไปทางด้านของราชเทวีนะคะก็เนื่องมาจากว่าแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะที่ช่องทางลดลงนะคะแล้วก็สะพานลอยข้ามแยกก็ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยจากทางเพชรพระรามที่จะมาราชเทวีนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะพอผ่านทางราชเทวีมาแยกราชเทวีมานะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของตรงด้านของแยกประตูน้ำนะคะการจราจรนั้นก็จะมีชะลอตัวนะคะบ้างเล็กน้อยค่ะนะคะตรงประตูน้ำนะคะซึ่งถ้าหากว่าผ่านทางประตูน้ำไปแล้วนะคะใช้ถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์ปัดทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
8: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
11: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
10: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
11: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
10: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามการจราจรแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อด้วยนะคะผ่านทางจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับในเรื่องราวนะคะแล้วก็ทักทายนะท่านที่ติดตามในช่องทาง YouTube ของจสร้อยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามกันนะคะคุณมานีมานะนะคะก็เป็นท่านหนึ่งที่ติดตามนะคะคุณกู๊ดมิกนะคะรวมทั้งคุณกระปุกดังน้องอุ่นใจคุณอาอาด้วยนะคะที่ติดตามกันนะรวมทั้งท่านอื่นๆด้วยนะคะในช่องทางที่เราสามารถติดตามกันได้นะคะผ่านทางในช่องทางโซเชียลทางออนไลน์นะคะทาง YouTube เนี่ยก็24ชั่วโมงแล้วก็ดูได้ทั่วโลกด้วยนะคะแล้วก็ใน YouTube นะคะถ้าเรื่องราวที่รายงานนะคะถ้ามีภาพเหตุการณ์เนี่ยเราก็นำมานำเสนอให้ได้ดูไปพร้อมๆกันด้วยนะคะคู่ขนานกันไปกับทางวิทยุค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคะในตอนนี้ค่ะนะคะภาพรวมของการจราจรในเช้านี้ถือว่าการจราจรช่วงก่อน7โมงนั้นยังคงใช้การได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตอนนี้ส่วนเส้นทางที่รถนั้นเริ่มหนาแน่นนะคะก็จะเป็นเส้นทางที่ผ่านหน้าโรงเรียนนะคะทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะในฝั่งขาเข้านะคะตั้งแต่รถที่มาจากทางด้านกาลปพฤกษ์นะคะผ่านทางวุฒากาศเข้ามานะคะการจราจรใช้การกันได้นะคะแล้วก็เริ่มหนาแน่นค่ะเมื่อเข้าสู่ถนนกรุงธนบุรีนะคะผ่านทาง BTS วงเวียนใหญ่มารถหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะก็หนาแน่นเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะลงมาทางด้านสาทรเหนือมุ่งหน้ามาทางแยกสุรศักดิ์ก็ยังคงหนาแน่นเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะร้อยตำรวจตรีเทียนชัยชมูลลำค่ะรองศาสตราจารย์สน.บางโพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่รถแน่นขึ้นหรือยังอะคะ
1: แน่นแต่เคลื่อนตัวได้ไม่หยุดนิ่ง
0: ค่ะมีช่วงไหนยังไงบ้างอะคะ
1: ฮัลโหล
0: ค่ะค่ะเชิญเชิญรองสารวัตรเลยค่ะ
1: คือมันจะมีปัญหาถนนประชาราษฎร์สาย1เลี้ยวซ้ายสะพานแดง
0: ค่ะ
1: ถนนทหารน่ะมันจะไปได้เลนเดียว
0: ค่ะ
1: ไฟฟ้าทำให้ประชาราษฎร์สาย1ขาเข้าชะลอตัว
0: ค่ะ
1: ส่วนถนนสามเสนยังเคลื่อนตัวได้รถมากจะเคลื่อนตัวได
0: ้ค่ะ
1: มันจะจุดตัดตรงแยกเกียรติกายประชาราษฎร์สาย1เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าสะพานแดง
0: ค่ะ
1: เหลือเลนเดียวมุ่งหน้าสะพานแดง
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามเจ้าพระยา
0: ค่ะ
1: ด้านถนนสามเสนมุ่งหน้าบางกระบือรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดี
0: ค่ะก็จะมีเนี่ยแหละค่ะนะคะจุดที่หลักๆที่รถเยอะ
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อค่ะก็ระบายสัญญาณไฟให้แต่ละด้านเนี่ยไปกันเฉลี่ยกันไป
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็คือทางด้านหน้านะคะจากทางเข้าประชาราษฎร์สาย1นะคะเข้ามาทางด้านถนนสามเสนนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะอันเนื่องมาจากว่าแนวก่อสร้างนะคะสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ทางด้านรถที่อยู่ในด้านนี้นะคะที่มาจากทางถนนพิบูลสงครามนะคะถนนพิบูลสงครามค่ะนะคะรถที่มาจากทางถนนพิบูลสงครามถนนลงมาจากนครอินทร์เข้ามานะคะแล้วก็ข้ามสะพานพระราม5นะคะลงมาทางด้านถนนพิบูลสงครามเนี่ยนะคะคือข้ามสะพานพระราม5มาการจราจรนั้นยังคงใช้การได้นะคะแต่พอลงมาทางด้านของพิบูลสงครามค่ะนะคะการจราจรนั้นก็จะเริ่มชะลอตัวนะคะก่อนที่จะเข้าโค้งวัดเขมานะคะรถเยอะเลยค่ะนะคะอันนี้ก็แน่นกันไปเรื่อยๆนะคะผ่านทางด้านพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะแล้วก็มุ่งหน้านะคะมาทางด้านโรงเรียนโยธินบูรณะนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางบางโพค่ะนะคะในพื้นที่ของสน.บางโพเมื่อสักครู่นี้ที่ทางรองสารวัตรรายงานไปนะคะมันก็จะเริ่มแน่นๆตั้งแต่ประชาราษฎร์สาย1เข้ามานะคะมาทางด้านเกียรกายนะคะเข้ามาทางถนนสามเสนค่ะนะคะที่การจราจรนั้นก็เต็มพื้นที่เพราะว่าช่องทางนั้นลดลงอันเนื่องจากแนวก่อสร้างค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะที่จสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยนะคะสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะไปแล้วทางสะพานทางด้านสะพานพระราม5นะคะนครอินเข้ามาการจราจรยังคงใช้กันได้แต่ว่าจะชะลอตัวลงมาทางถนนพิบูลสงครามก่อนถึงวัดโค้งวัดเขมานะคะทีนี้มาดูทางถนนบรมราชชนนีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะรถที่มาจากทางบรมราชชนนีนะคะรวมทั้งคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงตอนนี้ค่ะนะคะรถที่มาจากทางพุทธมณฑลสาย3ต่อเนื่องมาทางสาย2นะคะแล้วก็มุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางตลิ่งชันค่ะตอนนี้การจราจรยังคงใช้การได้ดีนะคะรวมทั้งถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าด้วยค่ะนะคะในตอนนี้ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่มาตั้งแต่ทางด้านของวงเวียนนครอินเข้ามาเลยนะคะการจราจรใช้การได้ค่ะต่อเนื่องมาที่สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ทั้ง2สะพานนะคะการจราจรยังคงใช้การได้ค่ะจากทางราชพฤกษ์เข้ามานะคะเข้ามาทางบรมราชชนนีนะคะเข้ามาทางตลิ่งชันการจราจรก็ยังคงใช้การได้ดีนะคะแล้วก็จะมีรถนั้นเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงของตรงโค้งสายใต้เก่าแล้วค่ะนะคะที่รถนั้นเริ่มมากแล้วก็เต็มพื้นที่นะคะต่อเนื่องมาขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะตอนนี้การจราจรรถหนาแน่นมากๆนะคะตั้งแต่เชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะข้ามกลางสะพานมาได้การจราจรนั้นก็จะดีขึ้นนะคะลงมาบนถนนราชดำเนินค่ะนะคะการจราจรนั้นก็จะไปได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะส่วนทางด้านของสะพานพระราม8นะคะรถที่มาจากทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะที่มุ่งหน้ามาทางอรุณอมรินทร์นะคะมาทางด้านของสะพานพระราม8ค่ะนะคะก็เริ่มช้าตั้งแต่ช่วงของโค้งสายใต้เก่านะคะต่อเนื่องข้ามสะพานพระราม8นะคะเรียกว่าตั้งแต่ทางโค้งวัดอมรคีรีเลยนะคะที่รถนั้นหนาแน่นเต็มพื้นที่แต่พอผ่านกลางสะพานมาได้นะคะลงมาทางด้านของวิสุทธิกษัตริย์นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะพอผ่านทางวิสุทธิกษัตริย์มานะคะมุ่งหน้าเข้าจักรพรรดิพงษ์ค่ะนะคะตรงนี้จะเริ่มรถเยอะมากขึ้นนะคะรวมทั้งรถที่มาจากทางด้านถนนราชดำเนินนอกด้วยนะคะก็เลยทำให้ในช่วงตรงวิสุทธิกษัตริย์นะคะที่จะเข้ามาทางราชดำเนินนอกเนี่ยการจราจรนั้นก็จะมีเคลื่อนตัวได้ช้านะคะบนถนนราชดำเนินนอกค่ะต่อเนื่องไปทางด้านของแยกกรุงเกษมนะคะในจุดตรงนี้เนี่ยรถจะเยอะค่ะเพราะว่าอันนี้สถานที่ราชการเยอะนะคะรถก็มาทำงานกันรวมทั้งผู้ปกครองไปส่งนักเรียนกันแล้วค่อยวนกลับมาที่ทำงานบนราชดำเนินนะคะเลยทำให้ทั้งทางด้านของกรุงเกษมทางด้านของราชดำเนินนอกค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้รถค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อคืนนะคะในช่วงตอนก่อนเช้ามืดนะคะก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ของทางด้านอำเภอศรีสัชนาลัยทางสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนกันเอาไว้นะคะตอนนี้เนี่ยมีฝนตกหนักในพื้นที่ทางด้านนี้นะคะซึ่งเป็นอิทธิพลของที่มีทั้งเป็นร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านนะคะที่พาดผ่านทางด้านของภาคเหนือนะคะเลยทำให้มีฝนตกหนักก็หนักมากพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านนะคะรวมทั้งหย่อมมีหย่อมความกดอากาศต่ำด้วยนะคะที่มีอิทธิพลแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะอันนี้เป็นลมประจำฤดูฝนนะคะที่ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทย กำลังค่อนข้างแรงค่ะนะคะเลยทำให้ในช่วงนี้ตกหนักถึงหนักมากคือช่วง19ถึง21ละค่ะที่ทางกรมอุตุได้มีประกาศเตือนเอาไว้นะคะแล้วก็ส่งผลทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลในวันนี้ฝนเยอะมากนะคะเป็นฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทีเดียวค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในวันนี้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันค่ะนะคะเดี๋ยวหลัง 7:00 นค่ะเรามาติดตามกันต่อค่ะกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในวันนี้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันค่ะนะคะเดี๋ยวหลัง 7:00 นค่ะเรามาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเทศบาลเมืองน่านประกาศให้โรงเรียนในสังกัดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์น้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องทำกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บอกได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณบอกได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอคู่กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: เทศบาลเมืองน่านประกาศให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่20และ21สิงหาคม2569นี้จากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าหลากคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: เทศบาลเมืองน่านประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากสถานการณ์ฝนตกหนักหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้บางพื้นที่ของจังหวัดน่านเกิดน้ำท่วมเส้นทางคมนาคมบางเส้นถูกตัดขาดทำให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้เทศบาลเมืองน่านจึงปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้และจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคม69ทั้งนี้ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน